0: การจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนนอกจากนี้ให้การประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคตรวจคุณภาพน้ำที่ส่งไปยังบ้านเรือนของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมอบหมายการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงพื้นที่ในการตัดไฟฟ้าและการซ่อมแซมพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงอาหารดูแลกลุ่มเปราะบางและเตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วย
1: ในเวลานี้ครับรัฐบาลเข้าใจดีถึงความยากลำบากและความกังวลของพี่น้องเราจะไม่ปล่อยให้ทุกท่านเผชิญกับความยากลำบากสถานการณ์แบบนี้เพียงลำพังทุกหน่วยงานกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อนำความปลอดภัยและความเป็นอยู่ปกติให้กับทุกท่านโดยเร็วครับในวันนี้นายกได้สั่งการอีกเรื่องหนึ่งให้มีการฟื้นฟูเยียวยาโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันทั้งหมด
0: ทั้งนี้รัฐบาลยังได้จัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพและลดความสับสนของข้อมูลโดยสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์จะจัดแถลงข่าวสถานการณ์น้ำท่วมทุกวันในเวลา 10:00 น.ผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และเพจไทยคู่ฟ้านันทิกากิปาโลรายงาน
2: และเมื่อคืนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณคลองจันทน์เขตบางกะปิเนื่องจากมีน้ำท่วมสูงกว่า1เมตร50เซนติเมตรส่วนกรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำท่วมขังทุกจุดเสี่ยง
3: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บริเวณคลองจันทน์เขตบางกะปิเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยได้รับฟังรายงานสถานการณ์ในพื้นที่พร้อมติดตามการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงและลงเรือไปแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนที่อาศัยในแฟลตคลองจันทน์โดยในพื้นที่นั้นปริมาณน้ำโดยรอบท่วมสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรพร้อมให้กำลังใจกับประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในแฟลตคลองจันทน์ซึ่งผู้ประสบภัยขอให้มีการเร่งนำเครื่องสูบน้ำมาทยอยสูบน้ำเพราะประชาชนไม่สามารถใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาได้ส่วนนายชัชชาติสุทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเร่งรัดการระบายน้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่เอกมัยซึ่งเป็นพื้นที่แอ่งต่ำโดยนำเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เร่งสูบน้ำจากท่อระบายน้ำลงสู่คลองแสนสาบและผ่านน้ำผ่านระบบอุโมงค์พร้อมสั่งการให้เปิดประตูรับน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำปลายทางเต็มกำลังทั้ง5เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำผ่านอุโมงค์ใต้ดินลงสู่คลองช่องนนทรีออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและจัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะหน้าตะแกรงตลอด24ชั่วโมงเพื่อเปิดทางให้น้ำท่วมขังจากย่านรามคำแหงบางกะปิมีนบุรีและหนองจอกระบายลงคลองหลักได้เร็วยิ่งขึ้น
4: แล้วน้ำก้อนนี้มาจากน้ำคลองแสนแสบที่มันล้นออกมานะจากคลองแสนแสบลงบริเวณเพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็มาท่วมแล้วก็มันก็เป็นแอ่งที่ต่ำมาท่วมแล้วเนี่ยมันก็เลยยังไม่กลับเข้าไปในคลองแสนแสบพอวันนี้เราลดคลองแสนได้เดี๋ยวเราก็จะดูดพยายามดูดกลับไปนะอันนี้เราก็เลยเอาโมบายปั๊มมาช่วยจุ่มแล้วก็ช่วยดูดเพื่อเร่งการระบายน้ำออกนะ
3: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเขตลาดกระบังมีนบุรีสะพานสูงและบางกะปิที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างเนื่องจากคลองสายหลักทั้งคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ยังคงมีปริมาณน้ำสะสมสูงจากมวล น้ำทุ่งที่ไหลเข้ามาเติมตลอดเวลาขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงด้วยผ่อนน้ำจากคลองแสนแสบไปออกคลองสามเสนคลองบางซื่อและคลองบางเขนเพื่อเร่งระบายออกสู่อุโมงค์มักกะสันและแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มกำลังส่วนพื้นที่บางกะปิรามคำแหงและคลองจันทน์ได้ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการตลอดทั้งคืนเพื่อเร่งดึงน้ำบนผิวจราจรลงสู่คลองสายรองและคลองสายหลักอย่างรวดเร็วที่สุด
5: การระบายน้ำกรุงเทพตะวันออกของเราเนี่ยก็ใช้สองคลองสายหลักของเราก็คือแสนแสบที่จากหนองจอกมามีนบุรีไล่มาคลองสามวาคันยาวไล่มาในบึงกลุ่มเนี่ยก็ใช้แสนแสบเป็นตัวระบายน้ำตัวหลักแต่ตัวข้างล่างเนี่ยคือคลองประเวศก็จะมีพวกลาดกระบังสวนหลวงที่ต้องใช้คลองประเวศเป็นตัวระบายน้ำนะซึ่งก็เป็นระยะที่ยาวและทำให้ต้องเดินทางไกล
3: ด้านการบริหารจัดการน้ำได้เร่งพร่องน้ำในคลองทุกแห่งให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยคำนึงถึงเงื่อนไขการสัญจรทางเรือป้องกันปัญหาตลิ่งสไลด์และข้อจำกัดในจุดที่ไม่มีแนวเขื่อนกั้นน้ำ คริสนาถขวัญสันสุขรายงาน
6: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอปฏิบัติหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จในการควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติพร้อมเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็ว
7: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอวางบทบาทเป็น CEO ของพื้นที่ทำหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้ง3กลุ่มได้แก่พื้นที่กำลังเกิดภัยอาทิจังหวัดสระแก้วและพระนครศรีอยุธยาให้เร่งกระจายอาหารและถุงยังชีพให้ถึงมือประชาชนทุกคนในชุมชนอย่างทั่วถึงหากพื้นที่เข้าถึงยากให้จัดเตรียมเรือประจำจุดเพื่อส่งมอบอาหารและส่งเสริมการใช้ร้านอาหารในพื้นที่เครือโอท็อปชวนชิมทำโรงครัวกลางโดยใช้เงินทดลองราชการอุดหนุนให้ประชาชนที่ประสบภัยสามารถเข้ามารับประทานอาหารได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่กำลังจะเกิดภัยอาทิจังหวัดปราจีนบุรีให้เน้นแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางทันทีส่วนพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจความเสียหายและจัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางการเกษตรเพื่อจ่ายเงินทดลองราชการเยียวยาประชาชนโดยเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: กรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีฝนตกหนักและตกต่อเนื่องพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิดเนื่องจากในช่วง4วันที่ผ่านมามีปริมาณน้ำฝนสะสม 300-500 มิลลิเมตรกระจายครอบคลุม8จังหวัดได้แก่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ต้นน้ำโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีอยู่ระหว่างติดตามปริมาณฝนและประเมินสถานการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตัวเมืองหรือไม่และได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณปลายคลองบางกระดานคลองบางกระเจ็ดและคลองคูมอนเพื่อเร่งระบายน้ำและลดระดับแม่น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนเมืองส่วนที่จังหวัดสระแก้วเฝ้าระวังสถานการณ์บริเวณคลองพระสะทึงหลังฝนตกหนักบริเวณต้นน้ำโดยกรมชลประทานใช้อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงช่วยชะลอน้ำและควบคุมผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดปัจจุบันระดับน้ำเริ่มทรงตัวและลดลงหากไม่มีน้ำไหลเข้ามาเพิ่มจะพิจารณาปรับลดการระบายเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
6: กระทรวงสาธารณสุขเปิดใช้ระบบ MOPH PHR Emergency รองรับสถานการณ์น้ำท่วมทั้ง22จังหวัดเพื่อช่วยให้ประชาชนที่ต้องอพยพหรือไปรับบริการในโรงพยาบาลที่ไม่เคยเข้ารับการรักษามาก่อนยังคงได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลที่รักษาเป็นประจำหรือต้องอพยพไปอยู่ในพื้นที่อื่นกระทรวงสาธารณสุขจึงเปิดใช้ระบบ MOPH PHR Emergencyเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่จำเป็นของผู้ป่วยจากหน่วยบริการเดิมได้แม้ผู้ป่วยจะไปรับการรักษาที่หน่วยบริการแห่งอื่นโดยระบบจะแสดงประวัติสุขภาพที่หน่วยบริการเดิมได้ส่งเข้าสู่ระบบไว้ช่วยให้แพทย์มีข้อมูลประกอบการรักษาและสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องใช้ยาหรือรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
2: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์จะถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกกันวนประเวศ57พระคาถางานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไป
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแลกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเปิดใช้ระบบ EMV Contactless ครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมตั้งเป้าหมายเริ่มให้บริการวันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
12: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายไมค์วอลช์เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ NBC ของสหรัฐที่ระบุว่าอิหร่านเสนอเงื่อนไขในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าสหรัฐไม่อาจยอมรับได้โดยอิหร่านเรียกร้องให้ปลดอายัดทรัพย์สินและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านรวมถึงยุติการปิดล้อมทางทะเลเพื่อแลกกับการเปิดช่องแคบดังกล่าวพร้อมกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐไม่มีความมั่นใจในการเจรจาครั้งนี้หลังเคยพยายามเจรจาเมื่อไม่กี่เดือนก่อนแต่ยังเห็นว่าท้ายที่สุดความขัดแย้งต้องยุติด้วยข้อตกลงบางรูปแบบทางด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านตอบโต้ว่าอิหร่านพร้อมเปิดช่องแคบฮอร์มุซหากสหรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของอิหร่านอย่างไรก็ตามการกระทำของรัฐบาลสหรัฐในช่วง2ปีที่ผ่านมาทำให้อิหร่านไม่เห็นเหตุผลที่จะกลับไปเจรจากับรัฐบาลชุดนี้อีก
2: นายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าการที่ฝรั่งเศสส่งกำลังพลทหารเรดาร์และระบบป้องกันภัยทางอากาศไปช่วยเหลือซาอุดิอาระเบียมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเท่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าฝรั่งเศสจะเข้าร่วมสงครามโดยจำนวนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่ส่งไปขึ้นอยู่กับคำขอของซาอุดิอาระเบียและความพร้อมของฝรั่งเศสรวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้ซาอุดิอาระเบียเผชิญการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนจากกลุ่มกบฏฮูตีอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สงครามในเยเมนปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกลุ่มกบฏฮูตีพยายามปิดกั้นการส่งออกพลังงานของซาอุดิอาระเบียซึ่งเปลี่ยนมาใช้เส้นทางทะเลแดงหลังการโจมตีของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซทำให้การเดินเรือในอ่าวเปอร์เซียหยุดชะงัก
12: คณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้เปิดเผยว่ากองทัพเกาหลีใต้และกองบัญชาการสหประชาชาติเริ่มสอบสวนเหตุทุ่นระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้โดยส่งเจ้าหน้าที่ประมาณ40นายเข้าตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุและที่มาของทุ่นระเบิดพร้อมยืนยันว่าจะเปิดเผยผลการสอบสวนต่อสาธารณชนภายหลังจากสมาชิกสภาพรรคฝ่ายค้านเกาหลีใต้เรียกร้องความโปร่งใสเนื่องจากมีข้อสงสัยว่าทุ่นระเบิดอาจมาจากเกาหลีเหนือ
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีฑาวิ่ง200เมตรบิลภูริพลบุญสอนที่ในรอบรองชนะเลิศทำผลงานไปอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยเวลา 20.10 วินาทีล่าสุดในรอบชิงชนะเลิศภูริพลยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมอีกครั้งด้วยเวลา 19.88 วินาทีคว้าเหรียญทองที่2ของตัวเองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองที่3ของทัพกรีฑาไทยรวมทั้งทำให้ทัพนักกีฬาไทยตอนนี้คว้าไปแล้ว9เหรียญทองขณะที่วิ่ง200เมตรหญิงจิราภัทรขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ8ด้วยสถิติ 23.65 วินาทีแบดมินตันชายเดี่ยวรอบ8คนวิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกตบพลิกชนะอึ้งกาลองอังกุสมืออันดับ30ของโลกจากฮ่องกง2-1เกม16-21 21-10 21-13 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยในรอบ56ปีโดยเข้าไปเจอกับอันวีฟาฮานมืออันดับ10ของโลกจากอินโดนีเซียส่วนหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์แพ้ให้กับอันไซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้8-21และ9-21หยุดเส้นทางเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายมวยสากลสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบ8คนสุดท้ายนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนนิกิน่าอุกตาโมวาจากอุซเบกิสถาน3-2เสียงมาครอบรองชนะเลิศไปพบกับสึคิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นขี่ม้าศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลนิวพุทธสมบัติทำผลงานได้ 73.570 คะแนนจบในอันดับ6ด้วยเหรียญทองเป็นของนำดงฮอนจากเกาหลีใต้ 75.190 คะแนนวอลเลย์บอลชายกลุ่ม B ทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกเปิดสนามสู้กับอินโดนีเซียอันดับ45ของโลกจนถึงเซตสุดท้ายก่อนเป็นทีมนักตบหนุ่มไทยที่เอาชนะไป3-2เซตประเดิมคว้าชัยชนะเก็บ2แต้มสำหรับวันนี้ทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับอิหร่านเวลา 14:00 นสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครส่งผลถึงพื้นที่ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยสมาคมกีฬายกน้ำหนักสถานที่ฝึกซ้อมและเก็บอุปกรณ์การแข่งขันจมน้ำทั้งหมดมูลค่าความเสียหายเกือบ20ล้านบาทขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสนามวอลเลย์บอลหัวหมากได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมอย่างหนักเตรียมประเมินสถานการณ์ก่อนตัดสินใจว่าจะสามารถจัดศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ระหว่างวันที่9-11ตุลาคมนี้ได้หรือไม่สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน115เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น34เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้19เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี9เหรียญทอง7เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยโดยบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมาตาบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมต่อไปอีก1วันซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำสะสมและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลบบุรีสระบุรีอ่างทองสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภ ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทรา

0: ชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นสูงกว่าระดับเรปานกลาง1เมตร90ซมและเวลา 19:04 นสูงกว่าระดับเรปานกลาง1เมตร86ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 2:27 นสูงกว่าระดับเรปานกลาง72ซมและเวลา 14:27 นสูงกว่าระดับเรปานกลาง1เมตร4ซมวันที่ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 น
1: 1นาทีกับกปท.อาการที่รถเบรกไม่อยู่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นผ้าเบรกหมดซึ่งสังเกตจากขณะเหยียบเบรกจะได้ยินเสียงโลหะเสียดสีกันดังมาจากบริเวณดุมล้อที่ติดตั้งระบบเบรกแต่หากเบรกไม่อยู่ขณะขับขี่หรือที่เรียกว่าเบรกแตกผู้ขับขี่ต้องควบคุมสติไม่ตกใจและพยายามลดความเร็วของรถโดยถอนคันเร่งออกจากปลายเท้าแล้วลดเกียร์ลงมาใช้เกียร์ต่ำตามลำดับโดยห้ามข้ามเกียร์อย่างเช่นจากเกียร์4มาเป็นเกียร์1เพราะจะเกิดอันตรายได้และเมื่อสามารถชะลอความเร็วของรถจนถึงระดับเกียร์1จนกระทั่งถึงจุดที่รถวิ่งด้วยความเร็วต่ำแล้วให้ใช้เบรกมือช่วยเบรกทั้งนี้ระหว่างชะลอความเร็วรถก็ต้องควรควบคุมสติให้มั่นคงและให้สัญญาณเสียงเปิดไฟฉุกเฉินหรือให้สัญญาณด้วยวิธีใดๆเพื่อจะให้รถคันอื่นรู้ว่ากำลังเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งเมื่อนำรถเข้าจอดข้างทางโดยปลอดภัยแล้วควรติดต่อช่างมาตรวจสอบระบบเบรกโดยทันทีนะคะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าสดับปกรณ์สดับปกรณ์มาจากคำภาษาบาลีว่าสัตตปะกรณะแปลว่าเจ็ดคำพีหมายถึงพระธรรมเจ็ดคำพีได้แก่ 1. ธรรมสังคณี 2. วิพัง 3. ธาตุกถา 4. ปุคละบัญญัติ5. กถาวัตถุ 6. ยมก 7. ปัฏฐานเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ได้ประทานเทศนาพระธรรม7คัมภีร์สนองพระคุณพระพุทธมารดาอยู่ 1,000 ษาการสวดพระธรรม7คัมภีร์นี้จึงถือได้ว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลด้วยความกตัญญูและคำว่าสดับปกรณ์ก็เปลี่ยนความหมายจากพระธรรม7คัมภีร์กลายเป็นหมายถึงสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพหรือหมายถึงพิธีสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่1ตามหลักความเชื่อของศาสนาอิสลามเชื่อว่าพระเจ้าสร้างเพศชายและเพศหญิงมาเป็นคู่เพื่อใช้ชีวิตร่วมกันสร้างครอบครัวและมีลูกหลานสืบตระกูลการใช้ชีวิตคู่ที่ถูกต้องของชาวไทยมุสลิมนั้นจะต้องมีพิธีแต่งงานตามหลักของศาสนาอิสลามและต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงก่อนส่วนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมนั้นไม่มีขั้นตอนยุ่งยากโดยฝ่ายชายจะพาผู้ใหญ่ไปเจรจาสู่ขอฝ่ายหญิงโดยไม่ต้องมอบทรัพย์สินใดๆเป็นการจองไว
7: ้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำจากสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมค่ะ
7: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการ

0: การปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับช่วงนี้ติดตามรับฟังคำปราศัยของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนื่องในวันทางทะเลโลกประจำปี2569ครับ

0: พี่น้องประชาชนทุกท่านครับในทุกปีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO ได้กำหนดให้มีวันทางทะเลโลกเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการเดินเรือและการพาณิชย์นาวีที่ปลอดภัยมั่นคงและยั่งยืนประเทศไทยในฐานะสมาชิก IMO มาตั้งแต่ปี2516เราได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งและเต็มกำลังทั้งในฐานะรัฐเจ้าของทงรัฐเจ้าของท่าและรัฐชายฝั่งเพื่อยกระดับมาตรฐานทางทะเลของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลตลอดปีที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าได้เดินหน้าผลักดันภารกิจสำคัญอย่างเป็นรูปธรรมด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยีเราได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาบริหารจัดการความปลอดภัยทางทะเลพร้อมพัฒนาระบบ Maritime Single Window เพื่อเชื่อมโยงและยกระดับการบริการด้านพาณิชย์นาวีสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบด้านทรัพยากรบุคคลเรายกระดับคุณภาพชีวิตศักยภาพและทักษะของคนประจำเรือไทยให้มีความเชี่ยวชาญได้มาตรฐานและพร้อมแข่งขันในระดับนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อมเรามุ่งมั่นดูแลและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อทะเลไทยที่อุดมสมบูรณ์และยั่งยืนสู่คนรุ่นหลังในโอกาสอันดีนี้ผมในนามของกระทรวงคมนาคมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการทุกท่านมาร่วมกันเฉลิมฉลองและแลกเปลี่ยนมุมมองในงานวันทางทะเลโลกประจำปี2569ในวันอังคารที่29กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 12.30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียม801อาคารจามจุรี10จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือรับชมผ่านช่องทางออนไลน์โดยภายในงานท่านจะได้พบกับนิทรรศการนวัตกรรมทางทะเลและเวทีเสวนาสำคัญในหัวข้อยกระดับบุคลากรพาณิชย์นาวีสู่ความเป็นเลิศโดยมีผู้แทนกรมเจ้าท่าสถาบันการศึกษาและผู้แทนจากสายการเดินเรือชั้นนำของประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อขับเคลื่อนบุคลากรทางทะเลไทยสู่มาตรฐานสากลกระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะเป็นฟันเฟืองหลักในการเดินหน้าเคียงข้างทุกท่านเพื่อแปลงทุกนโยบายสู่การปฏิบัติจริงขับเคลื่อนทะเลไทยให้ก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลต่อไปขอบคุณครับ
1: ท่านผู้ฟังครับกรมชลประทานวางแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยของประชาชนบริเวณท้ายน้ำหลังเกิดฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องในหลายพื้นที่จากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคตะวันตกติดตามการดำเนินการดังกล่าวจากนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานสัมภาษณ์โดยมาลีชยโยครับ
2: ขอบคุณค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ในสายกับคุณธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะเนี่ยท่านค่ะจากปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมมาอย่างต่อเนื่องค่ะทางกรมชลประทานประเมินสถานการณ์ภาพรวมของน้ำเขื่อนหลักว่ามีความน่าห่วงแล้วก็ยังมีศักยภาพในการกักเก็บเพื่อชะลอมวลน้ำหลักในช่วงนี้มากน้อยเพียงใดอะคะ
3: ครับถ้าเกิดดูในสถานการณ์ฝนที่ตกหนักช่วงนี้ครับมันเป็นการฝนตกหนักในแถวภาคตะวันออกนะครับภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันตกนะครับถ้าเกิดมาดูตอนนี้ครับอ่างหลักใหญ่ๆนะครับทางภาคเหนือนะครับอ่างเขื่อนบุ้ยบนเขื่อนสิริกิติ์นะครับเขื่อนแควน้อยนะครับ ก็มีความจุประมาณสัก80%กว่านะเกิดเศรษฐกิจ91%แต่ว่าก็สามารถรองรับน้ำได้อีกนะครับภาคเหนือเพราะภาคเหนือนี้ฝนน้อยแล้วนะครับถ้าเกิดมาดูแถวภาคกลางเองนะครับก็จะมีเขื่อนป่าสักนะครับกับเขื่อนขุนด่านนะครับซึ่งเราต้องมีการเฝ้าระวังติดตามกันอยู่นะครับว่าเพราะว่าเขื่อนป่าสักนะครับตอนนี้ก็89%นะครับขุนด่านก็ตอนนี้ล้นเขื่อนแล้วแต่ว่าในการระบายน้ำนะครับก็ยังสามารถระบายได้อย่างดีนะครับก็สรุปได้ว่าเขื่อนปุ้ยปนเองนะครับเขื่อนศรีกิจเองที่มีประมาณ 80% นั้นนะครับสามารถรองรับน้ำได้อย่างแน่นอนนะภาคเหนือฉะนั้นน้ำจากภาคเหนือเนี่ยครับก็จะไม่ไหลลงมาสู่ภาคกลางนะครับแล้วก็ในการบริหารจัดการตรงนี้ครับก็เป็นการบริหารจัดการน้ำในอ่างนะครับภาคกลางก็มีตัวเดียวนะครับที่ตัวนี้เราใช้หน่วงน้ำอยู่คือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับยังไม่ระบายลงมาแต่คาดว่าก็จะมีช่องว่างเพียงพอที่จะรับน้ำฝนได้นะครับส่วนในเรื่องของอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคองมูลบนลำแชะลำมะเพิงครับตัวนี้จากน้ำน้อยๆนะครับจากฝนตกหนักนี่ครับตัวนี้ก็สปีดขึ้นมาแล้วนะครับว่าลำตะคองก็มา 50% แล้วนะครับจาก 30-40% นะครับลำมะเพิงก็มา 63% แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เรามองว่าน้ำใช้ของจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยมีเพียงพอแน่นอนนะครับส่วนในภาคตะวันออกเองครับฝนตกหนักนะครับก็ทำให้อ่างเก็บน้ำประแสเต็
2: ม
3: นะครับ 100% นะครับแต่ตรงนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ไอ้ตัวของระบายลงมาก็ไม่ได้มาเสริมไอ้ตัวของฝนข้างล่างนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ในหมวดของการระบายน้ำอยู่นะครับของช่วงของท้ายไอ้ตรงลุ่มน้ำประแสนั้นนะครับส่วนเขื่อนขุนด่านก็ล้นมานะครับก็ระบายออกมาก็ยังไม่กระทบทายน้ำนะครับส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกครับมันก็จะมีเน้นหนักตรงที่ว่าฝนมันตกนะครับบริเวณมากก็ช่วงอยู่ในช่วงการระบายน้ำออกนะครับส่วนในเรื่องของแกงกระจานปานบุรีครับ 90% ตรงนี้ก็รับได้นะครับยังมีช่องว่างเพียงพอนะครับตอนนี้ฝนไปที่แถวภาคตะวันตกนะครับเขื่อนศรีกลิ่นวัชรลงกรณ์ครับ 90% แต่ว่าก็ยังมีช่องว่างเพียงพอครับในรับผลของช่วงของปลายฤดูช่วงนี้นะครับก็เป็นอันนี้ก็เป็นภาพรวมของอ่างเก็บน้ำนะครับหลักๆนะครับที่เราติดเฝ้าระวังติดตามครับ
2: ค่ะจากที่บอกท่านบอกว่าภาคเหนือเองน้ำเหนือเองก็จะไม่กระทบมากแต่ว่าณตอนนี้ในเรื่องของการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาค่ะตรงนี้ยังมีความน่าห่วงไหมคะในเรื่องของการบริหารจัดการนี้เพื่อไม่ให้กระทบลุ่มท้ายน้ำอะค่ะ
3: คือตัดตอนนี้เราก็ตัดประเด็นในเรื่องน้ำทางเหนือที่จะมานะครับน้ำทางเหนือหมายถึงว่าจากปิงจากวังจากชมจากหน้านะครับเพราะเขื่อนเรากักเก็บได้หมดนะครับก็ปริมาณน้ำฝนตอนนี้เราไปการบริหารน้ำฝนในตรงภาคกลางเท่านั้นเองที่ฝนที่ตกแถวนครสวรรค์แถวกำแพงเพชรแถวพิจิตรพิษโลกนะครับมันตกลงมาก็ทำให้เราต้องมีการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนที่เขื่อนเจ้าพระยาแต่ค่อนข้างจะต้องติดตามเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าตอนนี้มาในช่วงวันสองวันเนี่ยก็ฝนตกแถวสแกกลางอีกแถวขานุวรลักษณ์กำแพงเพชรนะครับทำให้น้ำจากสแกกลางเนี่ยนะครับก็จะมาเติมที่เขื่อนเจ้าพระยาเช่นเดียวกันนะครับถึงแม้น้ำทางเหนือจะมาน้อยนะครับแต่น้ำภาคกลางเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็อยู่ในโหมดที่เราต้องติดตามน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาอยู่เพราะสแกกลางอาจจะต้องมาเพิ่มเติมนะครับซึ่งอาจจะต้องอีกสักอาทิตย์หน้านะครับอาจจะมีความจำเป็นต้องระบายเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับแต่ว่าก็จะระบายให้น้อยที่สุดนะครับเท่าที่ได้โดยเราก็จะเอาเข้าสู่ระบบนะครับทั้งฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกครับไม่ว่าจะเป็นคลองชายนาทป่าสักคลองชายนาทยุทธยาหรือแม่น้ำน้อยนะครับหรือแม่น้ำท่าจีนนะครับก็จะเอาเข้าตรงระบบให้มากที่สุดนะครับโดยเข้าไปก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้วยนะครับส่วนที่เหลือก็ต้องมีการให้น้ำในผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับครับก็ตรงนี้ก็ต้องเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับเป็นช่วงของตัวของฝนที่เกิดจากช่วงนี้ครับ3-4 วัน 5 วันเนี่ยครับที่มันตกหนักในเขตของที่ภาคกลางครับ
2: ค่ะในส่วนของการสนับสนุนกับการตัดยอดน้ำช่วยพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงที่ฝนตกสะสมแล้วก็น้ำทะเลยังหนุนอยู่ตรงนี้ยังมีการวางมาตรการยังไงอะคะ
3: คือตอนนี้ครับปริมาณน้ำที่จะมาเติมเช่นจากแม่น้ำป่าสักเข้าสู่คลองระพีพัฒน์เนี่ยครับเราก็ลดลงนะครับเพราะคลองระพีพัฒน์เนี่ยมันจะมาถึงคลอง13นะครับมาถึงคลองพงเจ้าชัยชิตที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกนะครับตรงนี้เราก็พยายามจะเอาน้ำเข้าสู่ระบบในพื้นที่ให้น้อยลงนะครับก็ลดน้ำจากภาคเหนือที่จะไม่เข้าสู่ในพื้นที่ครับส่วนในเรื่องของการระบายน้ำนะครับระหว่างกรุงเทพมหานครในเขตกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกครับที่เกิดปัญหาน้ำท่วมนะครับตรงนี้ครับเราก็พยายามที่จะ ช่วยกรุงเทพมหานครในการเร่งสูบน้ำระบายน้ำนะครับออกทางฝั่งบางประกงนะครับแล้วก็ออกตรงสู่ทางคลองชายทะเลนะครับเพื่อออกสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดนะครับ
2: คาดว่าหากสัปดาห์หน้านี้ถ้าหากมีฝนตกสะสมอย่างนี้อีกเราจะต้องมีมาตรการในการที่จะเตรียมรับมือขั้นสูงสุดหรือการพร่องน้ำในสายหลักยังไงบ้างอะคะ
3: คือตอนนี้ครับดูแล้วเนี่ยจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์เนี่ยฝนจะหนักสุดก็วันนี้อีก1วันนะครับพอวันจันทร์วันอังคารก็จะเริ่มคลี่คลายนะครับตรงนี้ก็ถือว่าถ้าเกิดเป็นตามที่คาดการณ์เนี่ยครับมันก็เป็นหมวดของช่วงการเร่งระบายน้ำออกนะครับ
2: ท้ายสุดอยากให้ท่านได้ย้ำถึงการวางมาตรการของกรมชลประทานในการที่จะรับมือแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ที่เสี่ยงได้รับทราบอะค่ะท่าน
3: ครับก็โดยเฉพาะในของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเองนะครับก็ยืนยันได้ว่าน้ำจากภาคเหนือนะครับเขื่อนเราสามารถกักเก็บได้เต็มที่นะครับมีช่องว่างเพียงพอนะครับการบริหารจัดการน้ำในภาคกลางนี้ครับเป็นการบริหารจัดการน้ำที่เกิดจากฝนตกในพื้นที่ภาคกลางนะครับโดยอาจจะต้องกรมชลประทานก็จะใช้เขื่อนเจ้าพระยาในการคอนโทรลนะครับเอาน้ำเข้าระบบให้เต็มประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้การระบายน้ำท้ายเขื่อนเนี่ยเป็นไปอย่างที่มากกว่าที่ควรจะเป็นนะครับตรงนี้นะครับทั้งนี้นั้นก็คงต้องมีการอาจจะมีการปรับเพิ่มการระบายเขื่อนทรัพยาอีกเล็กน้อยนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับน้ำที่ฝนที่ตกแถวสแกกลางแถวอุทัยแถวกำแพงเพชรที่จะลงเติมเจ้าพยาในลูกสุดท้ายนี่แหละครับก็ฝากประชาชนครับก็คงติดตามนะครับสถานการณ์นะครับการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานอย่างใกล้ชิดนะฮะว่าปริมาณฝนนะกรมอุตุว่าอย่างไรนะครับจะตกในพื้นที่ท่านหรือเปล่านะครับรวมทั้งการระบายน้ำของเขื่อนมานะครับตรงนี้ก็ขอติดตามสถานการณ์เพราะเราก็จะออกเป็นลักษณะของอินโฟเมชันหรือข้อมูลให้ท่านได้ทราบได้นะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดมีอะไรนะครับอยากที่จะแชร์นะครับในเรื่องการบริหารจัดการน้ำหรือแนะนำนะครับก็สามารถติดต่อเจ้าที่ชลประทานในพื้นที่ครับหรือเราก็มีสายด่วน1460นะครับที่จะขอให้ข้อมูลท่านในการที่ร่วมการจัดการน้ำตอนนี้ครับ
2: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
3: ครับยินดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
5: ท่านผู้ฟังคะตัวแทนองค์กรภาคประชาชนยื่นหนังสือต่อรัฐสภาขอให้ติดตามการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปพร้อมสะท้อนข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขด้านทรัพย์สินทางปัญญาและพันธุ์พืชการเข้าถึงยารักษาโรคและความมั่นคงทางอาหารติดตามได้จากรายงานค่ะ
6: ไทยและสหภาพยุโรปหรือ EU กำลังเข้าสู่ช่วงสำคัญของการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือ FTA ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อการเปิดตลาดสินค้าไทยในยุโรปเพิ่มโอกาสทางการค้าและการส่งออกตลอดจนสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในหลายมิติอย่างไรก็ตามการเจรจาข้อตกลงที่ครอบคลุมทั้งการค้าทรัพย์สินทางปัญญาและกฎเกณฑ์ด้านต่างๆยังทำให้หลายภาคส่วนแสดงความกังวลถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะต่อเกษตรกรรายย่อยสิทธิในการจัดการพันธุ์พืชการเข้าถึงยารักษาโรคและความมั่นคงทางอาหารของประเทศนายพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาหรือสว.และอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพอธิบายว่าความกังวลดังกล่าวมีเหตุผลที่ควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเนื่องจากเกษตรกรไทยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยหากไทยยอมรับเงื่อนไขบางประการเช่นอนุสัญญา UPOF 1991อาจกระทบสิทธิ์ในการเก็บคัดเลือกและขยายพันธุ์พืชไว้ใช้ในฤดูกาลถัดไปซึ่งอาจทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นและกระทบต่อการดำรงชีวิตของเกษตรกรในระยะยาวขณะเดียวกันเงื่อนไขด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิบัตรยาในระดับทริปพลัสอาจทำให้ยาต้นแบบมีราคาสูงขึ้นและยืดระยะเวลาการผูกขาดส่งผลให้ยาสามัญเข้าสู่ตลาดได้ยากและอาจเพิ่มภาระต่อระบบสาธารณสุขของไทย
7: ซึ่งตรงนี้เนี่ยทางฝั่งเกษตรกรเขาก็กลัวกันมาเป็นเวลานานแล้วนะครับว่าถ้าเกิดเราไปรับข้อเสนอนี้แล้วเนี่ยมันจะจำกัดสิทธิของเกษตรกรที่เวลาเขาซื้อเมล็ดพันธุ์นะครับมาปลูกพืชได้หนึ่งรอบการปลูกแล้วเนี่ยเขาจะไม่สามารถจะเก็บเมล็ดไปปลูกในรอบการปลูกต่อไปได้ก็คือเขาก็จำเป็นจะต้องเสียค่าสิทธิในการใช้เมล็ดพันธุ์เนี่ยในทุกๆรอบการผลิตตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เกษตรกรบางส่วนของประเทศไทยนะครับที่ยังเก็บเมล็ดพันธุ์เอาไว้ใช้ในรอบการปลูกต่อไปเนี่ยจะต้องเพิ่มต้นทุน
6: ด้วยข้อกังวลดังกล่าวเครือข่ายภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชน146องค์กรได้ยื่นหนังสือต่อรัฐสภาขอให้ติดตามและตรวจสอบกระบวนการเจรจา FTA ไทย EU อย่างใกล้ชิดโดยนายพรชัยในฐานะตัวแทนรับหนังสือระบุว่าวุฒิสภาสามารถทำหน้าที่เป็นดวงตาที่2ในการกลั่นกรองข้อมูลตรวจสอบกระบวนการและสะท้อนเสียงของภาคประชาชนไปยังฝ่ายบริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเห็นว่าการเจรจาไม่ควรให้ความสำคัญเฉพาะประโยชน์ด้านการค้าและการส่งออกแต่ต้องพิจารณาผลกระทบต่อประชาชนควบคู่กันไป
7: หลักการที่ผมคิดว่าควรใช้คือเราเดินหน้าได้นะครับแต่เราต้องไม่เดินหลับตาสิ่งเรื่องที่ผลประโยชน์ชัดผลกระทบจัดการได้เนี่ยก็ควรเดินแต่เรื่องที่ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอหรือว่าสร้างภาระรายได้ในสร้างภาระในระยะยาวสูงเนี่ยก็ควรจะต้องใช้เวลาในการเจรจาครับ FTA ที่ดีไม่ใช่ FTA ที่ปิดได้เร็วที่สุดแต่คือความตกลงที่เมื่อผ่านไป10ปี20ปีแล้วเรายังอธิบายประชาชนได้ว่าสิ่งที่ประเทศไทยแลกไปนั้นน่ะคุ้มกับสิ่งที่ประเทศของเราได้กลับมาครับ
6: สำหรับขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของวุฒิสภาจะรวบรวมข้อเสนอและข้อกังวลจากภาคประชาชนเพื่อส่งต่อไปยังฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่รับผิดชอบการเจรจาการค้าโดยสิ่งสำคัญในระยะต่อไปคือการสร้างความโปร่งใสเปิดพื้นที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและนำผลกระทบด้านเกษตรกรรมการเข้าถึงยาทรัพย์สินทางปัญญาและความมั่นคงทางอาหารมาประกอบการพิจารณาเพื่อให้การเจรจา FTA ไทย EUเดินหน้าไปพร้อมกับการรักษาผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนในระยะยาวชวิสาประทุมมารายงาน
5: สสส.เปิดตัวบทเรียน15ปีของกลไกหน่วยจัดการที่พลิกชีวิตคนตัวเล็กจนสามารถลืมตาอ้าปากได้ให้หนังสือกลายเป็นกุญแจปลดล็อกสุขภาวะชุมชนติดตามเรื่องราวความสำเร็จการสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนเริ่มต้นได้จากพลังของคนในพื้นที่จากรายงานนี้ค่ะ
8: ท่ามกลางความท้าทายด้านสุขภาพที่ซับซ้อนขึ้นทุกวันคำถามสำคัญคือทำอย่างไรให้คนตัวเล็กในชุมชนมีพลังพอที่จะลุกขึ้นมาดูแลสุขภาวะของตนเองโดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากภายนอกเพียงอย่างเดียวคำตอบส่วนหนึ่งอาจอยู่ในหนังสือเล่มใหม่ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายนำเสนอคือหนังสือบทเรียนการขับเคลื่อนสุขภาวะผ่านกลไกหน่วยจัดการจากนวัตกรรมเชิงระบบสู่16ก้าวเริ่มต้นของชุมชนสร้างสุขรหัสความสำเร็จตลอด15ปีกลไกหน่วยจัดการหรือโหนดเครื่องมือที่ทำหน้าที่เป็นข้อต่อสำคัญเชื่อมงบประมาณองค์ความรู้และนวัตกรรมให้ถึงมือคนในชุมชนโดยตรงลดความซ้ำซ้อนการทำงานปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพที่สะสมมานานโดยนางเข็มเพชรเลนพันธ์ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสสส.ฉายภาพให้เห็นว่าต่อจากนี้โจทย์สุขภาวะของไทยจึงซับซ้อนขึ้นทั้งจากภาวะเศรษฐกิจหนี้ครัวเรือนและวิกฤตสุขภาพจิตการสร้างโอกาสให้คนในพื้นที่พัฒนาอย่างมั่นคงจึงเป็นกลไกที่ขาดไม่ได้
9: เราทำงานสร้างสรรค์โอกาสผ่านโครงการเพราะนั้นเราต้องการอาศัยโครงการเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสำนักโขกทำงานมาเนี่ยมีหน่วยจัดการหลากหลายหน่วยจัดการมาก 2,000 โครงการต่อปีมีแต่สำนักนี้ทำเพราะนั้นการเปิดโอกาสให้ภาคีรายใหม่ทำงานมาเป็นช่วงระยะเวลานึงเนี่ยก็มีบทเรียนเกิดขึ้นมาว่าทำยังไงให้ภาคีรายใหม่เขาทำโครงการไปสร้างการเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่ามันไม่ต่อเนื่องโมเดลของการทำงานหน่วยจัดการเนี่ยก็เรียกว่ามาเพิ่มเป้าจากการแค่เพิ่มการเข้าถึงเนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งผ่านชุดโครงการสำคัญก็คือชุดโครงการชุมชนน่าอยู่มองเป้าแล้วแหละว่าทำยังไงเราจะฟูมฟักบ่มเพาะแกนนำให้เขามีขีดความสามารถที่จะสามารถไปสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในชุมชนแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแล้วก็พิสูจน์กันมาจนมีบทเรียนสำคัญขึ้นมาแล้วแหละว่าไอ้กลไกจากหน่วยจัดการเพื่อการเพิ่มการเข้าถึงเนี่ยมันจะสามารถเชนมาสู่กลไกของการทำงานที่พัฒนาคนสร้างความร่วมมือของกลไกชุมชนที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์สุขภาพได้
8: ใน ึ่งในบทพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดของแนวคิดนี้อยู่ที่ชุมชนตักกศิลา1จังหวัดมหาสารคาม1ใน16กรณีศึกษาต้นแบบที่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้จากพื้นที่ที่เคยพึ่งพาผักจากตลาดเป็นหลักวันนี้กลับกลายเป็นชุมชนที่ปลูกผักปลอดสารพิษกินเองได้ด้วยพลังของคนในชุมชนผลลัพธ์ที่น่าสนใจคือครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 47.5 สามารถปลูกผักได้เกิน5ชนิดสร้างรายได้เพิ่มให้กับครัวเรือนและประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อผักจากเดิม111บาทต่อสัปดาห์ลดเหลือเพียง68บาทต่อสัปดาห์ตัวเลขเหล่านี้คือหลักฐานที่ยืนยันว่าเมื่อระบบที่ดีมาบรรจบกับพลังของคนในชุมชนการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่เพียงบันทึกความสำเร็จแต่เป็นแผนที่นำทางให้ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานนโยบายทั่วประเทศนำไปต่อยอดสร้างสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืนและลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างเป็นรูปธรรมผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่เว็บไซต์ opengrant.thaihealth.or.th นฤมลอุดมพรรายงาน
5: ปิดท้ายที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TCEPเดินหน้ายกระดับ40ผลิตภัณฑ์ชุมชนพื้นที่ EEC ตอบโจทย์ตลาดไมซ์กระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
10: ข้อข่าวเล่าประเด็น
11: การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราไม่ได้จำกัดเพียงภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แต่ยังรวมถึงการดึงศักยภาพของเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจชุมชนให้เติบโตไปพร้อมกันนางสาวปาริชัดเสวเสรณีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TCEPภาคกลางและภาคตะวันออกระบุว่าTCEPได้ร่วมกับสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้ายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ภายใต้โครงการ EEC Mice Product Premium ใช้อุตสาหกรรม Mice เป็นกลไกเชื่อมโยงการพัฒนาเมืองการลงทุนและเศรษฐกิจชุมชนซึ่งการเติบโตร่วมกันเปรียบเสมือนเครื่องมือสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเป็นเครื่องมือกระจายรายได้สู่ชุมชนซึ่งตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ EEC เข้าร่วมแล้วจำนวน40รายโดยในปี2569 TCEPได้เตรียมรับนักเดินทางไมซ์กว่า29ล้านคนซึ่งจะสร้างรายได้ทางตรงให้ประเทศสูงกว่า 160,000 ล้านบาทและกระจายผลกระทบทางเศรษฐกิจกว่า 400,000 ล้านบาท
12: นักเดินทางไมซ์ในประเทศและต่างประเทศที่เดินทางกันอยู่ในประเทศไทย30ล้านคนในปีที่ผ่านมานะคะสร้างรายได้กว่า 200,000 ล้านบาทนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นตลาดที่สำคัญตลาดหนึ่งของเรานี่การดำเนินการครั้งนี้ของ TCEPนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถที่จะสร้างโอกาสให้กับทุกๆท่าน
11: นายอุดมรัตน์เชื้อสุวรรณชัยจากวิสาหกิจชุมชนธนาชาเวลเนสออร์แกนิกฟาร์มอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีซึ่งได้รับการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชาดอกไม้จากโครงการ EEC Mice Product Premium และมีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมระบุว่าเดิมทีทางกลุ่มผลิตชาดอกไม้มีงานวิจัยรองรับอยู่แล้วเมื่อเข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาเป็น Mice Premium ด้วยแพ็คเกจจิ้งที่สามารถเป็นของขวัญของฝากและการทำสารสกัดเข้มข้นขึ้น30เท่าเพื่อให้ชงดื่มง่ายนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสในการต่อยอดกับมหาวิทยาลัยบูรพาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อบริการบนสายการบินเพื่อช่วยบรรเทาอาการเจ็ตแล็กของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติการเข้าร่วมโครงการจึงเป็นการสร้างระบบนิเวศร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์และทำให้ชาวบ้านในพื้นที่มีงานทำมีรายได
13: ้ของเราไม่ใช่โอเวอร์เคมเราทำได้จริงและรักษาได้จริงก็เลยเกิดการต่อยอดมาถึงไมซ์เอาตัวเราเนี่ยเรียกว่าแต่งตัวให้ดูดีขึ้นเป็นของขวัญถ้าได้รับการส่งเสริมอย่างเงี้ยอยู่เราก็สามารถที่จะขยายตัวเติบโตในธุรกิจทำให้ธุรกิจเนี่ยเราแข็งแรงขึ้นประชาชนที่อยู่รอบๆเราก็จะได้มีรายได้เพิ่ม
11: ที่เสร็จยังเตรียมต่อยอดโครงการผ่านการขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการชุมชนเชื่อมโยงไมซ์กับอัตลักษณ์ท้องถิ่นผลักดันความยั่งยืนให้เป็นมาตรฐานและสร้างความร่วมมือระยะยาวกับทุกภาคส่วน การยกระดับสินค้าชุมชนเข้าสู่อุตสาหกรรมไม้จึงเป็นการเปลี่ยนต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยอย่างแท้จริงนันทิกากิปาโลรายงาน
14: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
15: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
16: ได้เลยเช็คมา
15: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
16: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
15: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
16: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
1: อุ๊ยผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
0: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
1: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่า กดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์พี่บ้านี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้
3: ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
2: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
3: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
2: ใช้แล้วจ้าพี
3: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
2: กรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อ

0: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์พอเอาธรรมะออกไปแล้วมนุษย์จะเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ไม่มีธรรมะแล้วอันธพาลเต็มบ้านเต็มเมืองไม่มีความผาสุกเลยในโลกสัตว์เดรัจฉานไม่มีอันธพาลอย่างนี้ไม่มีอันธพาลขนาดที่ว่าเอาก้อนหินมาดักรถยนต์ให้สะดุดแล้วล้มคว่ำแล้วก็มาปล้นเอาของในรถยนต์แต่เดรัจฉานทำไม่ได
4: ้สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์

พังงาคือบ้านร่วมสร้างรากฐานให้มั่นคงขอเชิญรับฟังรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนทุกวันจันทร์เวลา 8:02 น.หลังเคารพธงชาติทางสวท.พังงา FM 100 MHz และสวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เพจ Facebook สวท.พังงาเรดิโอเพจสวท.ตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์และเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงารวมถึงวิทยุท้องถิ่นในจังหวัดพังงาพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายภัยรัตน์เพชรยวนและหัวหน้าส่วนราชการมาร่วมการพัฒนาจังหวัดพังงาให้น่าอยู่แก้ไขปัญหาข้อทุกข์ร้อนของประชาชนเพื่อการอยู่ดีมีสุข

0: เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาท่านบัญชาธนูอินแล้วก็ท่านจราวุฒธนาเจริญสกุลนะคะแล้วก็ท่านพลตำรวจตรีชัยเกียรติวิริยะสถิตกุลค่ะท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงาค่ะท่านบำรุงปิยะนามวานิชค่ะท่านนายกอบจจังหวัดพังงาท่านเสริมพงศ์สิริดิษฐ์ท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกเทศมนตรีเมืองพังงาค่ะแล้วก็คุณหมอไก่ค่ะแพทย์หญิงทิพรัตน์ตันสกุลประดิษฐ์ค่ะต้นสกุลประเสริฐค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงาค่ะก็ขอต้อนรับผู้บริหารหน่วยงานทุกท่านแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนนะคะจังหวัดพังงาทุกท่านดิฉันเกษรินทร์อภิรัตนวงศ์ค่ะประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะคะที่เราพบเจอกันมาครั้งนี้ครั้งที่3ประจำปีงบประมาณ2569ค่ะผู้ว่าพังงาพบสื่อมวลชนนะคะซึ่งในครั้งแรกเราเจอกันที่บ่อแสนค่ะอันนั้นเราเปิดเมืองกันค่ะว่าไฮไลท์ของปี69เราเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งตลอดระยะทางที่เราเดินทางตั้งแต่วันที่1ตุลาเมื่อปีที่แล้วค่ะมาจนถึงวันนี้ค่ะแล้วก็ครั้งที่2เราเปิดเมืองแล้วเราเปิดผลไม้ค่ะเป็นการเปิดฤดูกาลผลไม้ค่ะและในครั้งนี้ครั้งสุดท้ายเรามาดูซิว่าพังงาของเราที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นบ้างและค่ะก้าวต่อไปของเราจะมีอะไรบ้างในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะได้บอกกล่าวว่าไฮไลท์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในปี70ที่เรารอคอยกันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างค่ะ
1: ครับครับก็สวัสดีนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดท่านนายอำเภอท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาท่านนายกเทศมนตรีเมืองพังงาพี่น้องสื่อมวลชนทุกแขนงที่รักทุกท่านครับครับก็วันนี้เราก็มาคุยกันนะในฐานะผู้ว่าและส่วนราชการพบสื่อมวลชนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารนะครับการดำเนินงานนะครับของจังหวัดพังงาให้พี่น้องประชาชนนะครับชาวจังหวัดพังงาได้รับทราบว่าจังหวัดพังงาของเราเนี่ยเราได้มีการดำเนินการทำอะไรกันไปบ้างและในอนาคตเราจะทำอะไรเพื่อให้เกิดการพัฒนาจังหวัดพังงาของเรานะครับอันดับแรกเลยผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับความร่วมไม้ร่วมมือของทุกส่วนราชการนะรวมถึงพี่น้องประชาชนภาคเอกชนนะครับนักธุรกิจและโดยเฉพาะพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่ช่วยกันขับเคลื่อนนะครับการพัฒนาจังหวัดพังงาของเรานะครับไปด้วยกันนะครับซึ่งการดำเนินการก็ได้เกิดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตลอดมานะครับแล้วก็ซึ่งทำให้การเจริญเติบโตนะครับในด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัดพังงาของเราเนี่ยเป็นไปได้ดีนะครับซึ่งในปีที่ผ่านมานะเราก็ปี68ใช่ไหมที่จังหวัดพังงาของเราได้รับรางวัล นะครับเป็นเมืองเป็นจังหวัดที่ได้ดูแลต้อนรับนักท่องเที่ยวดีที่สุดในโลกเป็นอันดับหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นการรางวัลที่ยิ่งใหญ่สำหรับจังหวัดพังงานะครับเป็นการให้คะแนนจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับที่ได้ไปท่องเที่ยวแต่ละแห่งแต่ละที่ทั่วโลกนะครับแล้วก็ได้ให้คะแนนในจังหวัดพังงาเป็นอันดับหนึ่งนะครับที่เมืองที่มีการต้อนรับดีที่สุดนั่นบ่งบอกถึงความนะครับความเป็นมิตรความมีน้ำใจนะครับของคนจังหวัดพังงานะครับที่เราจะสามารถดูแลต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับแขกบ้านแขกเมืองที่มาในพื้นที่ของเรานะฮะได้รับความสุขและความปลอดภัยนะครับตรงนี้ทุกภาคส่วนก็ช่วยกันตรงนี้นะครับนี่คือความเป็นมาเป็นไปของปีที่ผ่านมานะครับสำหรับในปี2570นะครับที่จะมาถึงเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็ได้มีการวางแผนการทำงานของเราไม่ว่าในเรื่องด้านการดูแลด้านความมั่นคงความสงบเรียบร้อยนะครับในพื้นที่จังหวัดพังงาของเราเนี่ยนะครับไม่ว่านโยบายนะครับของรัฐบาลนโยบายของพระท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคือท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่ได้สั่งการนะครับให้ทุกจังหวัดนะครับ ดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเนี่ยนะได้จับมือนะครับการทำงานดูแลความสงบเรียบร้อยนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับให้เป็นกำลังความสามารถซึ่งจังหวัดพังงาของเรานะครับเราก็ได้ทำงานนะครับอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะทั้งฝ่ายปกครองฝ่ายตำรวจนะครับทุกภาคีเครือข่ายนะครับฝ่ายความมั่นคงนะครับก็ได้ช่วยกันทำงานนะครับซึ่งเราก็มีผลนะครับการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมนะโดยเฉพาะเรื่องการปราบปรามนะครับจับกลุ่มเรื่องยาเสพติดนะครับยอดนะครับการรายงานการดำเนินการจับกลุ่มปราบปรามยาเสพติดนะครับในปี2569เนี่ยนะครับที่ได้รับรายงานเนี่ยครับตลอดเวลา11เดือนนะของปีงบประมาณ69เนี่ยเรามียอดจับกลุ่มเนี่ยประมาณ 1,400 คดีนะครับเกี่ยวกับยาเสพติดจำนวนคดีนะครับและมีเมื่อเดือนกันยาที่ผ่านมานี่เองนะครับเราก็มีการจับกลุ่มนะครับผู้ค้านะครับยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่อำเภอเมืองพังงาของเราอันนี้ก็ต้องยกความดีความชอบให้กับทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงาและผู้กำกับเมืองพังงานะครับที่ได้ช่วยกันนะฮะโดยเฉพาะเจ้าที่ตำรวจที่มีปฏิกิริยาไหวพริบนะครับในการที่จะสอดส่องดูแลนะครับแล้วก็ได้ขยายผลนะครับจับกลุ่มยาเสพติดได้ล้านกว่า2ล้านกว่าเม็ดนะฮะถือว่าเป็นล็อตใหญ่ของจังหวัดพังงานะครับซึ่งมีการนำมาแอบไว้นะครับมาเช่าบ้านพักแล้วก็นำยาเสพติดมาเก็บไว้นะครับเพื่อเอาไปขยายจำหน่ายต่อไปซึ่งเราก็ถือว่าเราได้สกัดกั้นนะครับยาเสพติดที่จะทะลักนะครับกระจายไปในเมืองพังงาในจังหวัดพังงาและจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจังหวัดกระบี่หรือจังหวัดภูเก็ตนะฮะก็ถือว่าเป็นมาตรการที่เราได้พิทักษ์อันดามันอีกครั้งหนึ่งนะครับของจังหวัดพังงานะครับแล้วก็เรื่องการปราบปรามโนมินีนะครับในพื้นที่ของเราเนี่ยเราก็จะดำเนินการอย่างเข้มข้นนะครับซึ่งมีถึง9คดีแล้วในตอนนี้นะครับที่มีผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับที่ใช้เป็นโนมินีในการทำธุรกิจในเขตพื้นที่จังหวัดพังงาของเรานะครับนี่คือเรื่องด้านความมั่นคงนะครับส่วนเรื่องในการที่เราจะพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองของจังหวัดพังงาของเราเนี่ยนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าผมก็พูดมาหลายวิธีนะคือการแก้ไขผังเมืองนะครับซึ่งระยะเวลาที่ผมอยู่มานี่2ปีเนี่ยนะครับผมเห็นความเจริญเติบโตโอกาสในการที่เจริญเติบโตของจังหวัดพังงาเนี่ยโอกาสข้างหน้าเนี่ยมีโอกาสสูงมากนะครับในระยะเวลาใกล้เนี่ยนะครับเพราะพวกเราดูนะว่าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตอนนี้นะครับแน่นไปหมดแล้วหนาแน่นไปหมดเลยนะครับนักท่องเที่ยวและสิ่งต่างๆซึ่งมันจะต้องความเจริญเติบโตเนี่ยนะฮะมันก็ต้องทะลักออกมานะครับอย่างจังหวัดข้างเคียงนะครับซึ่งก็เป็นจังหวัดอื่นไม่ได้นอกจากจังหวัดพังงาของเรานะครับที่มันติดกับจังหวัดภูเก็ตนะครับแต่ว่าเรายังติดนะครับเรื่องการจัดสีนะครับผังเมืองของเรานะครับมันทำให้โอกาสในการที่จะสร้างสิ่งก่อสร้างเพื่อต้อนรับนะครับนักท่องเที่ยวนะครับต้อนรับความเจริญเติบโตต้อนรับไอ้สิ่งก่อสร้างศูนย์การค้าขนาดใหญ่นะครับหรือโรงเรียนโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานขนาดใหญ่ๆที่ดีๆเนี่ยตรงนี้มันยังมีสิ่งกีดขวางอยู่ก็คือผังเมืองนะครับซึ่งมันเหมือนผมมองว่ามันเหมือนการเป็นกฎหมายที่ชุดล้างความเจริญนะผมใช้คำนี้ก็แล้วกันนะฮะก็ตรงเนี้ยในปี70เนี่ยผมก็ได้คุยกับหลายๆคนหลายๆส่วนว่าเราจะต้องมาบูรณาการกันเร่งรัดนะครับเร่งดำเนินการในการจัดแก้ผังเมืองเพราะผังเมืองเนี่ยมันไม่สามารถแก้ได้ภายในเดือน2เดือนหรือ1ปีนะครับมันต้องใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ3ปีนะครับอย่างเร็วที่สุดเนี่ย3ปีนะครับซึ่งถ้าเราไม่เริ่มต้นนับปีเนี้ยนะครับแล้วถ้าความเจริญเติบโตกำลังเข้ามานะครับการก่อสร้างสนามบินอันดามันก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับถ้ามีการก่อสร้างเราแก้ผังเมืองไม่ทันนะครับมันก็ตอบสนองความเจริญเติบโตในอนา คตไม่ทันนะครับตรงนี้เราต้องช่วยกันแล้วได้ทางภาคธุรกิจภาคเอกชนก็จะสะท้อนปัญหานี้มาโดยตลอดนะครับแต่การแก้ผังเมืองของเราเนี่ยเราไม่ได้จะแก้โดยไม่ดูนะครับบริบทของจังหวัดพังงาเลยนะครับเรายังคงนะครับเอกลักษณ์ของความเป็นความอุดมสมบูรณ์ของเทือกเขาภูเขาและป่าไม้สิ่งแวดล้อมเรายังคงอยู่นะครับคือเราจะแก้ไขบางเมืองแบบว่าให้แก้ได้แต่มีเงื่อนไขสร้างได้แต่มีเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขก็คือการดูแลการควบคู่กับต้องรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วย

ยายังถูกบังคับอยู่นะครับการใช้พื้นที่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตรความสูงไม่เกิน15เมตรสร้างได้4ชั้น5ชั้นอย่างเงี้ยนะครับผมว่าไม่มีนักธุรกิจคนไหนแล้วครับที่จะมาลงทุนนะครับเพราะมูลค่าที่ดินมันสูงนะครับตรงเนี้ยเราต้องช่วยกันนะครับแต่ว่าก็ต้องให้มันควบคู่นะครับในบริบทที่มันสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมนะครับธรรมชาตินะครับให้มันไปกันได้นะครับซึ่งตรงนี้มันจะทำให้การพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองของจังหวัดพังงาไปได้ไกลนะครับถ้าเรามีโรงแรมมีสถานที่พักดีมีนักท่องเที่ยวมาอยู่มีบ้านพักอาศัยนะครับมากมายผมมั่นใจว่านะครับโรงพยาบาลดีๆที่ได้มาตรฐานโรงเรียนดีๆที่มีคุณภาพพร้อมนะครับที่จะมาสร้างในพื้นที่จังหวัดพังงาแน่นอนนะครับคนจังหวัดพังงาก็ไม่ต้องไปรักษาตัวเดินทางข้ามไปถึงจังหวัดภูเก็ตหรือส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนนะครับโรงเรียนดีๆในภูเก็ตนะครับตรงนี้นะครับมันเป็นอนาคตผมว่าไม่ไกลนะครับในภายใน10ปีเนี่ยความแตกต่างความเจริญเติบโตของจังหวัดพังงาจะได้ไปไกลตรงนี้ผมเลยต้องขอความร่วมมือนะครับจากทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะองค์กรปกครองถิ่นในแต่ละพื้นที่นะครับเราต้องมาช่วยกันนะฮะช่วยกันในการปรับแก้ผังเมืองนะครับเพื่อให้เกิดความเจริญเติบโตนะครับเกิดการเจริญนะครับในการพัฒนาและควบคู่ในการพัฒนาดูแลสิ่งแวดล้อมให้เคียงคู่กับจังหวัดพังงาของเราต่อไปนะครับอันนี้คือการที่ผมจะคิดว่าจะทำนะครับอย่างเข้มข้นภายในปี2570นะครับแล้วเรื่องอีกเรื่องหนึ่งในด้านการเกษตรนะครับด้านการเกษตรตอนนี้ของจังหวัดพังงาของเรานะครับผลผลิตนะครับและ

0: ครับของเราก็ได้ออกผลิตผลที่ดีนะครับมังคุดทิพย์ก็ออกผลิตผลดีราคาก็ได้ราคาที่ดีนะครับก็ส่งผลให้เกิดรายได้ที่ดีกับพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดพังงานะครับแต่แล้วว่าเราก็ยังมีการพัฒนานะครับมีการสนับสนุนด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่องนะโดยเฉพาะของทีมงานของท่านปศุสัตว์จังหวัดนะครับและท่านประมงจังหวัดที่ท่านปศุสัตว์ได้สนับสนุนการผลิตภัณฑ์นะครับเนื้อโคที่มีคุณภาพนะเนื้อโคที่ได้มีคุณภาพนะครับเพื่อให้เป็นเนื้อโคระดับพรีเมียมนะให้ส่งไปสู่โรงแรมระดับ5ดาวในพื้นที่จังหวัดเราได้นะครับถือว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพของจังหวัดพังงาอีกตัวหนึ่งที่เรากำลังเร่งสนับสนุนนะครับโดยมีกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อเนี่ยอยู่ที่อำเภอทับปุดนะครับส่วนของท่านประมงจังหวัดเนี่ยก็ได้มีการส่งเสริมนะการเลี้ยงนะครับกุ้งลายเสือเขาเรียกว่ากุ้งลายเสือนะครับแต่ของเรามาเป็นกุ้งกุลาดำพังงาหรอกุ้งแบล็คพังงานะครับเป็นกุ้งขนาดใหญ่นะคล้ายๆกุ้งลายเสือเนี่ยนะครับประมาณ 10-15 ตัวโลนะครับกำลังได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นผมเคยไปเยี่ยมที่บ่อแล้วก็ได้ลองชิมนะครับกุ้งบอกเลยนะฮะว่าเป็นมีรสชาติที่ดีมากนะรสชาติหวานนะครับมันกรุบๆอ่ะนะฮะมันไม่ถึงกับกรอบหรอกมันกรุบนะครับเนื้อเคี้ยวกรุบดีแล้วก็บอกเลยว่าที่สำคัญคือไม่มีกลิ่นโคลนเลยไม่มีกลิ่นโคลนแล้วผู้เลี้ยงเนี่ยเลี้ยงแบบไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับเลี้ยงแบบธรรมชาติบำบัดนะฮะดูแลตรงนี้นะครับแล้วก็ได้ราคาที่มาตรฐานตรงนี้ผมนะครับทางจังหวัดร่วมกับทางประมงจังหวัดร่วมกับพาณิชย์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้ไปนะครับสนับสนุนนะครับให้ผู้ประสานกับทางผู้ประกอบการนะครับโรงแรมในพื้นที่จังหวัดพังงาของเราเนี่ยนะครับเพื่อนำกุ้งพังงาเนี่ยกุ้งลายเสือพังงาเนี่ยนำไปจำหน่ายนะครับเพื่อแปรรูปเป็นอาหารให้กับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาได้ลองลิ้มชิมรสกันนะครับผมมั่นใจว่าจะเป็นสินค้าอีกตัวนึงนะครับที่ทำสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดพังงานะครับนี่คือสิ่งที่เราดำเนินการมาและดำเนินการต่อไปนะครับในส่วนเรื่องที่ผ่านมานะครับในช่วงระยะเวลาสั้นๆที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเกิดวิกฤตนะครับอุทกภัยนะครับอันดับแรกเนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปภ.จังหวัดนะทางเทศบาลทางอบจ.ทางอบต.ทุกแห่งในพื้นที่นะครับที่ท่านได้ไปช่วยนะครับดูแลพี่น้องประชาชนเมื่อยามเกิดภัยได้อย่างรวดเร็วนะครับรวดเร็วผมใช้คำว่ารวดเร็วจริงๆนะครับทำแล้วก็ได้ช่วยเหลือดูแลนะครับและพอน้ำลดนะครับก็ไปช่วยในการล้างทำความสะอาดนะครับให้พี่น้องประชาชนได้กลับเข้าสู่บ้านเรือนได้โดยเร็วนะครับตรงนี้ก็ถือว่าทุกคนได้ทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมนะครับตรงนี้ผมต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนจริงๆนะครับในส่วนการดำเนินการอื่นนะครับเดี๋ยวเราก็มีคุยกันที่หลายหน่วยงานนะครับที่จะมาคุยอยู่ณที่นี้นะครับ
1: มีไฮไลท์เดือนพฤศจิกาด้วยค่ะท่านผู้ว่าค่ะ
0: ครับสำหรับปีนี้นะฮะกิจกรรมนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่ว่าน่าจะสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดพังงาได้อย่างดียิ่งนะครับก็คือก็มีสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะฮะได้นำกีฬาฟุตบอลชายหาดนะครับชิงแชมป์เอเชียนะจะมานำมาจัดกิจกรรมแข่งขันในพื้นที่จังหวัดพังงาของเราคือพื้นที่เขาหลักนะครับอยู่ที่หาดปะการังนะเมมโมรี่บีทนะครับก็จัดระหว่างวันที่18ใช่ไหม
1: ถ้าเริ่มพิธีเปิด24-28พฤศจิกา
0: 24-28พฤศจิกาใช่ไหมฮะซึ่งตรงเนี้ยถ้าผมจะไม่ผิดก็ประมาณนี้แหละแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับเอ้ยไม่ใช่นักกีฬาฟุตบอลชายหาดเนี่ยจาก12ประเทศนะครับจาก12ประเทศของเอเชียจะมาแข่งขันเพื่อเป็นตัวแทนไป

0: ็นตัวแทนแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์โลกนะครับก็จะมีนักกีฬาผู้เกี่ยวข้องอย่างประมาณ500คนที่จะเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของเรานะครับรวมถึงกองเชียร์นะครับหรือผู้ชมอีกมากมายนะครับที่จะตามเข้ามาอยู่ในพื้นที่นี้ก็จะสามารถสร้างรายได้นะครับในการที่ไม่ว่าจะที่พักอาหารนะครับการท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดพังงาได้อย่างดีในช่วงไม่ใช่เฉพาะช่วงแค่10วันนั้นนะครับเขามาเริ่มตั้งต้นเดือนตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกาเลยนะครับอยู่จนครบเดือนเลยนะครับก็จะมีการใช้จ่ายนะครับเงินทองให้เงินแพร่สะพัดในจังหวัดพังงาของเราแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับการแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียเนี่ยนะครับจะมีการถ่ายทอดสดนะครับกระจายไปหลายประเทศไปทั่วโลกนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะมีการพูดถึงว่าพื้นที่ที่การแข่งขันเนี่ยอยู่ในพื้นที่จังหวัดพังงาของเรานะครับแล้วก็จะมีการนำเสนอว่าจังหวัดพังงาของเรามีอะไรโดดเด่นมากมีความสวยงามตรงไหนบ้างมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจตรงไหนบ้างนะครับซึ่งตรงนี้จะทำให้คนที่ได้ชมฟุตบอลชายหาดก็จะได้รู้จักจังหวัดพังงาและได้เห็นสิ่งสำคัญแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพังงานะครับตรงนี้ก็จะเป็นทำให้ในอนาคตคนพวกนี้แหละฮะที่ได้มาเที่ยวในจังหวัดพังงาของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นแนวคิดที่จะทำให้เกิดเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในจังหวัดพังงาของเรานะครับและในเดือนธันวาคมนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันนะที่เกี่ยวกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับของสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับที่กำหนดพระราชทานในวันพระราชบรมศพในวันที่15ธันวาคม2569นะครับซึ่งตรงนี้จังหวัดพังงาของเราก็มีการเตรียมพร้อมนะครับมาก่อนหน้านี้แล้วไม่ว่าการจัดให้พี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มสตรีแม่บ้านนะครับโดยการสนับสนุนขององค์กรท้องถิ่นนะครับให้จัดทำดอกไม้จันทร์นะครับเพื่อรองรับนะครับพี่น้องประชาชนนะครับที่จะมาถวายดอกไม้จันทร์นะครับตรงในวันนั้นนะครับเรามีความพร้อมถึงว่าพร้อมนะครับและเรื่องสถานที่ต่างๆนะครับทางองค์กรท้องถิ่นก็พร้อมที่จะสนับสนุนในเรื่องงานพระพิธีนี้นะครับส่วนเรื่องที่3ในปีนี้ปี2569วันเดือนธันวาคมก็ยังมีงานหนึ่งนะครับคาดว่าก็เหมือนปีก่อนๆก็คือเราก็คงจะจัดงานประจำปีของจังหวัดพังงาคืองาน
1: เบิกฟ้าก
0: ราบภูงางานกาชาดของจังหวัดพังงาของเรานี่แหละนะครับคาดว่าจะจัดงานประมาณปลายเดือนธันวาคมนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะถือว่าได้นำสินค้าผลิตภัณฑ์ในพื้นที่นะครับสินค้าโอท็อปนะครับนำอาหารทั้งสิ่งของเครื่องใช้ของจังหวัดพังงานะครับและของสินค้าราคาถูกนะครับได้มาให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพังงาและจังหวัดใกล้เคียงได้มาจับจ่ายสินค้าและมาท่องเที่ยวนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นการสร้างรายได้ที่ดีนะครับให้เกิดขึ้นในจังหวัดพังงาของเรานะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่จะนำเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบครับ
1: ค่ะก็ขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามาค่ะก็จะเห็นการขับเคลื่อนเมืองนะคะรวมไปถึงการพัฒนาเมืองในด้านต่างๆแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ท่านผู้ว่าได้พูดมาเรื่องของสินค้ามูลค่าสูงนะคะตอนนี้ได้ไปคุยแล้วบอกว่าอย่างภูงาบีฟเนี่ยมีลูกค้าจากจังหวัดตรังหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาซื้อด้วยนะคะแล้วก็มีการขอให้เปิดวันมากขึ้นนั้นก็เป็นแรงของการขับเคลื่อนของพี่น้องฝึกสื่อมวลชนเนี่ยแหละค่ะแล้วก็กุ้งลายเสือนะคะวันที่ท่านผู้ว่าลงไปเยี่ยมบ่อค่ะหลังจากนั้น1สัปดาห์มีคนยกบ่อเลยนะคะก็ตอนนี้ล็อตแรกนี่เก็บไปหมดแล้วเดี๋ยวทุกท่านจะได้ชิมแต่ไซส์เนี่ยอาจจะไม่ใช่ยักษ์แต่รสชาตินี่ไม่น้อยหน้าเลยนะคะเดี๋ยวต่อจากนี้ค่ะแล้วก็1ไฮไลท์สำคัญที่ท่านผู้ว่าได้พูดไปถึงเรื่องของความมั่นคงค่ะก็ในโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญท่านพลตำรวจตรีชัยเกียรติวิริยะสถิตกุลค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงาได้เล่าเรื่องของความมั่นคงเรื่องของการปราบปรามนอมินีแล้วก็คนพังงาเนี่ยจะปลอดภัยสบายใจได้ในเมืองของเราในปีถัดไปด้วยขอเรียนเชิญค่ะ
2: ครับเรียนท่านผู้ว่าการจังหวัดพังงานะครับแล้ว ก็พี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับก็ตั้งแต่ผมมารับตำแหน่งผู้กับการที่นี่ตั้งแต่1ตุลา68ไปต้นมานะครับก็นโยบายต่างๆที่เราทำในเรื่องของความมั่นคงไม่ว่าในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะครับที่อย่างที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำเรียนแล้วว่าพ่วงระยะเวลาเกือบ1ปีขาดอีกประมาณสัก9วันนับวันนี้ก็จะครบ1ปีที่ผมมาอยู่ที่นี่นะครับก็ได้ร่วมกันทั้งภาคส่วนนะครับฝ่ายปกครองแล้วก็ในส่วนของภาคประชาคมชาวบ้านนะครับก็ร่วมกันดำเนินการจับกลุ่มคดีต่างๆตามที่ท่านว่าเรียนแล้วก็เป็นรวมเป็นยาบ้าทั้งหมดนะครับ2กลมๆก็2ล้าน7แสนเม็ดยาไอซ์4กิโลกรัมนะครับแล้วก็มีจับในข้อหาสมคบอื่นๆข้อหาแรงๆก็สมคบ28คดีนะครับเป็นข้อหาแรง857คดีนะครับก็รวมตลอดเกือบ12เดือนที่ผ่านมาเราก็ได้ร่วมดำเนินการบูรณาการอย่างเข้มแข็งนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ในเรื่องของการแพร่ระบาดยาเสพติดในเขตพื้นที่จังหวัดพังงาเราครับไม่ทำให้ทางพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเดือดร้อนลูกหลานเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดรวมทั้งสกัดกั้นเส้นทางลำเลียงที่จะไปสู่จังหวัดข้างเคียงโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตนะครับเพราะว่าในการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมาทางผู้กับเมืองครับได้ดำเนินการจุดตรวจเข้มแข็งที่วางหม้อแกงซึ่งเราได้จับกลุ่มคดีสำคัญในหลายคดีถ้าย้อนไปในปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาวุธสงครามนะครับการที่จับคนร้ายที่จะมาก่อเหตุวางระเบิดในพื้นที่กระบี่พังงาภูเก็ตนะครับเราก็ได้ดำเนินการสกัดกั้นไม่ให้ไปเกิดคดีร้ายแรงเกิดขึ้นในเมืองท่องเที่ยวระดับโลกไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตพังงากระบี่นะครับผลงานที่ผ่านมาในเรื่องของความมั่นคงเราก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของโนมินีเองนั้นทางพังงาเองเราได้มีการดำเนินการตั้งแต่ผมจะมาแล้วครับแล้วก็ในหลายๆคดีนะครับจนเป็นนโยบายของรัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยนะครับได้สั่งการมาเราก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ในการบูรณาการกันในเมื่อวันที่16มิถุนายน69ที่ผ่านมาที่เรามีเป้าหมายได้ดำเนินการโดยการนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับและทุกภาคส่วนที่นาใต้นะครับที่นาใต้แล้วก็ที่เขาหลักรวมทั้งไอ้สนามกอล์ฟอำเภอลาบีดนะครับและเกาะยาว4คดีซึ่งทุกคดีนั้นน่ะมีชาวต่างชาติเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งสิ้นนะครับในการกระทำผิดในลักษณะที่เป็นนอมินีไม่ว่าจะเป็นกอบกิจการโรงแรมโดยไม่รับอนุญาตนะครับในเรื่องของส่งเสริมให้มีการกระทำผิดในรูปแบบต่างๆนะครับเป็นผู้สนับสนุนบ้างนะครับซึ่งในคดีต่างๆนั้นทางพนักงานสอบสวนเองก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานนะครับมีการดำเนินคดีในส่วนที่บุคคลที่เราเจอส่วนที่ไม่เจอมีการหลบหนีแล้วก็ได้ดำเนินการออกหมายจับนะครับรวมทั้งชาวต่างชาติที่หลบหนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ขอมัดออกหมายแดงนะเพื่อส่งให้อินเตอร์โพลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปและหลังจากนี้ผมก็ยังเชื่อว่าผมเชื่อมั่นว่าเพราะเหตุว่าผมยังถ้าไม่นับ9วันนี้ครับผมยังคงเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงาอีก1ปีนะครับจนถึงวันที่30กันยายน2570นะครับเพราะนั้นก็ท่านอยากให้พี่น้องประชาชนหรือว่าสื่อมวลชนมั่นใจได้ว่าภายใต้การนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเราเนี่ยและการบูรณาการไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจนะครับฝ่ายปกครองและทุกภาคส่วนหัวหน้าส่วนนะครับผมเชื่อมั่นว่าเราจะดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องชาวพังงานักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศที่เข้ามาใช้จ่ายนำเงินมาใช้จ่ายในบ้านเรามาท่องเที่ยวอย่างมีความสุขและปลอดภัยครับขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบพระคุณท่านพุ่งกับการเป็นอย่างสูงนะคะก็เห็นแล้วความร่วมมือตลอดทั้งปีแม้กระทั่งเมื่อวานนี้นะคะเรื่องของการจับกุมยาเสพติดเราก็ยังมีอย่างต่อเนื่องก็แล้วก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่พี่น้องชาวพังงานเนี่ยให้ความสนใจมากแล้วก็หนึ่งอย่างที่เราปฏิบัติการได้คือการแจ้งเบาะแสของพี่น้องประชาชนนั่นเองก็อันนี้ก็เป็นความร่วมไม้ร่วมมือของคนพังงาทั้งเมืองทีนี้พอพูดถึงภาพรวมการพัฒนารวมถึงเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการดูแลการขับเคลื่อนเมืองนะคะไม่ต่างไปกว่าจังหวัดเลยค่ะก็ในโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญท่านบำรุงปิยนามวานิชค่ะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาค่ะได้เล่าสั้นๆให้เห็นไฮไลท์น้ำจิ้มนะคะให้ทุกคนได้อยากติดตามว่าในปี70เราจะเกิดอะไรขึ้นบ้างขอเรียนเชิญค่ะ
3: ครับท่านผู้ว่างานจังหวัดพังงานะครับท่านผู้การจังหวัดพังงาและก็ผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านตลอดจนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับ ในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยกันพัฒนาจังหวัดพังงาไปสู่เป้าหมายที่พี่น้องประชาชนในจังหวัดต้องการนะครับสืบเนื่องจากว่าวันที่2ตุลาที่จะถึงนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาเราได้รับภารกิจการถ่ายโอนรปสต.นะครับทั้ง36พื้นที่เข้ามาอยู่ในดูแลของอบจ.ทั้งหมดพร้อมกับบุคลากรอีก186ท่านนะครับซึ่งถือว่าอบจ.จะได้ใกล้ชิดประชาชนและก็ได้ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดสิ่งที่ผมได้ดำเนินการไปแล้วตั้งแต่ปี68 69และก็70ในอนาคตต่อไปคือกลุ่มเปราะบางซึ่งเราถือว่าเป็นกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้นำท้องที่ท้องถิ่นทั้งหมดเราได้ดำเนินการในกลุ่มเปราะบางโดยการซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่อาศัยนะครับในปี68 27 27หลังนะครับหลังละไม่เกิน 70,000 บาทผ่านอบต.เทศบาลได้ทั้งหมดนะครับในกลุ่มปี68อีก47หลังนะครับแล้วก็คาดว่าในปี50ในปี70ที่จะถึงนี้เราก็จะซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาสกลุ่มเปราะบางเหล่านี้อีกประมาณ50หลัง50ครัวเรือนนะครับซึ่งทั้งสิ้นก็เป็นผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากอบจ.และอีกสิ่งหนึ่งที่ผมได้ดำเนินการไปแล้วนะครับโดยประสานทางอบต.และเทศบาลก็ในเรื่องการศูนย์ยืมนะครับเป็นเครื่องไม้เครื่องมือให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้พิการหรือผู้ป่วยติดเตียงนะครับซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วนะครับโดยการผ่านของอบต.ซึ่งถือว่าโครงการนี้เราได้ร่วมมือกับอบต.และเทศบาลซึ่งก็ประมาณส่วนหนึ่งเราได้จากการป้องกันสุขภาพนะครับแล้วก็อบจ.ร่วมกันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ให้ความสำคัญเพราะว่าอบต.หรือเทศบาลก็ดีท่านจะได้อยู่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนค่อนข้างจะมากเวลาท่านมายืมอุปกรณ์สิ่งของเหล่านี้ค่อนข้างจะลำบากแต่เมื่อเราให้ผ่านอบต.ได้ทุกพื้นที่ที่ลงไปส่งมอบก็จะมีพี่น้องประชาชนได้มาร่วมกันเป็นอย่างยิ่งอันนี้คือการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะครับและก็สำหรับในโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานก็ดีเราได้รับงบประมาณจากส่วนกลางหรือว่าเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหลายๆโครงการนะเพราะฉะนั้นในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาเรามีงบประมาณค่อนข้างจะน้อยนะครับเหลือที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานปีละประมาณ 6-70 ล้านบาท8อำเภอนะครับถัวเฉลี่ยอำเภอละไม่เกิน10ล้านแต่ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ดีนะครับในการที่จะให้อบจ.ของงบผ่านไปยังส่วนกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเราเองก็มีนโยบายว่าไฟสว่างทางสะดวกเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่ได้เข้ามาในพื้นที่จังหวัดพังงาซึ่งเรามีภารกิจถนนที่ไถโอนจากทางหลวงชนบทอยู่ในความดูแลของอบจ.ทั้งหมด22สายทางก็ร่วมๆประมาณ 3-400 กิโลเมตรนะครับงบประมาณค่อนข้างจะเยอะแต่พื้นที่ทั้งหมดก็จะไปเชื่อมโยงทางด้านการเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาโดยเฉพาะสายท่าอยู่คลองเคียนก็ร่วม30กิโลซึ่งไปยังแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเสม็ดนางชีหรือแหล่งท่องเที่ยวจะล่องแก่งต่างๆนะครับที่หมู่บ้านหินล่มต่างๆก็ดีเพราะฉะนั้นผมเองก็ได้รับเงินสนับสนุนและอุดหนุนจากทั้งจังหวัดและก็ส่วนกลางงบประมาณส่วนนี้ได้เป็นที่ได้มาแล้วนะครับ34ล้านช่วงแรกช่วงที่2ก็45ล้านและก็47ล้านทั้งรวมค่าไฟร่วม100กว่าล้านอันนี้ก็เป็นงบของยุทธศาสตร์จังหวัดและงบจากส่วนกลางทั้งหมดซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยไปหมดแล้วนะครับและก็สิ่งที่ผมกำลังดำเนินการอยู่ก็คือหมู่บ้านสองแพรกสองแพรกเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ล่องแก่งที่สวยงามจะมีฝรั่งหรือว่านักท่องเที่ยวต่างๆที่มาที่บ้านสองแพรกค่อนข้างจะมากถนนหนทางก็อยู่ในความดูแลของอบจ.นะครับเราเองก็ ได้พยายามที่จะจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ไปนะครับก็ขอจากงบประมาณในส่วนกลางก็พยายามจะดำเนินการให้สำนักงบประมาณมาเองแล้วมาแล้วบอกว่าสองแพรกเป็นยังไงทำไมต้องไปทำถนนสายนี้นะครับผมก็เชิญพาทีมงานขึ้นไปชมที่บ้านสองแพรกนะครับเมื่อไปสัมผัสธรรมชาติและนักท่องเที่ยวค่อนข้างจะมากสำนักงบก็เห็นด้วยนะครับที่จะให้อบจ.ดำเนินการของประมาณไปนะครับในพื้นที่ต่างๆเพราะฉะนั้นจะเชื่อมโยงกันหมดในพื้นที่ต่างๆและผมเองก็ได้ยังของบประมาณไปยังกรมโยธาธิการในเรื่องของการปรับปรุงสระน้ำหน้าสนามกีฬาอบจ.ซึ่งเมื่อก่อนก็เป็นที่สาธารณะผมเข้ามาตอนนี้ก็เกือบ2ปีแล้วนะครับได้ขอใช้พื้นที่ทั้งหมดมาอยู่ในความดูแลของอบจ.เรียบร้อยหมดแล้วและของบประมาณไปที่ทางโยธาธิการจังหวัดที่ท่านอธิบดีนะครับปีนี้ท่านรับปากว่าจะสวนได้แน่นอนด้วยงบประมาณ90ล้านนะครับปรับปรุงสระน้ำทั้งหมดนะครับสถานที่ฟิตเนสทั้งหมดนะครับสถาปนิกออกแบบบางทิวทัศน์ไม่สวยงามนะครับรื้อใหม่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะเป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งที่สวยงามมากๆนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวถ้าสื่อมวลชนจะดูภาพก็ได้ผมยังไม่เปิดเผยภาพนี้ที่ไหนมาก่อนเลยนะครับวันนี้วันแรกที่นำมาเปิดเผยให้ท่านผู้ว่าได้ชมก่อนว่าภาพที่ทางสถาปนิกวิศวกรทางกรมโยธาได้มาออกแบบแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับในงบ90ล้านปีนี้จะเกิดขึ้นถือว่าจะเป็นจุดเช็คอินจุดหนึ่งในเมืองพังงานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะบูรณาการทำงานร่วมกันกับหลายสิ่งหลายฝ่ายนะครับแล้วก็ในส่วนของงานที่จะส่งเสริมกิจกรรมในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับ1อำเภอ1แหล่งท่องเที่ยวเราก็พยายามจัดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆที่พี่น้องประชาชนหรือนักท่องเที่ยวยังไม่ทราบก็จะไปเปิดให้ทราบว่าเรามีอะไรอยู่บ้างนะครับแล้วก็ยังส่งเสริม1อำเภอ1สนามกีฬาต้องการให้เด็กๆเยาวชนทั้งหมดได้มีการออกกำลังกายโดยการสร้างสนามฟุตบอลที่เทียมให้ซึ่งตอนนี้ผมได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณไปที่อำเภอตะกั่วป่าที่ร้องขอมาก็งบประมาณผ่านเรียบร้อยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เพิ่งผ่านงบประมาณไปก็คือที่อำเภอทับปุดที่บ้านโพแสนอีก1สนามเป็น2สนามนะครับก็จะดำเนินการในปี70ทั้งหมดเพื่อที่จะให้เยาวชนได้มาร่วมกันออกกำลังกายเล่นกีฬานะครับผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีกว่าน้องๆเยาวชนเราไปติดเรื่องอย่างอื่นมากกว่านะครับอันนี้มุมมองช่วยพลังท่านผู้การด้วยนะครับได้แบ่งเบาภาระนะครับและสิ่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับสำหรับปีนี้เราก็มีอยู่หลายโครงการนะครับที่จะจัดในปีนี้นะครับพังงา PAO นะครับสกายแคนวาสนะครับซึ่งถือว่าเราจะมีการนำว่าวเข้ามาประกวดพร้อมกับอัตลักษณ์ของจังหวัดพังงาน่าจะเป็นที่บริเวณเขาหลักเช่นกันนะครับสำหรับในช่วงก็คงจะเป็นต้นปีนะครับซึ่งเราได้ประสานและก็ติดต่องานไว้เรียบร้อยส่งทีมงานไปดูงานจากจังหวัดอื่นมาแล้วว่าแบบไหนสวยนะครับเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจให้มีความก้าวหน้าเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับในส่วน1อำเภอ1ท่องเที่ยวอย่างน้อยปีนี้ต้องได้3อำเภอนะครับไม่ว่าอำเภอไทเหมืองหรืออำเภอตะกั่วทุ่งและอำเภอกุละบุรีจริงๆแล้วตอนนี้เราได้ประสานทางเรือรบหลวงนะครับที่ชื่อว่าพังงาไทเหมืองนะครับไทเหมืองซึ่งประสานไปเบื้องต้นแล้วก็ทางกองทัพก็จะส่งให้กับอบจ.พังงาเช่นกันตอนนี้กำลังดูสถานที่อยู่นะครับว่าควรจะมาวายจุดไหนนะครับก็ยังเป็นเรื่องในอนาคตอาจจะขึ้นในปี70ก็ได้กำลังปรึกษากับทีมงานอยู่ยังไงก็ต้องปรึกษาท่านผู้ว่าการจังหวัดด้วยสิ่งนี้ก็จะนำมาเป็นอีกจุดหนึ่งจะเป็นจุดเช็คอินที่ให้เกิดขึ้นในจังหวัดพังงานะครับแล้วก็มีโครงการในเรื่องของพังงาPAO นะครับบอลรูมมิวสิกเพชรเพิ่นนะครับซึ่งจุดนี้ก็คงจะจัดที่จตุรัสเมืองนะครับซึ่งบอลรูมทั้งหมดผมก็มอบให้โกไข่นั่งอยู่ด้วยไปดูทุกอย่างว่าอัตลักษณ์เป็นยังไงบอลรูมเป็นยังไงโกไข่บอกว่าบอลรูมถ้าลอยขึ้นไปแล้วต้อง มีสัญลักษณ์ข้างหลังเป็นภูเขาช้างจะเป็นจุดเช็คอินที่สวยนะครับติดต่อไว้หมดแล้วนะครับทีมงานพร้อมทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นในจังหวัดพังงาก็ดูความหลากหลายของวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีต่างๆนะครับแล้วก็มีโครงการที่จะเกิดขึ้นคือ Art Music พังงา PO นะครับแถวทับปุดนะครับจุดไหนก็เดี๋ยวพวกเราคงจะไปดูว่าศิลปะกับดนตรีเป็นสื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนผู้ที่สนใจทางด้านศิลปะและอารมณ์เสียงเพลงต่างๆได้มาประกอบกันก็จะเกิดขึ้นในจังหวัดอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเราได้พยายามที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาจังหวัดพังงาให้เกิดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัดพังงาให้มากที่สุดทำยังไงให้นักท่องเที่ยวได้ให้ความสำคัญกับจังหวัดพังงาและผมเองก็ได้ไปที่เกาะปัญญีนะครับไปแล้วก็มีสะพานเดิมของอบจ.อยู่นะครับมันทรุดโทรมามากพอสมควรผมเองก็ได้ทำเรื่องร้องขอในเรื่องของโป๊ะท่าเทียบเรือซึ่งไปพรีเซนต์ที่รัฐสภานะครับปีนี้นะครับปีจัดสรรทางทีมงานก็ได้ให้งบมาในส่วนนี้ก็45 ล้านนะครับก็จะสร้างโป๊ะที่เกาะปัญญีถือว่านักท่องเที่ยวทั้งหมดที่มาเที่ยวอ่าวพังงานะครับยังไงก็ต้องมาเกาะปัญญีมาทานข้าวนะครับหลายสิ่งหลายอย่างก็พยายามที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆนะครับท่านเชื่อไหมครับว่าเกาะปัญญีเรามีการที่ผู้คนไปอยู่กันหลายร้อยปีนะครับแต่ในปัจจุบันเกาะปัญญีด้วยสภาพสิ่งแวดล้อมและก็ธรรมชาตินะครับทำให้น้ำท่วมเกาะปัญญีในปัจจุบันสะพานหรือว่าทางเท้าที่พี่น้องประชาชนเดินอยู่ผมว่าเวลาน้ำขึ้นมาค่อนข้างจะขึ้นอย่างน้อย50 เซนในปัจจุบันซึ่งเมื่อก่อนผู้ที่มาบุกเบิกอยู่ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่สร้างไว้สูงแล้วแต่ด้วยธรรมชาตินะครับประมาณ50 เซนซึ่งทางท้องถิ่นก็ได้ร้องขอมานะครับในการปรับปรุงยกระดับสะพานเดินรอบเกาะทั้งหมด40 เซนก็จะค่อยดูกันนะครับในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี
1: ้ก็จะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้วยใช่ไหม
3: ครับ
1: มีไฮไลท์เพิ่มเติมอีกไหมคะ
3: แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
1: ค่ะ
3: คือวันที่17 กันยาที่มาผ่านมาอบจ.ได้รับเกียรติจากหน่วยงานถือว่า1 ใน 3ของท้องถิ่นทั่วประเทศ
1: ค่ะ
3: นะครับที่ได้รับมอบประกาศนียบัตรจากดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีที่ท่านควบคุมปยป.อยู่ซึ่งอบจ.พังงาได้สร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่บริเวณเขาหลักโดยนำเสนอโครงการเขาหลักเซิร์ฟทาวน์ซึ่งปีนี้เราเองก็มีงบอยู
1: ่
3: นะครับก็จะไปร่วมกิจกรรมนะครับ
1: ก็นี่เป็นรางวัลนะคะรางวัลระดับประเทศที่อบจ.เพิ่งได้รับมาไม่ใช่รางวัลเดียวนะคะอันนี้แค่เป็นรางวัลล่าสุดนะคะเมื่อกี้ท่านนายกอบจ.ก็ได้แจ้งแล้วนะคะว่ามีหลายส่วนที่ขับเคลื่อนเมืองพังงาในอนาคตครบถ้วนทั้งเรื่องของคนนะคะเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของสีสันของเมืองที่จะเกิดขึ้นซึ่งฟังดูแล้วโอ้โหรู้เลยว่าเมืองพังงาจะต้องคึกคักขึ้นมาแน่นอนค่ะอีกเรื่องนึงที่สำคัญคือศูนย์ยืมเนี่ยแหละค่ะอันนี้สำคัญมากเดี๋ยวเราจะไปขยายความส่วนเรื่องของสนามกีฬาอบจ.นะคะเดี๋ยวแผนผังที่ท่านนายกเดี๋ยวจะขอเป็นไฟล์นะคะเพราะว่าในกำหนดการเนี่ยเราจะมีเอกสารประกอบการแถลงข่าวให้พี่น้องสื่อมวลชนด้วยเดี๋ยวเราจะเพิ่มเติมนะคะในส่วนนี้รวมไปถึงเรื่องของการปรับผังเมืองที่ท่านผู้ว่าได้พูดถึงเรามีนิทรรศการด้านหลังแล้วเราก็มีรายละเอียดอยู่ใน QR code แล้วด้วยทีนี้พูดในภาพรวมของจังหวัดแล้วค่ะนี่เรามาดูในจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นเรียกว่าเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของทั้ง8 อำเภอเนี่ยก็เป็นหนึ่งในอำเภอสำคัญแล้วก็มีกิจกรรมมีงานสำคัญไฮไลท์ที่เกิดขึ้นในเมืองมากมายค่ะก็อยากจะเรียนเชิญท่านนายกบี้ค่ะท่านเสริมพงศ์สิริสุขท่านนายกเทศมนตรีเมืองพังงาได้บอกเล่านะคะว่าน้ำจิ้มสั้นๆนะคะน้ำจิ้มสั้นๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงปี70นี่มีอะไรบ้างเรียนเชิญค่ะ
4: กับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าท่านผู้การแล้วก็ท่านนายกอบจ.หัวหน้าส่วนราชการพี่น้องสื่อมวลชนครับผมเองนั้นในนามของนายกเทศมนตรีเมืองพังงานะครับที่ผ่านมาเราก็มีกิจกรรมหลายอย่างนะครับเพราะผมมองว่าพังงาเราได้เปรียบจังหวัดอื่นนะครับใครก็ตามที่เข้ามาพังงาแล้วจะเห็นว่าพังงาเราแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากจังหวัดอื่นๆคือเรามีต้นทุนทางธรรมชาติคือภูเขาหินปูนรูปร่างแปลกตา ที่มองไปทางไหนก็สวยงามนะครับเป็นรูปช้างบ้างเป็นรูปคนบ้างเป็นรูปธรรมชาติที่จินตนาการไปได้หลากหลายแล้วก็โดยเฉพาะช่วงเช้าหมอกในเมืองพังงานี่มีเกือบทั้งปีนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นต้นทุนทางธรรมชาติที่เรามีแต่ทำอย่างไรที่จะให้คนต่างจังหวัดคนต่างถิ่นได้มาเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะได้เป็นหมุดหมายให้เขาได้เข้ามาเที่ยวเข้ามาพักเข้ามาใช้จ่ายในเมืองพังงานะครับจึงได้เกิดกิจกรรมขึ้นมาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นที่ผ่านมาเดือนเมษาก็งานสงกรานต์พี่น้องชาวเมืองพังงามากมายออกหลั่งไหลกันมาเที่ยวคนต่างจังหวัดก็เข้ามางานไพมันงานดนตรีในสวนหรือว่าล่าสุดที่ผมขออนุญาตท่านผู้ว่าจัดที่นี่ก็คือมองพังงาผ่านเลนนะครับก็ต้องการที่จะประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในเมืองพังงาทั้งอัตลักษณ์ของคนพังงาทั้งอาหารทั้งสถานที่ต่างๆว่าพังงาเรามีดีอะไรนะครับเพื่อให้คนต่างจังหวัดได้มาเห็นสิ่งที่ทำเหล่านี้ก็เพราะว่าผมมั่นใจว่าเด็กหนุ่มเด็กสาวของเมืองพังงาที่ไปเรียนที่ต่างจังหวัดเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถมากมายนะครับถ้าเขากลับมาเห็นว่าพังงาเราเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามามีคนต่างถิ่นเข้ามาเขามีลู่ทางที่จะมาทำมาหากินได้ในเมืองพังงาวันข้างหน้าเขามาเปิดคาเฟ่เล็กๆ เปิดร้านอาหารเล็กๆมาเปิดรีสอร์ทก็จะทำให้เมืองพังงาค่อยๆพัฒนาขึ้นค่อยๆดีขึ้นนะครับพังงาเราไม่ใช่เมืองหลักแต่ทำอย่างไรให้คนต่างจังหวัดรู้จักพังงามากขึ้นจึงเกิดกิจกรรมเหล่านี้ขึ้นมาล่าสุดกำลังจะถึงนี้เดี๋ยวผมก็ขอถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ณตรงนี้ไว้เลยว่าเดือนตุลา10ตั้งแต่วันที่10นะครับจะมีเทศกาลกินเจซึ่งในวันที่14ตุลาคมช่วงบ่ายประมาณ5โมงเย็นเทศบาลกับอบจ.จะได้ร่วมกันททท.ด้วยนะครับจะอิ่มบุญ9บาทที่ตลาดกลางพังงาก็ขอเชิญชวนส่วนราชการพ่อแม่พี่น้องร้านค้าต่างๆซึ่งทุกปีก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีปีนึงไม่ต่ำกว่า100ร้านนะครับเปิดซุ้มอาหารเจเพื่อให้คนได้หลั่งไหลกันเข้ามาเที่ยวเข้ามาทำให้เมืองพังงามันคึกครื้นเทศบาลเองก็จะจัดจุดเช็คอินทำให้เมืองคึกคักขึ้นมาในช่วงเทศกาลนะครับแล้วก็ในวันที่16ตุลา9โมงครึ่งเทศบาลขอเชิญชวนส่วนราชการพี่น้องประชาชนตั้งโต๊ะรับพระนะครับวันนั้นพระจากศาลเจ้าต่างๆในเมืองพังงาก็จะแห่รอบเมืองเพื่อมาอวยพรให้กับทุกท่านนะครับตอนนี้ททท.ก็เริ่มแล้วนะครับมีจุดเช็คอินหน้าททท.เดี๋ยวของเทศบาลก็จะตามมาแล้วก็ในวันนั้นเทศบาลจะจัดสถานที่เอาไว้ที่หน้าสำนักงานเทศบาลหลังใหม่หน้าโรงเรียนดิบุกเพื่อให้หน่วยราชการต่างๆได้ไปร่วมตั้งโต๊ะรับพระอยู่ในจุดเดียวกันนะครับเดือนธันวาวันที่31งานใหญ่อีกงานที่ไม่เคยเกิดในเมืองพังงาแล้วก็กำลังจะเกิดก็คือพังงาเคาท์ดาวน์นะครับผมก็ได้ทำหนังสือขออนุญาตกับท่านผู้ว่าขอย้ายสถานที่ลานคนเมืองแห่งนี้ไว้แล้วก็คิดว่าจะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้คนพังงาไม่ต้องออกไปใช้จ่ายนอกจังหวัดนะครับอย่างน้อยคนในเมืองคนละแวกใกล้เคียงคนต่างจังหวัดได้เอาตังค์มาใช้ที่นี่เงินได้หมุนเวียนที่นี่นะครับเป็นไปตามนโยบายของท่านผู้ว่าคือเปิดเมืองพังงาให้เป็นที่รู้จักก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นปฏิทินที่ผมก็คิดเอาไว้ว่าเราจะจัดงานเหล่านี้หมุนเวียนไปตลอดทั้งปีคุยกับท่านปอทท.คุยกับท่านนายกอบจ.คุยกับท่านผู้ว่าอะไรตลอดเวลาว่าเราจะช่วยกันผลักดันนะครับเทศบาลเล็กๆแต่ว่าจะช่วยทำงานให้เต็มที่ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะโอ้ฟังดูตื่นเต้นจังเลยค่ะเหมือนเวกอัพพังงาเลยนะคะคือท่านนายกบี้นี่มีตัวกิจกรรมนะคะเยอะแยะมากมายที่ทำให้เมืองตื่นขึ้นอย่างพรายมันเนี่ยเป็นครั้งแรกที่พังงามีกิจกรรมนี้แล้วเราพบว่าคนรอคอยที่จะมาร่วมงานนะคะแล้วก็ในเรื่องของเค้าดาวนี่ท่านนายกบอกหมายมั่นมากแล้วก็เป็นสิ่งนึงที่ขออนุญาตเรียนเลยว่าคนต่างจังหวัดยังคุยกันว่าปีใหม่มันเงียบมากเลยพังงาเราไม่รู้จะไปไหนเราก็ไปภูเก็ตกันคราวนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้เรา อยู่ที่พังงาแล้วก็มาเที่ยวพังงาแล้วท่านนายกก็เป็นท่านแรกที่ใช้สถานที่แห่งนี้ในการจัดกิจกรรมด้วย

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกรมชลประทานเฝ้าระวังน้ำลุ่มเจ้าพระยาเตรียมเพิ่มการระบายน้ำเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในสัปดาห์หน้าหากปริมาณน้ำเพิ่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: กรมชลประทานเฝ้าระวังน้ำลุ่มเจ้าพระยาเตรียมเพิ่มการระบายน้ำเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในสัปดาห์หน้าหากปริมาณน้ำเพิ่มพร้อมเร่งสูบน้ำช่วยกรุงเทพมหานคร
8: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นพิเศษหลังฝนตกในพื้นที่ภาคกลางและมีน้ำจากกลุ่มน้ำสแกกลางไหลลงมาเติมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยขณะนี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำประมาณ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจเพิ่มเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในสัปดาห์หน้าหากมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นพร้อมผันน้ำเข้าสู่ระบบคลองฝั่งตะวันออกและตะวันตกเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำส่วนกรุงเทพมหานครกรมชลประทานเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ผ่านระบบคลองและสถานีสูบน้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำบางปะกงพร้อมเพิ่มเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดสำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักเขื่อนสำคัญในภาคเหนือยังมีช่องว่างรองรับน้ำส่วนภาคตะวันออกอ่างเก็บน้ำประแสมีน้ำเต็มความจุ 100% ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์ฝนและการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมชลประทาน1460วาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยอพยพสัตว์แล้วกว่า 380,000 ตัวพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาตามหลักเกณฑ์ช่วยเหลือปี2569นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการกรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยทุกจังหวัดโดยได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้นได้แก่แจกจ่ายยาอาหารสัตว์พระราชทานจำนวน 22,000 กิโลกรัมอพยพสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่เสี่ยงรวมกว่า 380,000 ตัวสนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์แร่ธาตุยาปฏิชีวนะวิตามินจำนวนกว่า 6,500 ชุดแจกจ่ายถุงยางชีพสัตว์ส่งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ดูแลรักษาสัตว์ในพื้นที่ ในส่วนของการเยียวยาความเสียหายด้านปศุสัตว์และเร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนทั้งการจัดหาอาหารสัตว์การอพยพสัตว์การดูแลสุขภาพสัตว์และการสำรวจความเสียหายจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและเกษตรกรสามารถกลับมาประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงอีกครั้งทางนี้เกษตรกรสามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเร่งตรวจระบบระบายน้ำและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชน
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังติดตามสถานการณ์อุทกภัยและรับข้อสั่งการจากรัฐบาลผ่านระบบประชุมทางไกลได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่และเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนพร้อมเร่งตรวจสอบระบบระบายน้ำเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรและแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10:07 น.รายการเล่าข่าวอันดามัน11:07 น.รายการร้อยเรื่องอันดามัน12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13:00 น.รายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14:07 น.รายการอสมสร้างสุข15:07 น.รายการเส้นทางแห่งศรัทธา16:07 น.รายการ5แยกข่าว16:30 น.รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17:07 น.รายการหมุนตามวัน18:00 น.เคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18:30 น.รายการเพื่อคุณกำลังใจ19:00 น.ถ่ายทอดข่าว19:30 น.รายการแวดวงกีฬา20:00 น.ถ่ายทอดข่าว20:30 น.รายการแอตตะโกลา21:07 น.รายการเพลงดังฟังก่อนนอน22:07 น.รายการพลังใจพลังสังคม23:07 น.รายการเพื่อนฝันไปจนถึง24:00 น.ปิดสถานีจากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร 076-421-055

0: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำ

ทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีครับพบกับรายการอันดามันวันนี้ทางสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการอันดามันวันนี้นะครับวันนี้ตรงกับวันที่28กันยายน2569นะครับออกอากาศร่วมกันกับอีก4สถานีฝั่งอันดามันสวทพังงากระบี่ภูเก็ตและตะกั่วป่านะครับผมวันนี้จันทร์ที่28กันยายนนะครับถือว่าเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีธงชาติไทยหรือว่าธงไตรรงค์นั่นเองนะครับที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนะครับเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460นะครับซึ่งการประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยนี้ก็สืบเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุบันนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มที่นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ได้ประกาศแจ้งเตือนนะครับก็คือยังคงมีฝนที่ตกหนักนะครับในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยนะครับโดยมีพื้นที่ที่เสี่ยงภัยกับฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้นะครับที่ภาคเหนือก็คือจังหวัดเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางนะครับชัยนาทลพบุรีสักแกะสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับในส่วนภาคตะวันออกที่จังหวัดปราจีนบุรีสักแก้วและฉะเชิงเทรานะครับมาที่ภาคใต้นะครับก็ส่วนใหญ่อยู่ที่ฝั่งตะวันตกได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระนองพังงาภูเก็ตนะครับผมช่วงนี้ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องต้องติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและก็ระบายน้ำคลองเปรมประชากรบริเวณชุมชนร่วมพัฒนาเขตหลัก4เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเพื่อแก้ไขปัญหาและก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยพร้อมทั้งสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับกำชับส่วนราชการนายอำเภอลงพื้นที่ตรวจตาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสำรวจความเป็นอยู่และความเดือดร้อนของประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านนะครับแล้วก็ระดมสรรพกำลังทรัพยากรเครื่องจักรกลยานพาหนะและหากจังหวัดใดเกิดภัยพิบัติหรือว่าอุทกภัยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหากต้องการขอขยายวงเงินทดลองราชการนะครับก็ให้รีบแจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเน้นให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นลำดับแรกการแจกจ่ายอาหารกล่องจะต้องมีคุณภาพที่ดีปริมาณเพียงพอมีการแจ้งเตือนภัยเซลล์บอดแคสต์ข้อความแจ้งเตือนต้องมีความกระชับเข้าใจง่ายและก็สื่อสารตรงไปตรงมาว่าพื้นที่ใดมีน้ำท่วมและประชาชนต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับในส่วนด้านการเยียวยาให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเร่งประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดสำรวจความเสียหายเยียวยาโดยเร็วที่สุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้นะครับและจะมีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติมาเป็นกลไกการจ่ายเงินเยียวยาโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งเตรียมการประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหารับมือกับสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องในทุกพื้นที่ให้สถานที่ราชการทุกแห่งนะครับจัดสถานที่เพื่อให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้ามาจอดได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข่าวสารที่ถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกันนอกจากนี้นะครับยังเห็นชอบให้วันที่28ถึง29กันยายนนี้นะครับเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการนะครับผมอันนี้ก็เป็นการเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับระนองเราก็ตกถือว่าตกหนักพอสมควรเลยนะครับแต่ก็ประมาณครึ่งวันเท่านั้นเองนะครับ
ไปต่อกันที่นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้สั่งการดูแลช่วยเหลือประชาชนใน22จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยฟอกไตจิตเวชเรื้อรังบริการตรวจรักษารับยาแจกยาส่งต่อผู้ป่วยและประเมินสุขภาพจิตส่งทีมสนับสนุนการเปิดบริการศูนย์พักพิงส่งทีมปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินและก็เปิดใช้ระบบนะครับMOPH นะครับให้แพทย์มีข้อมูลทางการรักษาและดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องทางด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ดูแลเรื่องระบบการสื่อสารในพื้นที่ศูนย์อพยพต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเตรียมความพร้อมระบบสื่อสารฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดที่มีความเสี่ยงทั่วประเทศทางด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็สั่งการให้กรมการค้าภายในช่วยเหลือประชาชนด้านสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการและไม่เกิดการขาดแคลนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับนอกจากนี้สถาบันการเงินยังเร่งออกมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับหรือว่าธกส.เร่งช่วยเหลือและก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำในการนำไปใช้จ่ายฉุกเฉินสร้างหรือว่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยโรงเรียนการเกษตรเครื่องมือเครื่องจักรกลทางการเกษตรรวมถึงการฟื้นฟูการผลิตที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติหรือว่าภัยพิบัตินะครับในส่วนของธนาคารออมสินออก4มาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนโดยที่ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาพักนี้นะครับธนาคารยกให้ทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของธนาคารกรุงไทยออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยและผู้ประกอบการ SME เพื่อช่วยลดภาระทางการเงินมีการลดดอกเบี้ยแล้วก็ลดค่างวดชำระหนี้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.ออกมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือลูกค้าบสย.แล้วก็ลูกหนี้นะครับพักชำระหนี้ค่าธรรมเนียมถึงค่างวด6เดือนและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย SME D Bankออกมาตรการด่วนช่วยเหลือ SME ในพื้นที่เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยทั้งนี้ก็เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติในเร็ววันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: ือน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเมื่อมีการเตือนภัยให้อพยพควรอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงคนใหญ่ข่าวคล้องให้อยู่ในที่ที่พ้นน้ำโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าสัญจรไปมาบนถนนเลียบภูเขาช่วงที่มีฝนตกหนักโอกาสเกิดดินถล่มมีสูงมากอย่าขับรถไปในกระแสน้ำลากแม้ว่าจะอยู่บนท้องถนนรูรับปรับตัวฟื้นเร็วทัวย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย
4: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้ช่วงคัดข่าวมาคุยนะครับเดี๋ยวเราไปพื้นที่ฝั่งจังหวัดอันดามันกันบ้างนะครับเริ่มที่จังหวัดกระบี่คณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรจัดสัมมนารู้เท่าทันกลโกงและภัยคุกคามทางออนไลน์เดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันชาวกระบี่เสริมทักษะดิจิทัลป้องกันภัยจากมิจฉาชีพนะครับนายสุวิทย์สุริยะวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนายกิติธรกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่เขต1รองประธานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคคนที่1นะครับแล้วก็นายบุญเลิศแสงพันธ์รองประธานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคคนที่5นะครับแล้วก็มีคณะพร้อมคณะเนื่องในโอกาสการจัดสัมมนาเรื่องรู้เท่าทันกลโกงและภัยคุกคามทางออนไลน์ระหว่างวันที่26ถึง27กันยายน2

2569ณห้องประชุมกิ่งจันโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการรับมือกับภัยคุกคามทางออนไลน์ให้แก่ประชาชนซึ่งการสัมมนาครั้งนี้นะครับนายสมศักดิ์กิตติธรกูลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นายวชิรากิตติธรกูลรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นายเรืองวิทย์คูณวัฒนาพงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์เขต7ผู้บริหารส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและประชาชนเข้าร่วมในสัมมนาครั้งนี้นะครับซึ่งจากข้อมูลพบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ทำธุรกรรมออนไลน์หรือว่าโมบายแบงกิ้งมากที่สุดในโลกเลยนะครับและพบว่าคนไทยใช้เวลาอยู่บนโลกออนไลน์9ชั่วโมงต่อวันและจากการศึกษาพบว่าคนไทยกว่า36ล้านคนถูกหลอกลวงออนไลน์และตกเป็นผู้เสียหาย18ล้าน3แสนคนนะครับซึ่งปัจจุบันปัญหาที่เกิดกับผู้บริโภคมีมากมายติดอันดับสูง5อันดับแรกเนี่ยนะครับก็คือการหลอกลวงโดยการแอบอ้างตนเองให้ดูเหมือนเป็นผู้ที่น่าเชื่อถือเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เป็นความลับการหลอกลวงซื้อขายสินค้าและบริการผู้ซื้อทำธุรกรรมผ่านทางออนไลน์การหลอกลวงให้เปิดบัญชีม้าการหลอกลวงให้กู้เงินและการหลอกลวงให้ลงทุนนะครับดังนั้นนายกิติธรกุลรองประธานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคคนที่1จึงกล่าวว่านะครับคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาการช่อโกงและภัยคุกคามทางออนไลน์เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากเลยนะครับในชีวิตประจำวันของประชาชนไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารการศึกษาการค้นหาความรู้การซื้อขายสินค้าและบริการตลอดจนธุรกรรมทางการเงินและการลงทุนซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ก็ช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและก็สร้างโอกาสให้กับประชาชนเป็นอย่างมากนะครับแต่นะครับทั้งนี้จะทำให้ประชาชนได้เกิดความตระหนักรู้เท่าทันภัยจากมิจฉาชีพและเพิ่มความระมัดระวังตนจากการถูกหลอกลวงทางออนไลน์ตลอดจนเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับก็จะรู้ถึงวิธีป้องกันและปกป้องตนเองจากกลโกงและภัยคุกคามทางออนไลน์ได้นะครับซึ่งภายในงานมีการถ่ายทอดความรู้โดยนายธีรศักดิ์สูงลอยรองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับกลโกงออนไลน์รูปแบบต่างๆพร้อมเน้นหลักปฏิบัติสำคัญได้แก่หยุดคิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนโอนและรู้สิทธิ์ก่อนเกิดความเสียหายรวมถึงการรู้จักช่องทางขอความช่วยเหลือหรือว่าดำเนินการเมื่อประสบปัญหาทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองและช่วยถ่ายทอดความรู้ไปยังครอบครัวเพื่อนร่วมงานแล้วก็บุคคลใกล้ชิดอันจะนำไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันร่วมกันในสังคมนะครับจากกระบี่เราไปที่จังหวัดพังงานะครับคณะเยาวชนในโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันจำนวน120คนเดินทางมาถึงจังหวัดพังงานะครับเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสมานฉันท์และเรียนรู้วิถีชีวิตสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดฝั่งอันดามันโดยมีนายสุรัตน์ลายจันทร์ปลัดจังหวัดพังงานำส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับนะครับนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็เดินทางมาต้อนรับคณะเยาวชนอย่างอบอุ่นพร้อมมอบกระเป๋าเป้สำหรับใส่สัมภาระและเสื้อให้แก่เยาวชนก่อนร่วมกันทำกิจกรรมค่ายสัมพันธ์เพื่อสร้างความคุ้นเคยและความสามัคคีระหว่างเยาวชนจากพื้นที่ซึ่งเยาวชนทั้ง120คนนี้นะครับเข้าพักที่โรงแรมภูงาอำเภอเมืองจังหวัดพังงาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสมานฉันท์ตลอดจนกิจกรรมทัศนศึกษาและเปลี่ยนเรียนรู้ในสถานที่สำคัญของจังหวัดฝั่งอันดามันซึ่งมุ่งให้เปิดโอกาสให้กับเยาวชนสัมผัสวิถีชีวิตและเรียนรู้ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมผ่านประสบการณ์จริงในพื้นที่ซึ่งส่วนพื้นที่จังหวัดฝั่งอันดามันก็จะมีพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่5ตุลาคมนี้นะครับที่โรงแรมเลอเอราวัณพังงาอำเภอเมืองจังหวัดพังงาโดยมีพลเอกสุรยุทธจุฬานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้เป็นประธานจากนั้นเยาวชนก็จะเดินทางไปพำนักและใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในแต่ละพื้นที่เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตนะครับสังคมและวัฒนธรรมในชุมชนอย่างใกล้ชิดต่อไป
สำหรับโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นี้นะครับเป็นรุ่นที่47แล้วในพื้นที่ฝั่งจังหวัดอันดามันเป็นการต่อยอดและขยายโอกาสให้กับเยาวชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการจากเดิมที่ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ภาคกลางได้ขยายพื้นที่มายังจังหวัดฝั่งทะเลอันดามันนะครับส่งผลให้สามารถเปิดรับเยาวชนร่วมโครงการแต่ละรุ่นได้ถึง440คนนะครับไปที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเมื่อวานนี้นะครับจังหวัดภูเก็ตจัดพิธีต้อนรับแล้วก็แสดงความยินดีกับน้องเน่ๆนั่นเองนะครับนางสาวรัติการอำลอยแชมป์รายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์พร้อมครอบครัวที่ห้องประชุมคอซิมบี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะครับโดยมีนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีและนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมให้การต้อนรับซึ่งโอกาสนี้นะครับทางจังหวัดภูเก็ตก็มีพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแก่น้องเน่ๆและครอบครัวเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นที่ระลึกในโอกาสสำคัญแห่งความภาคภูมิใจของชาวภูเก็ตและคนไทยทั้งประเทศก่อนพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ประธานในพิธีเข้าสู่บริเวณพิธีนะครับประกอบพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์จากนั้นนะครับจึงมอบพระบรมฉายาลักษณ์แก่น้องเน่เน่และครอบครัวท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปราบปลื้มแสดงความยินดีของผู้เข้าร่วมงานก็ต่างร่วมชื่นชมในความสำเร็จของเยาวชนชาวภูเก็ตนะครับที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยบนเวทีระดับโลกหลังจากนั้นนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็กล่าวแสดงความยินดีพร้อมชื่นชมความมุ่งมั่นความสามารถและความตั้งใจของน้องเน่เน่ที่เป็นแบบอย่างอันดีให้แก่เยาวชนนะครับรวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการก้าวตามความฝันสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาติหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับน้องเน่เน่ก็ร่วมขบวนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของเทศบาลนครภูเก็ตแห่รอบเมืองภูเก็ตนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนและก็นักประชาชนนักท่องเที่ยวได้ร่วมแสดงความยินดีอย่างใกล้ชิดเลยท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและความภาคภูมิใจของชาวภูเก็ตทั้งจังหวัดนะครับจากนั้นก็ขึ้นเวทีบริเวณแยกชาเตอร์เพื่อพบปะแฟนคลับแล้วก็แสดงความสามารถร่วมกับวงโอโซนนะครับสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากซึ่งจังหวัดภูเก็ตหวังว่าความสำเร็จของน้องเน่ๆครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนไทยกล้าฝันกล้าพัฒนาและกล้าสู่เวทีระดับโลกต่อไปนะครับมาปิดท้ายในพื้นที่จังหวัดระนองบ้างนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดระนองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยคลองน้ำจืดหลังฝนตกสะสมและมีน้ำทะเลหนุนเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนนะครับเมื่อวานนี้เวลาประมาณ 17:00 น.นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยนายโชคชัยหยิกซ้ายหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองนายไพศาลมงคลปลัดอำเภออาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอกลาบุรีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่คลองน้ำจืดซอยขนมจีนหมู่ที่2และหมู่ที่3ตำบลน้ำจืดอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองเพื่อประเมินสถานการณ์และก็ติดตามการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่นะครับมีฝนตกสะสมประกอบกับมีน้ำทะเลหนุนส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและก็เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนรวมถึงผิวจราจรในพื้นที่คลองน้ำจืดซอยขนมจีนทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบและต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งในการนี้สำนักงานโครงการชลประทานจังหวัดระนองก็ดำเนินการเปลี่ยนและก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสูบและระบายน้ำออกนอกพื้นที่หลังการดำเนินงานนะครับระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนและถ้าหากเกิดสถานการณ์เปลี่ยนแปลงหรือว่ามีฝนตกหนักเพิ่มเติมนะครับดังนั้นทางจังหวัดระนองจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยและก็สามารถแจ้งเหตุหรือขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานในพื้นที่ได้ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวช่วงนี้รอพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: พี่ล่วงพี่ล่วงจะรีบไปไหนนั้น
2: อ้าวท่านก็จะมดแล้วนั่นลูกก็เข้าตั้งไปโรงเรียนทุกวันเลยอ
1: ่ะใช่พี่ล่วงไม่ได้ฟังข่าวพยากรณ์อากาศมั้งเออเขาเตือนว่าวันนี้จะมีคลื่นลมแรงเรือเล็กให้งดออกจากฟั่งเพราะอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะ
2: โอ้ถ้าพนันทีแค่ไปบอกไอ้เนี่ยโอ้ก้อนนักการอ้อเรือวายวันนี้ต้องรับค่าชีวิตไว้ก้อนคอยตามดูสับสิ้นเงินน้องอยู่บ้านเก็บเข้าห้องจำเป็นและห้องเมฆขาวไว้ที่ปลอดภัยก้อนละกันนะ
1: จ้ารีบๆเลยจ้ะพี่
3: ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งทะเลต้องเตรียมพร้อมรับมือกับคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งให้ติดตามพยากรณ์อากาศและเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ในจุดที่สามารถนำติดตัวไปได้ทันทีและศึกษาเส้นทางหนีภัยกับหน่วยงานในพื้นที่หากกรณีเกิดภัยจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ภาพรวมของที่เกิดอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมในทั่วทุกประเทศทั่วทุกภูมิภาคกันนะครับไปเริ่มที่กรมชลประทานขานรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีมีการเร่งบริหารจัดการน้ำฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครแล้วก็ฉะเชิงเทราเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนะครับโดยกรมชลประทานเร่งติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกและฉะเชิงเทราอย่างใกล้ชิดตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนนะครับซึ่งฝั่งหนองจอกกรุงเทพมหานครมีการเร่งระบายน้ำตลอด24ชั่วโมงโดยเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามการทำงานของสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำหนองจอกแขวนกระทุ่มรายเขตหนองจอกนะครับซึ่งเป็นจุดสำคัญในการควบคุมและก็เร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครโดยมีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่20เครื่องศักยภาพของการระบายน้ำรวมสูงสุดประมาณ60ลูกบาศก์เมตร

วินาทีแล้วก็มีการเดินเครื่องสลับกันตลอด24ชั่วโมงนะครับที่จุดของบางคันนากนะครับจังหวัดฉะเชิงเทรามีการเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางปะกงแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งสำคัญก็คือสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำนะครับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราทำหน้าที่เร่งระบายน้ำจากคลองนะครับออกสู่แม่น้ำบางปะกงแล้วก็รองรับน้ำหลากจากคลองระบายน้ำสายหลักตั้งแต่คลอง13ถึง17นะครับซึ่งกรมชลประทานยังยืนยันเดินหน้านะครับบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมตรวจสอบสภาพความพร้อมของอาคารชลประทานสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำเพื่อปรับแผนให้ทันต่อสถานการณ์และบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งระบายน้ำและก็ลดผลกระทบต่อประชาชนและก็พื้นที่ทางการเกษตรให้ได้มากที่สุดนะครับทางด้านนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าในยุคที่ข้อมูลข่าวสารไหลหลั่งอย่างรวดเร็วนะครับและก็มีข้อมูลจำนวนมากที่อาจจะทำให้ประชาชนเกิดความสับสนรัฐบาลตระหนักดีว่านะครับในสถานการณ์แบบนี้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำรวดเร็วจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนจึงได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมกันสถานการณ์น้ำท่วมนะครับหรือว่า JICC Joint Information and Communication Center เพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมข้อมูลข่าวสารทั้งหมดทั้งการจัดทำข้อมูลกลางส่งตรงถึงพี่น้องประชาชนลดความสับสนจากข้อมูลที่หลากหลายนะครับโดยกำหนดแถลงอย่างเป็นทางการประจำทุกวันในวันในเวลา10นาฬิกาผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่า NBT และผ่านเพจไทยคู่ฟ้าซึ่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนกังวลใจมากที่สุดตอนนี้ก็คือจะมีคำถามที่เรานะครับกำลังเผชิญกับน้ำท่วมใหญ่จะซ้ำรอยวิกฤตน้ำท่วมในปี54แล้วหรือไม่นะครับเพื่อให้ได้เข้าใจสถานการณ์สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างสถานการณ์น้ำในปี2554และสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งน้ำท่วมในปี54เนี่ยนะครับประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์พายุซ้ำซ้อนถึง5ลูกติดต่อกันจึงเกิดมวลน้ำเหนือไหลบ่าแผ่ขยายเป็นวงกว้างทำให้พื้นที่รับน้ำของเขื่อนหลักอย่างเขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิติ์เขื่อนป่าสักและเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนนะครับเต็มความจุที่ 100% และต้องเร่งระบายน้ำลงสู่ภาคกลางซึ่งแตกต่างจากสถานการณ์ปัจจุบันนะครับแม้ว่าจะยังอยู่ช่วงฤดูฝนแต่ศักยภาพในการรองรับน้ำของ4เขื่อนหลักยังคงมีศักยภาพรองรับน้ำได้ถึง 7,260 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับในส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นนี้นะครับที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลในปัจจุบันกำลังเผชิญกับสภาพอากาศสุดขั้วจากที่ฝนตกลงมาเป็นลักษณะฝนหมุนวนครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลซึ่งตั้งแต่เมื่อวันที่24กันยายนจนถึงปัจจุบันวัดปริมาณฝนสะสมสูงสุดอยู่ที่340มิลลิเมตรหรือคิดเป็นมวลน้ำที่มากถึง248ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งปริมาณฝนที่เผชิญขณะนี้ถือว่าเป็นปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมามากที่สุดนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2526เลยนะครับหรือว่าในรอบ43ปีส่วนการระบายน้ำในปัจจุบันรัฐบาลได้ประสานกับกรุงเทพมหานครสั่งการให้ระบบระบายน้ำเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังตลอด24ชั่วโมงผ่านสถานีสูบน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อสูบน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมนะครับคาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่ขังอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเริ่มคลี่คลายภายใน 2-3 วันนะครับซึ่งศักยภาพการระบายน้ำทำได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ50ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับข้อมูลล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าหย่อมความกดอากาศต่ำขณะนี้เคลื่อนตัวไปทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลเนื่องจากหลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังสะสมแนะนำนะครับพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการสัญจรเข้าไปในจุดที่ยังมีน้ำท่วมสูงแต่ทั้งนี้หากประชาชนมีความกังวลในสถานการณ์รัฐบาลประสานความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนด้วยการจัดเตรียมพื้นที่รองรับสำหรับจอดยานพาหนะและศูนย์พักพิงชั่วคราวซึ่งสามารถติดตามข้อมูลได้จากศูนย์ JICC ผ่านเพจไทยคู่ฟ้าซึ่งรัฐบาลเข้าใจดีนะครับถึงความยากลำบากและความกังวลของพี่น้องประชาชนจะไม่ปล่อยให้ทุกท่านต้องเผชิญกับสถานการณ์นี้เพียงลำพังทุกหน่วยงานกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อนำความปลอดภัยความเป็นอยู่ที่ปกติกลับมาให้ทุกท่านโดยเร็วที่สุดนะครับ
เดี๋ยวเราไปปิดท้ายที่ในพื้นที่จังหวัดระนองกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้นะครับนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้มอบหมายให้นางสาวคณาทิพย์สุขเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลบางหินอำเภอกระเปอจังหวัดระนองเพื่อติดตามกับสถานการณ์สำรวจสภาพพื้นที่แล้วก็รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมขังซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้มีนายอำเภอกระเปอนายกเทศมนตรีอำเภอกระเปอผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2และกำนันตำบลบางหินรวมลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์พร้อมหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทางนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานการดำเนินงานเพื่อความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วและเหมาะสมหรือเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและก็น้ำท่วมขังที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่นะครับข่าวประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดระนองกันสักหนึ่งข่าวนะครับสิงขยับร่างสร้างหุ่นปังนะครับชวนทุกคนนะครับท่านผู้ฟังนะครับมาขยับร่างกายเติมพลังบวกและสร้างสุขภาพดีไปด้วยกันกับกิจกรรม Dance Exercise นะครับมีการเต้นสนุกเบิร์นสนั่นสุขภาพดีมีรอยยิ้มโดยพบกับครูดิสเข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับที่หอประชุมแก้วเจ้าจอมชั้น4มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองจัดโดยนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ภาคพิเศษรุ่นที่9วิทยาลัยการเมืองและการปกครองนะครับมาออกกำลังกายนะครับไปด้วยกันแล้วเปลี่ยนวันธรรมดานะครับที่ฝนตกตลอดทั้งวันเลยให้เป็นวันแห่งพลังและสุขภาพที่ดีมาเต้นให้สุดแล้วหยุดที่หุ่นปังนะครับผมอย่าลืมนะการใครที่เป็นสายออกสายแดนสายเต้นสายออกกำลังกายนะครับมาร่วมสนุกกันได้วันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้10นาฬิกาเป็นต้นไปที่นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการอันดามันวันนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามติดชมรับชมรับฟังติดตามนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีนะครับ

0: ้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับสถานการณ์อ่างคลองระโอกอำเภอแกลงจังหวัดระยองพบจุดกัดเซาะเตือนพื้นที่ท้ายน้ำเตรียมพร้อมรับมือขณะที่ปภ.เตือนระวังน้ำท่วมฉับพลันพื้นที่อำเภอเขาชะเมากลุ่มเปราะบางคนอพยพไปยังศูนย์พักพิงทันทีอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดุลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: โครงการชลประทานจังหวัดระยองยืนยันว่าพบการกัดเซาะบริเวณบางส่วนของอ่างเก็บน้ำคลองระโอกเขาจุกอำเภอแกลงจังหวัดระยองขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขโดยด่วนอย่างไรก็ตามยังมีมวลน้ำไหลลงสู่พื้นที่ด้านท้ายน้ำจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งควายกินและตำบลน้ำเป็นรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้แนวทางน้ำเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้านนายลำยองสนิทนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงกล่าวว่าขณะนี้มีประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนแล้วกว่า300หลังคาเรือนระดับน้ำสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรถึง2เมตรถือเป็นสถานการณ์น้ำท่วมครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ70ปีทางนี้ได้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้2แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยได้แก่ที่วัดหนองกันเกาและศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองกันเกาภายในอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.โรงเรียนวัดหนองกันเกาขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีความจำเป็นต้องอพยพสามารถเข้าพักยังศูนย์พักพิงทั้ง2แห่งได้ทันทีขณะที่ปภ.ระยองเตือนระดับน้ำมีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเขาชะเมาและระดับน้ำในแม่น้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำไหลหลากน้ำล้นตลิ่งขอให้ผู้ที่อาศัยริมแม่น้ำที่ลุ่มต่ำพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงทันเคลื่อนย้ายรถทันทีเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางอพยพไปยังศูนย์พักพิงทันทีหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11ร่วมมือกับหน่วยงานพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเร่งช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิที่เผชิญเหตุน้ำป่าไหลหลากรุนแรง
5: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11หน่วยบัญชาการหาดพัฒนาจัดทีมกู้ภัยฉุกเฉินบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันในพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก กระแสน้ำมีความรุนแรงและระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนเส้นทางเข้าสู่ฐานปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิถูกตัดขาดโดยเจ้าหน้าที่สามารถนำกำลังพลบางส่วนออกจากพื้นที่อย่างปลอดภัยพร้อมลำเลียงเสบียงอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าไปสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในฐานปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาพอากาศและสถานการณ์ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทั้งนี้โดยพัฒนาการเคลื่อนที่11โดยบัญชาการทหารพัฒนายังคงเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและยานพาหนะเพื่อสนับสนุนส่วนราชการและความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมการค้าภายในประสานศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19ลำเลียงไข่ไก่ 2,000 แผงกระจายและจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดสระแก้ว
6: นายเจราวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดสระแก้วส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมและการขนส่งสินค้าทำให้การนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าสู่พื้นที่ทำได้ไม่สะดวกเมื่อวานนี้กรมการค้าภายในจึงเร่งประสานศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19สนับสนุนยานพาหนะและกำลังพลลำเลียงไข่ไก่ 2,000 แผงจากบริษัทชัยมงคลจำกัดอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ต้นทางที่สามารถจัดส่งสินค้าได้ไปยังห้างสรรพสินค้าแมคโครสาขาสระแก้วเพื่อกระจายและจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่จำเป็นต้องกักตุนสินค้าเพื่อให้สามารถกระจายสินค้าไปยังประชาชนได้อย่างทั่วถึงผู้ริมปรัชสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
10: ์ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: วัสดีค่ะเจอคุณฟังนะคะในช่วงของเวลา 10:10 น.โดยประมาณถึง 11:00 น.กับเล่าข่าวอันดามันทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz เชื่อมโยงเครือข่าย4จังหวัด5สถานีค่ะไม่ว่าจะเป็นสวทภูเก็ตนะคะรวมไปถึงสวทกระบี่สวทระนองสวทพังงาและสวทตะกั่วป่าค่ะอยู่เจอคุณฟังกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยทีเดียวค่ะรับไม้ต่อนะคะในการเชื่อมโยงรายการ5จังหวัด4จังหวัด5สถานีในฝั่งอันดามันนะคะจากสวทระนองกับรายการอันดามันวันนี้ค่ะในช่วงนี้วันนี้เจอกับดิฉันวพันธ์พรายพันธ์ค่ะเสียงอาจจะไม่คุ้นเนาะคุณผู้ฟังนะขออภัยนิดนึงในช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงมีสุขภาพร่างกายที่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วทำให้ส่งผลถึงอาการไซนัสค่ะคุณผู้ฟังคะทำให้เสียงก็เลยต้องกลายเป็นแบบนี้ขออภัยคุณฟังที่ฟังแล้วอาจจะขัดหูนิดนึงนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันน้องพันธ์พลายพันธ์และน้องตาธีรพลดิโชชัยสกุลนะคะกับทีมงานสวทภูเก็ตนะคะรับไม้ต่อจากสวทพังงาแล้วก็ขออภัยรับไม้ต่อจากสวทระนองค่ะแล้วก็อีกชั่วโมงหลังจากนี้ก็เป็นสวทพังงาข่าวสารมากมายค่ะคุณฟังคะในช่วงของเล่าข่าวอันดามันค่ะไม่ว่าจะเป็นในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนที่วันนี้พลาดไม่ได้กับการติดตามสถานการณ์อุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมไปถึงทุกภูมิภาคในพื้นที่ของประเทศไทยติดตามสถานการณ์สภาพอากาศนะคะกับกรมอุตุนิยมวิทยารวมไปถึงสถานการณ์ที่ตอนนี้ณเวลานี้นะคะทางนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้เป็นผู้แถลงข่าวที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลมีการเผยแพร่ผ่าน Facebook Live นะคะในเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทุกเพจเลยทีเดียวค่ะโดยมีรับสัญญาณมาจาก NBT2SD นั่นเองติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในการช่วยเหลือแล้วก็พื้นที่ผู้ประสบอุทกภัยด้วยนะคะกับรายการพิเศษในการแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยณทำเนียบรัฐบาลค่ะนอกเหนือจากนั้นค่ะยังมีในช่วงของข่าวใต้รายวันด้วยที่จะหยิบยกเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่4จังหวัดฝั่งอันดามันมานำเสนอให้คุณฟังได้ติดตามรับทราบกันแล้วก็เชื่อว่าในหลายพื้นที่ของฝั่งอันดามันค่ะติดตามสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศอย่างต่อเนื่องเหมือนกันเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยด้วยพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาเล่าว่าในช่วงที่26กันยายนเป็นหนึ่งในผู้ประสบอุทกภัยหรือว่าเป็นผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเหมือนกันก่อนที่จะเดินทางกลับมาแล้วมาจัดรายการที่ภูเก็ตในวันนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: ผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
3: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: อ เอาละค่ะผู้ฟังคะอยู่กันในรายการเล่าข่าวอันดามันทางสวทภูเก็ต FM 96.5 MHz ค่ะอยู่กับดิฉันอภันพรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตวันนี้นะคะวันจันทร์ที่28กันยายน2569คุณฟังคะวันที่28กันยายนของทุกปีถือว่าเป็นวันสำคัญของชาติไทยของคนไทยทั้งประเทศนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นวันสำคัญที่เราชาวไทยจะมารวมใจกันเป็นหนึ่งเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ค่ะผู้ทรงพระราชทานธงไตรลงให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยค่ะไตรลงนะคะธงชาติไทยนั่นเองมี3สีบนผืนผ้าไตรลงหรือว่าธงชาติของเรา3สี3ความหมายค่ะผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสีแดงคือชาติสีขาวคือศาสนาและสีน้ำเงินคือพระมหากษัตริย์ค่ะที่หล่อล้อมรวมกันเป็นความภาคภูมิใจในเอกราชและความสามัคคีคนของคนไทยทั้งชาติมาร่วมกันทำรงไว้ซึ่งเกียรติภูมิและร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปพร้อมกันค่ะและในวันนี้ทุกพื้นที่ทุกจังหวัดมีการจัดเขาเรียกว่าเคารพธงชาติพร้อมกันในช่วงเวลา8โมงเช้าซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็ร่วมเคารพธงชาติด้วยที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะผู้ฟังคะไม่เพียงแค่วันที่28กันยายนทุกเช้าเวลา8โมงเช้าเราจะได้ยินเสียงเพลงชาติไทยไม่ว่าจะอยู่จุดไหนเรายืนตรงเคารพธงชาติซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นไทยนั่นเองค่ะและทุกเวลา 18:00 น.ของทุกวันเช่นเดียวกันมีการเคารพธงชาตินั่นก็คือช่วงเช้าเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาและช่วง 18:00 น.เชิญธงชาติลงมาประดับไว้เพื่อที่จะรอวันเชิญธงชาติขึ้นไปสู่ยอดเสาในช่วงเวลา 8:00 น.ของทุกวันนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะจำกันเพียงแค่ว่า28กันยายนของทุกปีนั้นถือเป็นอีก1วันสำคัญของคนชาวไทยหรือว่าของคนไทยนั่นเองที่จะรวมใจนะคะเป็นหนึ่งเดียวในการร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้ทรงพระราชทานธงไทยลงหรือว่าธงชาติไทยค่ะสีแดงคือชาติสีขาวคือศาสนาและสีน้ำเงินคือพระมหากษัตริย์ที่รวมใจคนไทยทั้งชาติไว้ด้วยกันค่ะหนึ่งเรื่องราวของข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันนี้อีกประเด็นร้อนนึงค่ะคือสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและหลายพื้นที่จังหวัดค่ะซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในช่วงของเช้าวันที่26กันยายนค่ะคุณฟังคะแต่สถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลรวมไปถึงหลายจังหวัดในประเทศไทยมีมาต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงของวันที่23นะคะที่มีการประกาศแจ้งเตือนกันว่าตั้งแต่วันที่23กันยายนถึงวันที่27กันยายนนั้นเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็พื้นที่เสี่ยงต่างๆด้วยแต่สถานการณ์ในกรุงเทพมหานครค่ะคุณฟังคะหลายพื้นที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมนะคะน้ำท่วมขังเนี่ยในช่วงเช้าของวันที่26ซึ่งในช่วงเช้าวันที่26ดิฉันอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกับทีมงานหลายท่านของกรมประชาสัมพันธ์เนื่องจากเข้าไปร่วมกิจกรรมที่กรมประชาสัมพันธ์นะคะเช้ามาจะเดินทางกลับต้องปรับเปลี่ยนแผนในการเดินทางเนื่องจากว่าหลายเส้นทางมีน้ำท่วมขังการสัญจรจึงยากลำบากเราก็มีการปรับเปลี่ยนในการใช้การโดยสารด้วยรถไฟฟ้าหรือว่ารถโดยสารสาธารณะนะคะในรูปแบบของรถไฟฟ้าก็ใช้ถึง3เส้นทางด้วยกันเพื่อที่จะเดินทางไปถึงดอนเมืองให้ได้เนื่องจากว่าเส้นทางดอนเมืองนั้นก็ติดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ดิฉันพักอยู่ที่บริเวณสะพานควายหรือว่าซอยปฏิพัฒน์นะคะก็หาแท็กซี่ลำบากเหมือนกันเนาะหลายท่านก็บอกโอ้กลายเป็นบ่าผู้มาได้มาเป็นส่วนหนึ่งของผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพแต่เราก็ต้องหาวิธีการในการที่จะเดินทางกลับมาปฏิบัติหน้าที่นี่แหละค่ะคุณฟังคะก็เดินทางโดย BTS ลงไปในส่วนของต่อด้วย MRT แล้วก็ไปต่อด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดงเพื่อที่จะไปดอนเมืองแล้วก็เดินทางกลับมาให้ได้เหมือนกันก็ส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะคะอย่างนี้คุณฟังคะสรุปเบื้องต้นในสถานการณ์ตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์อุทกภัยแบบฉับพลันเลยทีเดียวแล้วก็ถือว่าก็รุนแรงกับผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมนะคะเพราะว่าเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่เคลื่อนเข้าสู่เป้าหมายหลักที่มีการแจ้งว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะแล้วก็ตกหนักต่อเนื่องจริงๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลก็ส่งผลให้ฝนฟ้าที่กระหน่ำตกลงมานะคะน้ำก็ระบายไม่ทันเพราะว่ามีปริมาณฝนสะสม เกินกว่า300มิลลิเมตรกลายเป็นน้ำท่วมขังแล้วก็กลายเป็นวิกฤตของกรุงเทพมหานครที่เห็นตามภาพข่าวนี่แหละค่ะการจราจรก็ติดขัดนะคะแล้วก็เกิดความเสียหายในส่วนของการเดินทางบ้างหรือว่าในส่วนของการวางแผนในการเดินทางไปหาหมอบ้างหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันนี่แหละค่ะพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบหนักนะคะในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคลองจันทน์ค่ะเฮหักล่มเกล้านะคะที่ระดับน้ำเนี่ยล้นตลิ่งค่ะส่วนสถานการณ์ถนนสายหลักค่ะขออภัยค่ะคุณฟังค่ะในช่วงของล่าสุดในการอัปเดตมาในช่วงวันเช้าวันที่28กันยายนนี่แหละค่ะยังมีปริมาณน้ำท่วมขังเส้นทางสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นถนนวิภาวดีรังสิตระดับน้ำเนี่ยแม้ว่าจะแห้งแล้วก็เข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำนะคะก่อนการสัญจรนะคะแยกบางกะปิถนนงามวงวานในช่วงของหน้าเดอะมอลล์ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพหรือแม้กระทั่งพี่น้องประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็จะต้องเข้าไปทำธุระกรุงเทพก็อยากให้ติดตามสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นถนนนวลทางเส้นทางหรือว่าสถานการณ์ปริมาณน้ำแล้วก็เตรียมแผนสำหรับตัวเองไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเสื้อกันฝนล่มหรือว่าแม้แต่ยารักษาโรคนี่แหละค่ะก็ติดตัวไว้เนาะเพราะว่าดิฉันเองเป็นโรคภูมิแพ้คุณผู้ฟังก็ส่งผลต่อก่อนหน้านี้ก็เป็นไซนัสเจอสภาพอากาศในกรุงเทพมหานครก็โอ้โหเล่นเอาอ่วมเหมือนกันนะสภาพร่างกายแต่ดีติดยาประจำ

พื้นที่ในทันทีนะคะแล้วก็มีการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการนะคะในวันที่28-29กันยายนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลบางส่วนเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดและอำนวยความสะดวกในการระบายน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยนั่นเองค่ะแล้วก็มีการเปิดทางด่วนฟรีด้วยไม่ว่าจะเป็นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่ได้มีการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม8สายทางค่ะตั้งแต่วันที่26-27กันยายนเพื่อให้พี่น้องประชาชนใช้เส้นทางอพยพและเดินทางเลี่ยงจุดน้ำท่วมขังค่ะส่วนการเยียวยาแบบเร่งด่วนนะคะนายกรัฐมนตรีก็มีการสั่งการให้เตรียมจัดสรรงบประมาณกลางปี2569ค่ะเพื่อที่จะเร่งชดเชยและเยียวยาความเสียหายแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่กทม.และทุกจังหวัดโดยรอบทันทีค่ะแม้ว่าวันที่28กันยายนปริมาณฝนเริ่มเบาบางลงในหลายพื้นที่แต่ทุกหน่วยงานค่ะที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานภาครัฐค่ะยังต้องเร่งที่จะระบายมวลน้ำสะสมที่ค้างอยู่ออกสู่ทะเลให้ได้มากที่สุดเพื่อคืนพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนและก็ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสามารถที่จะดำเนินการใช้ชีวิตประจำวันได้เข้าสู่ภาวะปกตินั่นเองค่ะแต่อย่างนึงค่ะอยากจะฝากให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทั้งหลายนี่แหละค่ะติดตามแผนที่น้ำท่วมแล้วก็แผนที่การจราจรแล้วก็ระดับน้ำแบบเรียลไทม์ผ่านทางช่องทางของกรุงเทพมหานครเพื่อวางแผนการเดินทางอย่างปลอดภัยค่ะล่าสุดค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะผู้ฟังคะได้มีการประกาศฉบับล่าสุดค่ะเป็นฉบับที่18เตือนพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรับมือฝนตกหนักอีก1วันค่ะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่18ค่ะในวงเล็บฉบับที่234/2569เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยในวันที่28กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 5:00 นที่ผ่านมานะคะซึ่งถือเป็นประกาศฉบับสุดท้ายของวันล่าสุดนะคะตั้งคือ 5:00 นที่ผ่านมาสำหรับสถานการณ์นะคะนางสาวสุกัญญานียะวิชยานนะคะอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าภาคเหนือนะคะด้านตะวันตกแล้วก็ตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะส่วนภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่ปัจจัยหลักค่ะเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงค่ะยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้เน้นให้ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและก็ภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะไปอีก1วันนะคะประชาชนในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้น้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรระมัดระวังน้ำท่วมสะสมและก็น้ำท่วมขังระยะสั้นค่ะพร้อมแนะนำให้หลีกเลี่ยงการสัญจรผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากสำหรับสภาพคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยรายละเอียดก็คือในส่วนของอ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรด้วยกันอ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคำแนะนำค่ะสำหรับพี่น้องชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองและสำหรับเรือเล็กค่ะบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งนะคะประชาชนสามารถติดตามประกาศและข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอด24ชั่วโมงที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือสอบถามผ่านหมายเลขโทรศัพท์023994012-13และสายด่วน1182ค่ะนี่คือข้อมูลในส่วนของข่าวเด่นประเด็นร้อนที่รายการเล่าข่าวอันดามันหยิบยกมาฝากคุณฟังในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงของข่าวใต้รายวันกันค่ะ

0: ที่คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสูทระนอง FM 107.25 MHz สูทกระบี่ FM 98.5 MHz สูทพังงา FM 100 MHz สูทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และสูทภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น. ถึง 11:00 น.
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ือนกันนะ
1: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
2: ว่าพื้นตาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะกรมประชาสัมพันธ์
5: ช่วงข่าวใต้รายวัน
6: ค่ะอยู่ในช่วงของข่าวใต้รายวันค่ะคุณผู้ฟังคะในรายการเล่าข่าวน้ำมันทางโสธมเกต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเชื่อมโยงเครือข่ายอีก4สถานีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางสวทระนองสวทพังงาสวทกระบี่และสวทตะกั่วป่าค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวใต้รายวันเราไต่ลำดับไปเนาะเราเริ่มจากที่จังหวัดพังงากันดีกว่าค่ะเมื่อวานนี้ค่ะผู้ฟังคะในช่วงของวันที่27กันยายนที่ผ่านมาช่วงเวลา 17:00 นค่ะ120เยาวชนในโครงการสายใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่จังหวัดทะเลอันดามันที่ก็มีการมาเยือนพื้นที่จังหวัดทะเลอันดามันนี่แหละค่ะเดินทางมาอย่างถึงยังจังหวัดพังงาเป็นที่เรียบร้อยค่ะแล้วก็เตรียมที่จะเรียนรู้วิถีพหุวัฒนธรรมฝั่งอันดามันนะคะซึ่งเยาวชนในโครงการสายใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ค่ะมีจำนวนอยู่120คนด้วยกันนะคะที่เดินทางมาถึงจังหวัดพังงาไปเมื่อวานนี้ในช่วงเย็นนะคะแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสมานฉันท์และเรียนรู้วิถีชีวิตสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดฝั่งอันดามันโดยมีทางด้านนายสุรัตน์ลายจันทร์ค่ะปลัดจังหวัดพังงานำส่วนราชการ ขออภัยครับคุณฟังครับ โอ้โหต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายนะฝากถึงคุณฟังนะที่ตัวเองไม่ดีเลยเนี่ยโดยนายสุรัตน์ลายจันทร์ค่ะผู้ฟังครับปลัดจังหวัดพังงาค่ะนำส่วนราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับนะคะจากนั้นในช่วงเวลา 19:00 นค่ะนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเดินทางมาต้อนรับคณะเยาวชน120คนอย่างอบอุ่นด้วยค่ะแล้วก็มอบกระเป๋าเป้สำหรับใส่สัมภาระแล้วก็เสื้อให้แก่เยาวชนทั้งหมดนะคะก่อนที่จะร่วมกิจกรรมค่ายสัมพันธ์เพื่อสร้างความคุ้นเคยและความสมานสามัคคีระหว่างเยาวชนจากต่างพื้นที่ค่ะสำหรับเยาวชนทั้ง120คนเข้าพักที่โรงแรมภูงาอำเภอเมืองพังงาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสมานฉันท์ตลอดจนกิจกรรมทัศนศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสถานที่สำคัญของจังหวัดฝั่งทะเลอันดามันแล้วก็เปิดโอกาสให้เยาวชนนั้นได้มีโอกาสสัมผัสวิถีชีวิตและเรียนรู้ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมผ่านประสบการณ์กินในพื้นที่นั่นก็คือสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ฝั่งอันดามันนี่แหละค่ะโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47นะคะคุณฟังคะเป็นการต่อยอดและขยายโอกาสให้แก่เยาวชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการจากเดิมที่ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ภาคกลางก็มีการขยายพื้นที่มายังพื้นที่ฝั่งอันดามันกระบี่แล้วก็ภูเก็ตแล้วก็พังงานะคะส่งผลให้สามารถเปิดรับเยาวชนเข้าร่วมโครงการในแต่ละรุ่นได้ถึง440คนด้วยกันค่ะในรุ่นนี้120คนลงพื้นที่จังหวัดฝั่งอันดามันโดยในส่วนของพื้นที่ฝั่งอันดามันค่ะผู้ฟังคะจะมีพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่5ตุลาคม2569ที่โรงแรมเลอเอราวัณจังหวัดพังงาค่ะโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการจากนั้นเยาวชนก็จะเดินทางไปพำนักและใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในแต่ละจังหวัดค่ะเพื่อที่จะเรียนรู้วิถีชีวิตสังคมและวัฒนธรรมในชุมชนอย่างใกล้ชิดซึ่งแต่ละรุ่นที่มานะคะแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็มีให้การต้อนรับแล้วก็หลังจากในช่วงนี้ละค่ะผ่านพ้นในพื้นที่ของจังหวัดพังงาไปแล้วก็จะมาอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมาเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตด้วยพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็อย่าลืมรอต้อนรับน้องๆ120คนในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ในพื้นที่จังหวัดทะเลฝั่งอันดามันด้วยนะคะไปต่อกันที่จังหวัดกระบี่ค่ะคุณฟังคะคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรค่ะมีการจัดสัมมนารู้เท่าทันกลโกงและภัยคุกคามทางออนไลน์รุ่นที่2สร้างภูมิคุ้มกันให้กับชาวกระบี่ค่ะ กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะผู้ฟังคะวันที่27กันยายน2569นะคะซึ่งมีทางด้านนายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรในโอกาสจัดสัมมนารู้เท่าทันกลโกงและภัยคุกคามทางออนไลน์รุ่นที่2ที่ห้องประชุมกิ่งจันโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ค่ะเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะให้ประชาชนสามารถรับมือกับภัยคุกคามและความและการหลอกลวงค่ะคุณฟังคะทางออนไลน์ได้อย่างถูกต้องการสัมมนานั้นก็มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนและประชาชนเข้าร่วมจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าเพื่อที่จะสร้างความตระหนักรู้ถึงรูปแบบกลโกงออนไลน์ที่มีความหลากหลายแล้วก็ซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นและก็เข้าถึงพี่น้องประชาชนที่เขาเรียกว่าอะไรนะแบบรู้เท่าทันน้อยเนี่ยได้ง่ายเหมือนกันทั้งการหลอกให้โอนเงินการให้ซื้อขายสินค้าแล้วก็การบริการรวมไปถึงการทำธุรกรรมทางการเงินและก็หลอกลวงเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลค่ะนายสุวิทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะกล่าวขอบคุณคณะกรรมาธิการนะคะที่ให้ความสำคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันและการรู้เท่าทันภัยออนไลน์ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ซึ่งก็จะช่วยให้พี่น้องประชาชนละค่ะสามารถใช้เทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อความเสียหายทางด้านทรัพย์สินข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยในชีวิตประจำวันค่ะโดยในการจัดงานในครั้งนี้นะคะได้รับเกียรติจากนายธีรศักดิ์สูงลอยค่ะรองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกลโกงออนไลน์พร้อมเน้นหลักสำคัญค่ะหยุดคิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนโอนและรู้สิทธิก่อนเกิดความเสียหายรวมไปถึงช่องทางขอความช่วยเหลือที่ประสบปัญหาเมื่อประสบปัญหานะคะเพื่อให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองได้หยุดคิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนโอนและรู้สิทธิ์ก่อนเกิดความเสียหายอันนี้คือท่องไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่หยุดคิดก่อนที่จะเชื่อภัยออนไลน์เข้าถึงตัวได้ง่ายจริงๆแล้วก็ตรวจสอบก่อนที่จะโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนบุคคลไปง่ายๆนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะจากนั้นมาพูดคุยกันในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะที่ตอนนี้พื้นที่จังหวัดระนองเองก็ให้ความสำคัญในการลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่เลยทีเดียวค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะคุณฟังค่ะในช่วงค่ำเวลาประมาณ 19:40 นาทีทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยนายโชคชัยหยิกซ้ายนะคะหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองค่ะรวมไปถึงหลายหน่วยงานค่ะลงพื้นที่นะคะไปติดตามสถานการณ์ทุกข์ภัยหรือว่าน้ำท่วมในพื้นที่หมู่ที่6นะคะบ้านเกาะกลางตำบลปากจันทร์อำเภอกลักบุรีจังหวัดระนองค่ะเพื่อประเมินสถานการณ์และติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดแล้วก็ลงไปให้กำลังใจกับพี่น้องผู้ประสบภัยนี่แหละค่ะสำหรับสถานการณ์นะคะเกิดจากฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ประกอบกับภาวะน้ำทะเลหนุนส่งผลให้มีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่หมู่ที่6นะคะโดยเจ้าที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดแล้วก็เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหากมีแนวโน้มที่เกิดสถานการณ์รุนแรงขึ้นด้วยค่ะส่วนในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะระดับน้ำยังคงที่นะคะแต่ทางจังหวัดระนองเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะได้มีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านเฝ้าระวังและก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะระดับน้ำและก็ปริมาณฝนหากมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นให้เร่งแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนและดำเนินการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนั่นก็คือในส่วนของพื้นที่จังหวัดระนองที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ค่ะเช่นเดียวกันค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะเมื่อจัดกิจกรรมเคารพธงชาติไปพร้อมกันแล้วนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะผู้ฟังคะก็ได้มีการเรียกประชุมแล้วก็แจ้งถึงการส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัย ภัยพร้อมสนับสนุนมูลนิธิกุศลธรรมของจังหวัดภูเก็ตค่ะระดมกำลังเดินทางไปช่วยเหลือพื้นที่ผู้ประสบภัยทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปราจีนบุรีค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายชลรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะได้กล่าวถึงสถานการณ์ทุกข์ภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็หลายจังหวัดนะคะว่าในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเองแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตทุกภาคส่วนค่ะทั้งภาครัฐภาคเอกชนพี่น้องประชาชนมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลรวมไปถึงพื้นที่อื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทุกข์ภัยในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาแล้วก็พร้อมที่จะส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมกันเพื่อที่จะก้าวผ่านสถานการณ์แล้วก็ภาวนาให้เข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดแล้วก็เพื่อที่จะได้ร่วมกันฟื้นฟูให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ชีวิตอย่างปกติที่สุดค่ะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะผู้ฟังคะได้มีการกล่าวนะคะในห้องประชุมนะคะว่าแม้สถานการณ์ฝนในบางพื้นที่จะเริ่มคลี่คลายแต่หลังน้ำลดยังจำเป็นต้องเร่งฟื้นฟูและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะบ้านเรือนและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมซึ่งจังหวัดภูเก็ตค่ะพร้อมสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามขีดความสามารถสำหรับการช่วยเหลือจากจังหวัดภูเก็ตนะคะตอนนี้มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตได้ระดมกำลังเจ้าที่และอุปกรณ์เดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยตั้งแต่วันที่ช่วงค่ำของวันที่26กันยายนที่ผ่านมาค่ะขบวนรถเนี่ยได้ออกไปช่วงเวลาประมาณ 19:30 นของวันที่26กันยายนนะคะโดยมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตค่ะเดินทางไปถึงกรุงเทพมหานครในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ค่ะก็ได้เข้าปฏิบัติการนะคะเพื่อช่วยเหลือนะคะในส่วนของบริเวณแยกนิด้าถนนสีบุรพาเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครแล้วก็สามารถช่วยเหลืออุปยพเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางนะคะได้ประมาณ100คนแล้วก็ช่วยลำเลียงอาหารน้ำเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องประชาชนที่ติดค้างภายในอาคารแล้วก็ชุมชนประมาณอีกกว่า500หลังคาเรือนค่ะ500กว่าหลังคาเรือนนะคะซึ่งมูลนิธิกุศลธรรมก็มีการจัดกำลังเข้าปฏิบัติภารกิจกว่า13นายด้วยกันนะคะแล้วก็นำยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะยกสูงนะคะ1คันแล้วก็รถ6ล้อ1คันรถตู้1คันรวมไปถึงเรือ3ลำนะคะประกอบด้วยเรือท้องแบน2ลำแล้วก็เรือยางอีก1ลำพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ PFD นะคะ15ตัวเสื้อชูชีพอีก20ตัวอุปกรณ์ส่องสว่างแล้วก็อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบอุทกภัยค่ะแล้วก็ในวันนี้ค่ะวันที่28กันยายนมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตจะถอนกำลังออกจากกรุงเทพมหานครและเคลื่อนกำลังไปยังจังหวัดปราจีนบุรีค่ะตามคำร้องขอในการสนับสนุนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อร่วมภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยแล้วก็นำกำลังคนเรือท้องแบนเครื่องมืออุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นเข้าไปสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะนอกจากนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยังกล่าวเพิ่มเติมในตอนท้ายนะคะคุณผู้ฟังค่ะว่าการสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้นั้นเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะเป็นการรวมพลังของเครือข่ายภาคประชาชนรวมไปถึงภาคประชาสังคมอย่างมูลนิธิค่ะในการระดมกำลังและก็ทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพร้อมขอส่งกำลังใจไปยังพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและขอให้ทุกฝ่ายเร่งฟื้นฟูให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะนั่นก็คือข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่โอ้โหเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีอยากจะเล่าเหตุการณ์เมื่อวานนี้ค่ะที่ทางจังหวัดภูเก็ตค่ะจัดพิธีหรือว่าจัดข บวนต้อนรับขออภัยค่ะขบวนต้อนรับน้องเนเน่บอกว่าสมเกียรติมากเลยทีเดียวกับความเป็นแชมป์โลกอเมริกันก็อตทาเลนต์ของน้องเนเน่นะคะนางสาวรัติการอําลอยแล้วก็ครอบครัวต้องขอบคุณในน้ำใจของน้องเนเน่รวมไปถึงครอบครัวด้วยแม้นว่าการเดินทางจากต่างประเทศที่ใช้เวลาเดินทางมาอย่างยาวนานมาถึงจังหวัดภูเก็ตในช่วงเช้านะคะก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีอย่างอบอุ่นจาก FT แฟนคลับจากชาวภูเก็ตจากหลายๆฝ่ายนะคะที่สนามบินพักร่างกายได้ไม่กี่ชั่วโมงค่ะก็เดินทางมาร่วมขบวนต้อนรับนะคะจากจังหวัดภูเก็ตที่จัดกันอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวโดยทางจังหวัดภูเก็ตร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะคะรวมไปถึงทางเทศบาลนครภูเก็ตแล้วก็หลายภาคส่วนเลยทีเดียวที่จัด ขบวนต้อนรับหรือว่าจัดพิธีต้อนรับน้องเนเน่อย่างสมเกียรติเลยทีเดียวมีอยู่ช่วงก่อนที่จะมีรถแห่ค่ะน้องเนเน่ได้เข้าร่วมที่องค์การห้องหอประชุมหรือว่าอาคารคอซิมบีองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งมีทางด้านนายชวนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตค่ะร่วมให้การต้อนรับน้องเนเน่นะคะท่ามกลางพี่น้องประชาชนแฟนคลับก็ไปรอให้การต้อนรับที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตก็จำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เปิดใจถึงความรู้สึกนะคะจากเหตุการณ์สำคัญต่างๆแล้วก็เปิดเวทีแสดงมินิคอนเสิร์ตเล็กๆน้อยๆด้วยบริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ตไปติดตามได้จากเพจข่าวเยอะแยะมากมายรวมไปถึงเพจสวทภูเก็ต PRD ค่ะแต่เวลาหมดลงแล้วค่ะส่งไม้ต่อให้กับสวทพังงานะคะอีก1ชั่วโมงกับรายการเครือข่ายในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้ดิฉันณพันธ์ภายพันธ์น้องตาธีรพลเดโชชัยสกุลรวมไปถึงทีมงานสวทภูเก็ตต้องขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนมาเจอกันได้กับเล่าข่าวดํามันนะคะในช่วงของ 10:00 น. ถึง 11:00 น. ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการกลุ่มฝนภาคตะวันออกและภาคกลางมีแนวโน้มลดลงพร้อมปรับแผนระบายน้ำเขื่อนต่างๆเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังลดผลกระทบให้กับประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.คาดกลุ่มฝนภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มลดลงพร้อมปรับแผนระบายน้ำเขื่อนเร่งลดผลกระทบประชาชนช่วงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ฝนจะเคลื่อนขึ้นภาคเหนือและตะวันตกเตือนฝนจะตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาตากและกำแพงเพชรให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งในเขตเมืองช่วง 1-2 วันนี้ขณะที่ฉะเชิงเทราอาจมีระดับน้ำเพิ่มอีก 20-30 เซนติเมตรตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง30กันยายนนี้เขื่อนขุนด่านประการชนระบายน้ำวันละ15ล้านลูกบาศก์เมตรคาดใช้ 3-7 วันปรับระดับน้ำเข้าสู่เกณฑ์ควบคุมโดยปริมาณน้ำที่ระบายออกจากเขื่อนจะไม่ส่งผลกระทบต่อระดับน้ำปัจจุบันมากนักส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระบายวันละ2ล้านลูกบาศก์เมตรด้านเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขอประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยเฝ้าระวังผลกระทบทางนี้สทนช.กำชับหน่วยงานเร่งระบายน้ำท่วมขังพร้อมแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าและติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและดินสไลด์การรถไฟแห่งประเทศไทยปรับแผนเดินรถสายตะวันออก8ขบวนหลังระดับน้ำบางพื้นที่เริ่มคลี่คลายจากสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟสายตะวันออกในหลายพื้นที่รวมถึงพื้นที่เขตชั้นในกรุงเทพซึ่งขณะนี้ยังมีบางช่วงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขณะที่บางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จึงปรับแผนการเดินรถสายตะวันออกโดยวันนี้ได้ปรับเปลี่ยนต้นทางปลายทางของขบวนรถจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงเป็นสถานีบ้านทับช้างจำนวน8ขบวนได้แก่เที่ยวเช้าสำหรับผู้โดยสารเดินทางเข้าสู่กรุงเทพจำนวน4ขบวนคือขบวนรถที่372ให้บริการช่วงปราจีนบุรีบ้านทับช้างขบวนรถที่380ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างขบวนรถที่384ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างขบวนรถที่388ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้าง เที่ยวเย็นสำหรับผู้โดยสารเดินทางออกจากกรุงเทพจำนวน4ขบวนคือขบวนรถที่371ให้บริการช่วงบ้านทับช้างปราจีนบุรีขบวนรถที่379ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราขบวนรถที่383ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราและขบวนรถที่391ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราทั้งนี้จะมีการประเมินสภาพเส้นทางและปรับแผนการเดินรถให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนักกีฬาบ็อกเซียชุดเอเชียนพาราเกมต้องอพยพออกจากสนามราชมังคลากีฬาสถานหลังน้ำยังท่วมสูงและกระแสไฟฟ้าถูกตัดนักกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยชุดเอเชียนพาราเกม2026พร้อมผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ต้องอพยพออกจากศูนย์ฝึกบ็อกเซียเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ภายในสนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากหลังเดินทางไปฝึกซ้อมเพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้แต่ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเข้าท่วมพื้นที่สูงประมาณ90ถึง140เซนติเมตรและมีการตัดกระแสไฟฟ้าโดยทางสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองได้ประสานเจ้าหน้าที่ใช้เรือลำเลียงนักกีฬาออกมายังพื้นที่ปลอดภัยก่อนย้ายเข้าพักที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วโดยไม่มีรายงานนักกีฬาได้รับอันตรายแพนด้ายักษ์คู่ใหม่จากจีนเดินทางถึงสวนสัตว์แอตแลนตาของสหรัฐแล้วหลังผู้นำจีนประกาศมอบให้สหรัฐเพื่อแสดงมิตรภาพระหว่างสองประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าจีนส่งแพนด้ายักษ์2ตัวได้แก่ผิงผิงแพนด้าเพศผู้และฝูช่วงแพนด้าเพศเมียซึ่งขณะนี้เดินทางมาถึงสวนสัตว์แอตแลนตาในรัฐจอร์เจียของสหรัฐแล้วเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนประกาศมอบแพนด้ายักษ์ให้แก่สหรัฐเพื่อแสดงมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยผิงผิงและฝูช่วงมีกำหนดอยู่ที่สวนสัตว์แอตแลนตาเป็นเวลา10ปีน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
7: คุณกำลังฟังวิทยุออนไลน์ยุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชนสวทตะกั่วป่า FM 90.25 radio.prd.go.th/ตะกั่วป่าสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยฉับไวทุกสถานการณ
2: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: เสน่ห์ภาษาถิ่นไทยไม่เหมือนใครในโลกเอกลักษณ์ท้องถิ่นคือรากเหง้าความงดงามของชาติ
9: สวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีเจ้า
12: สบายดีสุภูสุนาม
8: เหนืออีสานกลางใต้ต่างร้อยเรียงความหลากหลายล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวในหัวใจความภูมิใจแห่งแผ่นดินเอกลักษณ์ท้องถิ่นเอกลักษณ์ชาติไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
13: ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
14: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซฟบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
13: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคสต
14: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอนามันค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังวันที่28กันยายนพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอริสาศิรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะก็ขอทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังจากทางวิทยุ FM 100เมกะเฮิรตซ์และคุณผู้ฟังที่รับฟังกันสดๆณตอนนี้นะคะทาง Facebook Live สวทพงานเรดิโอกันด้วยรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังจากสถานีคลื่นข่ายนะในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็พื้นที่ส่วนรับสัญญาณจากตะกั่วป่ากันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคะในช่วงต้นที่น้องฝนได้เปิดเพลงไปในวันนี้นะก็เป็นเพลงเกี่ยวกับชาติไทยซึ่งแน่นอนค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของชาติไทยของเรานะวันที่28กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ109ปีที่แล้วนะคะวันนี้เองนะคะก็จะเป็นในวันที่มีการจัดตั้งค่ะคุณผู้ฟังเป็นวันที่พระราชทานธงไตรรงค์ให้เป็นธงชาติไทยนะคะโดยเพื่อที่จะ เรามีการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ให้เป็นธงชาติไทยซึ่งได้พิธีมอบในวันนี้ค่ะทั้งนี้คุณผู้ฟังคะผ่านมาแล้ว109ปีนะธงชาติไทยที่สะบัดพิ้วอยู่หน้าหน่วยงานต่างๆนะรวมไปถึงบ้านเรือนต่างๆนะที่สะบัดพิ้วสวยงามนะที่มีไปด้วยสีแดงสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินค่ะซึ่งแต่ละสีล้วนมีความหมายในตัวทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ฟังเหมือนที่เราเคยท่องกันตอนเด็กๆค่ะคุณผู้ฟังสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ไทยค่ะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในความเสียสละของบรรพบุรุษไทยนะในทุกยุคทุกสมัยที่ใช้ในการป้องกันรักษาดินแดนของเรานะให้อยู่ยังปัจจุบันนี้นะก็ถือว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นวันสำคัญนะคะของชาติไทยของเรานะก็ถือโอกาสนี้ค่ะเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะคะร่วมสำนึกและก็รำลึกในความเป็นไทยของเราแล้วก็ให้นึกถึงความเสียสละที่บรรพบุรุษของเรานะได้มีการปกป้องรักษาดินแดนของเราให้อยู่จนถึงปัจจุบันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็ถืออีกหนึ่งวันสำคัญที่เป็นวันสำคัญของชาติเลยก็ว่าได้ค่ะคุณผู้ฟังเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมารับฟังในเรื่องราวข่าวสารที่น้องน้ำฝนนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กันค่ะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลบอดแคสเตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่นเมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
5: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
2: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
3: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาติดตามกันในเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับช่วงนี้เลยนะน้ำท่วมนะในหลายพื้นที่ภาคกลางนะคะคุณผู้ฟังซึ่งทั้งนี้ค่ะในส่วนของภาคใต้ของเราเองก็มีในเรื่องราวฝนนะคะเพราะว่าเราอยู่ในช่วงฤดูฝนทั้งนี้ค่ะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางนะคะคุณผู้ฟังก็ทางนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้มีการลงติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยแล้วก็การระบายน้ำในคลองเปรมประชากรบริเวณชุมชนร่วมพัฒนานะคะเขตหลัก4เขตบางกะปิค่ะกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะช่วยแก้ไขปัญหาแล้วก็ช่วยความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ค่ะทั้งนี้ค่ะก็ได้มีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก็กำชับส่วนราชการแล้วก็ในอำเภอค่ะลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเพื่อที่จะสำรวจความเป็นอยู่แล้วก็ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะถึงระดับหมู่บ้านกันเลยนะคะทั้งนี้ค่ะก็ต้องยกมีการระดมสัมภาระกำลังนะคะทรัพยากรเครื่องจักรแล้วก็ยานพาหนะที่มีความจำเป็นนะคุณฟังหากมีจังหวัดใดนะคะเกิดอุทกภัยหรือว่าเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตพื้นที่เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยได้ทันทีค่ะทั้งนี้ค่ะหากต้องการขยายในเรื่องของขอวงเงินทดลองราชการเพื่อให้แจ้งมายังกลุ่มป้องกันและสาธารณภัยค่ะโดยเน้นให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็มีการในเรื่องของการแจกจ่ายอาหารกล่องก็ต้องมีคุณภาพดีด้วยเพียงพอนะในปริมาณที่เพียงพอแล้วก็มีการแจ้งเตือนภัยเซลบัตแคสข้อความแจ้งเตือนต้องมีความกระชับเข้าใจง่ายแล้วก็สื่อสารแบบตรงไปตรงมาในพื้นที่ใดว่ามีน้ำท่วมหรือเปล่านะประชาชนต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างค่ะในด้านของการเยียวยาค่ะก็ให้กลุ่มป้องกันและสาธารณภัยค่ะแล้วก็กลุ่มส่งเสริมการขออภัยค่ะกลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะเร่งประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะมีการสำรวจความเสียหายแล้วก็เยียวยาโดยเร็วที่สุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ค่ะแล้วก็ในส่วนของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะก็จะเป็นกลไกการจ่ายเงินเยียวยาค่ะให้ทางกรมป้องกันและสาธารณภัยค่ะเร่งเตรียมการประสานงานกับหน่วยงานคณะกรรมการกำกับแล้วก็ส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนค่ะนอกจากนี้ค่ะทางนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นกรณีพิเศษนะคะเพื่อพิจารณาสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะโดยมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานนะคะบูรณาการความร่วมมือค่ะเพื่อให้การแก้ไขปัญหาแล้วก็รับมือกับสถานการณ์และเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่กันด้วยให้สถานที่ราชการทุกแห่งนะคะจะเป็นที่ที่ประชาชนนะสามารถนำยานพาหนะมาจอดได้โดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะทั้งนี้ค่ะก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบทุกข้อข่าวสารที่ถูกต้องแล้วก็เป็นแนวทางเดียวกันค่ะแล้วก็ทางคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีมติเห็นชอบให้วันนี้นะคะวันที่28แล้วก็วันพรุ่งนี้ค่ะ29กันยายนเป็นวันหยุดกรณีพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีนะคะแล้วก็ปทุมธานีรวมถึงสมุทรปราการกันด้วยค่ะซึ่งในส่วนของพื้นที่ต่างๆนะในส่วนภาคกลางก็ถือว่าตอนนี้ปริมาณน้ำบางพื้นที่ก็มีการลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ในช่วงของบางพื้นที่ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะทั้งนี้ค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนค่ะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะหลีกเลี่ยงในพื้นที่แล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของไฟดูดกันด้วยนะคะมาดูในส่วนประเด็นถัดมาค่ะเป็นแนวเรื่องของหน่วยงานภาครัฐต่างๆนะคะไม่ว่าจะกระทรวงต่างๆก็ช่วยกันเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะทั้งแนวเรื่องของธนาคารรัฐธนาคารพาณิชย์ค่ะก็พักในเรื่องของการชำระหนี้แล้วก็ลดดอกเบี้ยรวมไปถึงการซ่อมแซมบ้านแล้วก็ฟื้นฟูอาชีพให้กับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกันด้วยค่ะทางด้านนายพิพัฒน์พร้อมพัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ได้มีการสั่งการดูแลช่วยเหลือประชาชนใน22จังหวัดค่ะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางนะคะผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยฟอกไตค่ะ ทั้งนี้ค่ะแล้วก็ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังนะให้มีการบริการตรวจรักษารับยาแจกจาแล้วก็ส่งต่อผู้ป่วยรวมไปถึงการประเมินสุขภาพจิตส่งทีมสนับสนุนการบริการศูนย์พักพิงศูนย์ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์นะคะแล้วก็เปิดให้บริการในส่วนของทีมแพทย์ที่มีข้อมูลต่างๆในการรักษาแล้วก็ดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ในส่วนของกระทรวงดีนะคะนายชัยชนกชิดชอบค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะก็ได้มีการสั่งการให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาตินะคะจำกัดมหาชนหรือว่า NT ค่ะเข้าดูแลในเรื่องของระบบการสื่อสารค่ะในพื้นที่ศูนย์อพยพต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะแล้วก็เตรียมความพร้อมระบบสื่อสารฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดที่มีความเสี่ยงทั่วประเทศด้วยค่ะทางด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้มีการสั่งการทางกรมการค้าภายในช่วยเหลือประชาชนด้านสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นค่ะเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการแล้วก็ให้เกิดไม่ให้เกิดการขาดแคลนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีในส่วนของสถาบันการเงินค่ะยังเร่งออกมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะคะแล้วก็มีการเร่งช่วยเหลือและก็บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกค้าผู้ที่ได้รับผลกระทบให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำในกรณีที่นำไปใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินนะคะอย่างเช่นเรื่องของการสร้างบ้านหรือการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะรวมไปถึงโรงเรือนการเกษตรเครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตรค่ะรวมถึงการฟื้นฟูการผลิตที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติหรือว่าภัยพิบัติทั้งนี้ค่ะธนาคารออมสินนะคะก็ได้ออก4มาตรการสินเชื่อค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนค่ะอย่างแรกนะคะก็มีการพักชำระเงินต้นแล้วก็ไม่คิดดอกเบี้ยนานถึง3เดือนค่ะโดยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาการพักหนี้นะทางธนาคารก็ยกให้ทั้งหมดนะคะทั้งนี้ค่ะทางธนาคารกรุงไทยเองก็ได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ขออภัยค่ะลูกค้ารายย่อยนะแล้วก็ผู้ประกอบการ SME ค่ะช่วยลดภาระทางการเงินลดดอกเบี้ยแล้วก็ลดค่างวดชำระหนี้นะทั้งนี้ค่ะทางบริษัทประกันขออภัยค่ะบริษัท

ามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติได้โดยเร็ววันค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็เป็นในส่วนของในกระทรวงต่างๆนะคะคุณผู้ฟังที่ได้ออกมาตรการมาเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะมาติดตามอีกหนึ่งข่าวนะคะคุณผู้ฟังที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆนะช่วงนี้ว่าไทยของเราค่ะก็จะเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF World Bank นะคะในวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้นะคะก็ถือว่าจะเป็นการประชุมที่จะขับเคลื่อนทั้งการเงินการคลังและก็เศรษฐกิจของประเทศไทยของเราไปข้างหน้ารวมไปถึงหาสิ่งที่ไทยจะได้รับประโยชน์ก็คือการได้รับข้อมูลเลขเปลี่ยนต่างๆจากนานาชาตินะคะที่จะมาให้ความรู้ในตรงนี้กับเราในส่วนที่เรายังไม่ได้มีการพัฒนานะคะเราก็จะดำเนินการไปตามคำแนะนำทั้งนี้ค่ะในส่วนของข้อดีอีกหนึ่งอย่างนะคะนอกจากที่ผู้นำทางด้านการเงินต่างๆจากทั่วโลกมาเยือนที่ประเทศไทยเราแล้วนะคะสิ่งแรกที่เราจะได้นั่นคือเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะก็ถือว่าในช่วงนั้นเราก็จะได้รับการสนับสนุนในเรื่องของภาคธุรกิจนะต่างๆหลายต่างชาติก็เข้ามาดูในเรื่องของพื้นที่เศรษฐกิจต่างๆแล้วก็เป็นพื้นที่ในการลงทุนเพื่อที่จะต่างชาติจะได้เห็นในเรื่องของศักยภาพของประเทศไทยของเราที่พร้อมจะเป็นผู้นำทางการเงินในอนาคตได้ค่ะและอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังในเรื่องของการยกระดับโครงข่ายพื้นฐานนะคะคุณผู้ฟังที่จะนำในเรื่องของการสื่อสารต่างๆสายสื่อสารต่างๆลงพื้นดินเพื่อที่จะรองรับการประชุมในครั้งนี้ค่ะทางบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนนะคะหรือว่า NT ค่ะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านของโครงสร้างพื้นฐานระบบสื่อสารแล้วก็ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นะคะเพื่อสนับสนุนการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ค่ะซึ่งประเทศไทยของเรานะคะก็เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะทั้งนี้ค่ะทางกรรมการผู้จัดการใหญ่ NT ก็ได้มีการกล่าวในส่วนของการรับผิดชอบการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบโครงข่ายทั้งหมดนะคะทั้งด้านระบบสื่อสารระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ค่ะสำหรับการจัดงานนะก็มีพื้นที่ครอบคลุมหลักในส่วนของศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะคุณผู้ฟังเป็นพื้นที่ในการลงทะเบียนบริเวณหน้างานแล้วก็พื้นที่ลงทะเบียนบริเวณโรงงานยาสูบเพื่อให้การดำเนินงานแล้วก็ให้การบริการในช่วงการประชุมนี้นะคะมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความต่อเนื่องค่ะที่สำคัญค่ะเป็นการรองรับการประชุมระดับโลกทั้งด้านเสถียรภาพของโครงข่ายความมั่นคงทางไซเบอร์นะก็ความปลอดภัยรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ค่ะเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกแล้วก็เป็นการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการประชุมสำคัญในระดับนานาชาติของประเทศค่ะสำหรับโครงสร้างพื้นฐานนะคะทาง NT ก็มีการจัดตั้งติดตั้งโครงสร้างการเชื่อมโยงโครงข่ายผ่านสายการเดินสายครอบคลุมในพื้นที่นะแล้วก็ให้บริการในส่วนของอินเทอร์เน็ตพร้อมระบบป้องกัน DDoS นะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะยังมีการจัดเตรียม Voice Solution เพื่อรองรับการติดต่อสื่อสารทั้งภายในแล้วก็ภายนอกประเทศรวมไปถึง IP Phone นะคะและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนระบบการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์รวมไปถึงการติดตั้งไฟวอลแล้วก็ในส่วนของการทำงานควบคู่กันไปมีการทดลองผลการทดสอบนะคะการประเมินความปลอดภัยทั้งระบบและรวมไปถึงการเชิญสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาตินะคะร่วมกันตรวจสอบและก็รองรับความปลอดภัยทางระบบค่ะทั้งนี้ค่ะทาง NT ก็ยังมีการเฝ้าระวังการตรวจสอบวิเคราะห์และก็การแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะในศูนย์ของ NOC นะก็มีระบบเน็ตเวิร์กนะทั้งภายในและภายนอกสถานที่ในการจัดงานค่ะแล้วก็มีศูนย์ Securityดูแลแนวเรื่องของการวิเคราะห์การตอบสนองแล้วก็แนวเรื่องของควบคุมเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะซึ่งในการปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทาง NT ก็จะเป็นผู้ดำเนินการค่ะทั้งนี้ค่ะก็ยังร่วมกันกับหน่วยงานภาคีดังอื่นๆนะคะในการดำเนินการนำสายไฟฟ้าแล้วก็สายสื่อสารลงในใต้ดินค่ะในส่วนของถนนพระราม4ถนนสาทรแล้วก็ถนนวิทยุ

0: โดยมีระยะทางทางการนำสายสื่อสารลงดินไปจนถึงรวมๆนะคะก็ประมาณ 11.3 กิโลเมตรค่ะแล้วก็สายไฟฟ้าลงดินในโดยรวมนะก็มีประมาณ 1.8 กิโลเมตรค่ะเพื่อที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสถานที่จัดงานประชุมให้มีความระเบียบแล้วก็มีความสวยงามเรียบร้อยเพื่อรองรับการประชุมครั้งสำคัญของประเทศไทยของเราค่ะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ฟังเพลงกันสักหนึ่งบทเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วก็พื้นที่รอบอันดามันกันค่ะ
1: พี่น้องเฮ้อขับรถอย่าว่างแต่ถึงเร็วชีวิตคนเรามันสำคัญกว่านั้นขี่รถขับรถต้องระวังขาดเข้มขัดให้เรียบร้อยใส่มั่วกันน็อกทุกครั้งไฟแดงก็หยุดอย่าไปฟื้นมือถือก็เก็บไว้ก่อนอย่าเล่นตอนขับอย่าคิดว่าไม่พร้อมอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรเพื่อตัวเราเองแล้วก็คนที่รออยู่ที่บ้านด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามกันในเรื่องราวที่เป็นประเด็นอยู่ณตอนนี้นะคะในส่วนของน้องเน่เชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะจากที่น้องเน่เด็กภูเก็ตคนนี้ค่ะก็ได้มีการไปคว้าแชมป์จากรายการอเมริกาก็อตแทเลนต์ในซีซั่นที่21มานะคะเพื่อที่จะซึ่งน้องเองนะก็ได้รับเป็นเขาเรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นที่ยอมรับจากนานาชาตินะคะคุณผู้ฟังในการแสดงความสามารถค่ะซึ่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเองนะคะเมื่อวานน้องก็ได้เดินทางถึงจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ทางจังหวัดเองก็ได้ร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จให้กับน้องเน่ๆนะคะแชมป์อเมริกาก็อตแทเลนต์นะคะทั้งนี้ค่ะก็มีการสวมเสื้อฉันเกิดในรัชกาลที่10ค่ะพร้อมพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรตินะพร้อมมีพิธีเปิดวิธีพบปะประชาชนแล้วก็แฟนคลับกลางเมืองภูเก็ตกันค่ะคุณผู้ฟังจังหวัดภูเก็ตค่ะก็นำโดยพ่อเมืองภูเก็ตนะนายโชตินรินทร์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการจัดงานนะพิธีต้อนรับและก็ความแสดงความยินดีกับน้องเน่เน่นางสาวรัติการอําลอยค่ะแชมป์รายการอเมริกาก็อตแทเลนต์นะคะพร้อมครอบครัวนะห้องประชุมคอซิมบี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตค่ะก็มีนายโชตินรินทร์เกิดสมนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะเป็นประธานในพิธีแล้วก็มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมให้การต้อนรับด้วยค่ะซึ่งในครั้งนี้ค่ะน้องเน่ๆก็ได้สวมเสื้อที่มีข้อความฉันเกิดในรัชกาลที่9ค่ะเข้าร่วมพิธีต้อนรับแล้วก็แสดงความยินดีแสดงความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานแล้วก็ประชาชนที่มาร่วมต้อนรับด้วยนะในโอกาสทั้งสำคัญนะคะแห่งความภาคภูมิใจของชาวภูเก็ตและก็ชาวไทยทั่วประเทศค่ะคุณผู้ฟังจังหวัดภูเก็ตเองนะคะก็ได้จัดพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้แก่น้องเน่ๆและครอบครัวค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นที่ระลึกในโอกาสสำคัญแห่งความภาคภูมิใจดังกล่าวนะคะก่อนที่จะมีพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์นะคะประธานในพิธีก็ได้เข้าสู่พิธีการนะประกอบพิธีการเปิดกลวยถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ทั้งนี้ค่ะก็มีการมอบพระบรมฉายาลักษณ์แก่น้องและก็ครอบครัวค่ะท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปรับปลื้มและก็ความยินดีจากผู้เข้าร่วมด้วยนะทั้งนี้ค่ะในการชื่นชมในความสำเร็จของเยาวชนชาวภูเก็ตที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในระดับเวทีโลกนะทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเองก็ได้มีการกล่าวยินดีแล้วก็แสดงความชื่นชมความมุ่งมั่นความสามารถแล้วก็ความตั้งใจของน้องเน่ๆได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและก็เยาวชนไทยนะคะรวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการก้าวไปตามความฝันแล้วก็ความสำเร็จในระดับนานาชาติค่ะหลังจากนั้นค่ะก็ได้มีการกล่าวต้อนรับเป็นที่อย่างเป็นทางการนะน้องเน่ๆก็ได้ร่วมขบวนรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารถ EV ของเทศบาลนครภูเก็ตค่ะก็ได้มีการแห่รอบเมืองภูเก็ตนะเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวได้ร่วมการแสดงความยินดีอย่างใกล้ชิดท่ามกลางบรรยากาศแล้วก็ความอบอุ่นความภาคภูมิใจของชาวภูเก็ตทั้งจังหวัดค่ะทั้งนี้ค่ะน้องเน่ๆนะก็ได้มีการขึ้นเวทีบนเพื่อที่จะพบปะแฟนคลับนะฮะแล้วก็แสดงความสามารถพิเศษกับวงโอโซนค่ะแล้วก็สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากเลยนะคะก็ถือว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจนะเป็นภาพที่บรรยากาศชื่นมื่นนะคะคุณผู้ฟังเป็นบรรยากาศที่ผู้คนต่างหลากหลายเข้ามาแสดงความยินดีกับน้องนะคะแล้วก็น้องก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็พื้นในส่วนกับคนไทยของเราด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมค่ะสำหรับเยาวชนคนไทยนะคะที่มีความสามารถก็อย่าเก็บไว้นะคะเอาออกมาโชว์ให้กับชาวโลกได้เห็นนะคะเรื่องราวต่างๆที่เป็นความสามารถที่อยากจะบอกต่อให้กับชาวโลกได้รับรู้ก็สามารถแสดงออกมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นในด้านของดนตรีศิลปะต่างๆนะคะรวมไปถึงในด้านอื่นๆเราทุกคนต่างมีความสามารถเป็นของตัวเองนะคะทั้งนี้ค่ะในเรื่องราวของน้องเน่ๆก็จะเป็นในเรื่องของแรงบันดาลใจนะคะให้กับเด็กไทยของเราอีกหลายๆคนที่จะกล้าที่จะก้าวเข้าสู่เวทีเพื่อที่จะทำความฝันของตนเองให้สำเร็จในอนาคตค่ะก็ให้กำลังใจกันนะคะสำหรับเด็กๆและเยาวชนคนไทยคนอื่นๆที่อยากที่จะ แสดงศักยภาพของตนเองให้กับชาวโลกได้รับรู้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาติดตามกันในเรื่องของข่าวสารจากกฟผ.กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังซึ่งทางกฟผ.ก็มีเรื่องราวข่าวสารนะที่จะมาส่งต่อบอกต่อให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะกระทรวงพลังงานร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะคะและก็ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ค่ะก็ได้มีการเดินหน้าส่งเสริมการประหยัดพลังงานค่ะภายใต้แนวคิด Smart Living to Big Power นะคะยิ่งเล็กแต่ยิ่งใหญ่นะพร้อมขยายโอกาสโครงการฉลากประหยัดพลังงานเบอร์5ให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์แล้วก็การใช้งานมากขึ้นค่ะเพื่อที่จะช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศแล้วก็สนับสนุนเป้าหมาย Net Zero ในอนาคตด้วยสำหรับโครงการฉลากประหยัดพลังงานเบอร์5นะคะก็ดำเนินงานมานานกว่า33ปีแล้วนะคะคุณผู้ฟังปัจจุบันค่ะก็มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรองรับ46ประเทศประเภทนะคะคุณผู้ฟังรวมถึงฉลากมากกว่า592ล้านดวงค่ะครอบคลุมตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนไปจนถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในอาคารธุรกิจและก็ภาคโรงงานอุตสาหกรรมนะคะคุณผู้ฟังล่าสุดค่ะก็มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เบอร์5เพิ่มอีก5ประเภทนะคะได้แก่เครื่องอัดอากาศแบบเกลียวค่ะฉนวนกันความร้อนอุณหภูมิต่ำคอมเพรสเซอร์เครื่องทำความเย็นนะเครื่องแช่เย็นและก็เครื่องแช่แข็งอย่างรวดเร็วและก็เครื่องดูดฝุ่นชนิดลากพื้นเพื่อที่จะเพิ่มทางเลือกในการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานให้กับประชาชนและก็ภาคธุรกิจนะคะคุณผู้ฟังนอกจากนี้ค่ะยังมีการปรับโฉมนะคะในส่วนของเว็บไซต์ฉลากเบอร์5เพื่อให้ผู้ประกอบการนะมีการลงทะเบียนขอรับการรับรองได้สะดวกมากขึ้นค่ะขณะที่ประชาชนก็สามารถใช้ข้อมูลประกอบการกับการเลือกซื้อแล้วก็เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับผลิตภัณฑ์เบอร์5ในแต่ละระดับตลอดอายุการใช้งานได้ด้วยนะเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในเรื่องของราคาในการซื้อค่าไฟแล้วก็ความคุ้มค่าในระยะยาวค่ะที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังคะโครงการการกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานต่างๆก็สามารถลดการใช้ไฟฟ้าสะสมได้ประมาณ 53,180 ล้านหน่วยนะลดการใช้ไฟฟ้าแล้วก็ลดพลังงานความร้อนได้ถึง14.2 แล้วก็ลดในเรื่องของปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 24.5 ล้านตันค่ะสะท้อนว่าความประหยัดพลังงานจากเรื่องเล็กๆนะคะเมื่อเกิดขึ้นในวงกว้างก็สามารถสร้างผลลัพธ์ที่สำคัญต่อพลังงานแล้วก็สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยของเราได้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็ถือว่ามาร่วมด้วยช่วยกันค่ะในการประหยัดพลังงานเพื่อโลกของเรานะในอนาคตไม่ได้เพื่อใครเลยนะคะคุณฟังก็เพื่อที่จะให้โลกของเราน่าอยู่แล้วก็ลดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยในช่วงนี้นะคะก็อาจจะเป็นในส่วนหนึ่งละกันนะคุณฟังมาช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ทรัพยากรโลกรวมไปถึงพลังงานเราช่วยกันใช้พลังงานสะอาดให้ได้มากที่สุดทดแทนในเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าที่อาจจะทำให้เกิดมลพิษหรือว่าอาจจะทำให้เกิดความสูญเสียในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่สิ้นเปลืองนะคะคุณผู้ฟังใช้พลังงานสะอาดเพื่ออนาคตที่ดีของลูกหลานของเราในอนาคตค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อช่วงต้นของรายการในที่น้องฝนกล่าวถึงในวันสำคัญวันหนึ่งใช่ไหมคะในเรื่องของวันพระราชทานธงชาติไทยในวันนี้เองค่ะคุณผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดพังงาของเรานะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยในวันที่28กันยายนปี2569ค่ะนำโดยนายแพรรัตน์เพชรดวลผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะพร้อมด้วยนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายสราวุธธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาแล้วก็นำหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ค่ะร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยในวันที่28กันยายนปี2569ค่ะณบริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดพังงาค่ะโดยร่วมกันเชิญธงชาติไทยนะคะขึ้นสู่ยอดเสาแล้วก็ร้องเพลงชาติไทย เพื่อที่จะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและทรงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้ธงแตงรงเป็นธงชาติไทยตลอดจนเป็นการสร้างความภาคภูมิใจแล้วก็สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของธงชาติไทยซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยแล้วก็ความสามัคคีของคนชาติของคนไทยของเราทุกคนด้วยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งไม่ใช่แค่การที่เราจะไปเพียงแค่ยืนเคารพธงชาติหน้าเสาธงตอนเช้าๆทุกๆวันนะคุณผู้ฟังการเขาเรียกว่าการทำความดีหรือว่าการดำเนินชีวิตให้กับที่ดีไม่เบียดบังคนผู้อื่นไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและก็ไม่ทำให้ประเทศชาติเสื่อมเสียชื่อเสียงก็ถือว่าเป็นการสร้างความตระหนักและสร้างความสำคัญแล้วก็เป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้เราคนไทยนะคะเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษของเราในอนาคตแล้วก็สืบต่อไปด้วยค่ะคุณผู้ฟังเอาละค่ะเรามาติดตามกันในเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะนอกจากในพื้นที่ส่วนภาคกลางนะที่มีในส่วนของพื้นที่เป็นพื้นที่อุทกภัยไปแล้วนะคะณตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการเยียวยานะคะในส่วนของการพยากรณ์ต่างๆในพื้นที่ทั่วประเทศไทยของเรารวมไปถึงภาคใต้ของเรากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะในบริเวณภาคเหนือนะคะคุณผู้ฟังด้านฝั่งตะวันตกและตอนล่างค่ะภาคกลางตอนด้านตะวันตกและก็ภาคตะวันออกนะคะก็ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะส่วนภาคอื่นก็จะมีปริมาณฝนที่ลดลงแต่ก็ยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะก็ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะในบริเวณภาคเหนือนะคะภาคกลางภาคตะวันออกระมัดระวังจากฝนตกหนักถึงฝนตกหนักมากและฝนที่อาจจะตกสะสมในระยะนี้ด้วยซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมสะสมรวมไปถึงน้ำล้นตลิ่งนะคุณผู้ฟังน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มกันด้วยค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะคุณผู้ฟังคะทั้งนี้ค่ะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่ทะเลอ่าวมาตาบันแล้วนะคะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยอยู่นะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและก็อ่าวไทยตอนบนก็มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะก็มีคลื่นสูงสูงถึง 2-3 เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะคุณผู้ฟังก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะส่วนเรือเล็กค่ะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะแล้วก็อ่าวไทยตอนบนก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วยจนถึงวันนี้ค่ะ28 กันยายน 2569ค่ะมาดูปริมาณฝนฟ้าอากาศในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 30-34 องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะแล้วก็ตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคุณผู้ฟังคะทั้งนี้ค่ะในส่วนของพื้นที่ชายฝั่งนะคะก็จะสังเกตเห็นธงแดงรอบบริเวณชายฝั่งกันทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ฟังก็สำหรับนักท่องเที่ยวนะคะก็ระมัดระวังในเรื่องของก็หลีกเลี่ยงเลยล่ะค่ะในเรื่องของการลงเล่นน้ำนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีการปักธงแดงนั่นหมายความว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดคลื่นสูงนะคะแล้วก็งดในเรื่องของการลงเล่นน้ำในระยะนี้กันด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมาช่วงท้ายรายการกับน้องน้ำฝนค่ะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
2: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผายาไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
2: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทั้งอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิทัล

0: นแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
1: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซฟบอสแคสต์คอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
0: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคสต
1: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
3: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
2: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
0: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
5: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
4: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
5: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
4: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
5: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
4: เฮ้ย
5: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้รายการของเราเดินทางมาจนถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะสำหรับรายการร้อยเรื่องอนามันค่ะเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารไม่ว่าจะเป็นจากหน่วยงานภาครัฐนะคะทั้งจากส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคค่ะรวมไปถึงเรื่องราวในพื้นที่จังหวัดพังงารวมไปถึงพื้นที่รอบอนามันมาบอกกล่าวให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องน้ำฝนนะคะแล้วก็รายการร้อยเรื่องอนามันก็ต้องขอบคุณคุณฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังทางวิทยุ FM 100เมกะแล้วก็คุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังจากทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอกันด้วยค่ะรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังจากสถานีเครือข่ายไม่ว่าจะในพื้นที่กระบี่นะคะพื้นที่ภูเก็ตแล้วก็พื้นที่ระนองก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะน้องน้ำฝนก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมรายงานหลายเส้นทางในกรุงเทพมหานครยังมีน้ำท่วมสูงรวมถึงชุมชนใหญ่เคหะคลองจันทร์เคหะร่มเกล้าและเคหะรามอินทราสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติปรับแผนระบายน้ำเขื่อนต่างๆเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังลดผลกระทบให้กับประชาชนเนื่องจากยังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำล้นตลิ่งผู้นำสหรัฐระบุว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ถูกตำรวจอังกฤษจับกุมมีเจตนาสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ให้กับฐานทัพอากาศในอังกฤษที่สหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านบิลภูริพลบุญสอนคว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรชายเอเชียนเกม2026พร้อมเตรียมลุ้นเหรียญทองที่3ในการแข่งขันวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายค่ำวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกรุงเทพมหานครเร่งเดินเครื่องสูบน้ำคลองสายหลักเต็มกำลังดึงน้ำออกจากชุมชนหลังสถานการณ์ฝนเบาลง
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสถานการณ์ฝนในพื้นที่เริ่มผ่อนคลายลงหลังหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวออกไปแม้จะมีฝนเล็กน้อยเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งกรุงเทพมหานครได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำและบริหารประตูระบายน้ำเต็มกำลังเพื่อลดระดับน้ำในคลองสายหลักทั้งคลองประเวศบุรีรมย์และคลองราดพร้าวซึ่งจะช่วยดึงน้ำจากถนนและชุมชนลงสู่ระบบระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันเส้นทางสัญจรหลักเช่นถนนเพชรบุรีและวิภาวดีรังสิตเริ่มทยอยเปิดการจราจรและเดินทางได้สะดวกขึ้นทั้งนี้กรุงเทพมหานครยังคงเน้นเร่งระบายน้ำในฝั่งตะวันออกและเร่งผลักดันน้ำในคลองแสนแสบกับคลองประเวศบุรีรมย์โดยใช้เครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมปัจจุบันมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 329,000 ครัวเรือน 700,000 คนโดยเฉพาะในเขตลาดกระบังบางกะปิคันนายาวสะพานสูงสวนหลวงและหลัก4
2: ตอนนี้หย่อมก็ไปอยู่ทางตะวันตกนะฮะแต่ก็ยังมีฝนอยู่บ้างนะฮะทางด้านฝั่งตะวันออกแต่ว่าในระยะไกลๆก็ไม่ได้มีแต่ก็มีพวกก้อนที่มาจากทางทะเลก็เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ขึ้นมาสถานการณ์ก็ไม่ได้รุนแรงเหมือนเมื่อ 2-3 วันก่อนนะเมื่อช่วงที่หนักๆเพราะว่าตัวหย่อมของกอกาก็ได้ออกไปแล้วที่ก็เป็นลมมรสุมธรรมดาก็จะมีฝนเข้ามาบ้างเป็นระยะนะ
1: ด้านนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้เร่งระบายน้ำผ่าน2คลองสายหลักทางฝั่งตะวันออกได้แก่คลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วที่สุดซึ่งจะช่วยเปิดทางให้คลองสายต่างๆในพื้นที่เร่งสูบน้ำมาเติมลงคลองสายหลักได้สำหรับบางพื้นที่ระดับน้ำในคลองแสนแสบเริ่มลดลงอาทิถนนเพชรบุรีตัดใหม่และรามคำแหงทำให้สามารถทยอยสูบน้ำจากคลองย่อยเส้นคลองจิกเพื่อช่วยระบายน้ำในพื้นที่ซอยเทพลีลาและรามคำแหงได้แล้วขณะที่เขตลาดกระบังเป็นจุดที่บริหารจัดการยากที่สุดเนื่องจากอยู่ตะวันออกสุดและต้องระบายน้ำผ่านคลองประเวศบุรีรมย์ระยะทางหลายสิบกิโลเมตรไปที่สถานีสูบน้ำพระโขนงซึ่งคาดว่าระดับน้ำในคลองสายหลักจะใช้เวลาประมาณ3วันในการลดระดับและอาจใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ในการระบายน้ำที่ท่วมขังตามบ้านเรือนประชาชนลงสู่ระบบท่อนอกจากนี้ได้เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองแสนแสบโดยนำคลองสามเสนและอุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันมาช่วยตัดยอดน้ำทั้งนี้อยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรงรวมถึงอุโมงค์รับน้ำคลองจันทน์คลองราดพร้าวเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมฝั่งตะวันออกในระยะยาวชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมรายงานหลายเส้นทางในกรุงเทพมหานครยังมีน้ำท่วมสูงรวมถึงชุมชนใหญ่เคหะคลองจันทร์เคหะร่มเกล้าและเคหะรามอินทราศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานข้อมูลถนนสายหลักที่ยังมีน้ำท่วมสูงได้แก่ถนนรามคำแหงช่วงตัดถนนพระราม9แยกลำสาลีและภายในซอยรามคำแหง24ถนนศรีนครินทร์ช่วงแยกลำสาลีตัดถนนพัฒนาการถนนนวมินทร์ช่วงแยกประเสริฐมนูกิจถึงแยกบางกะปิถนนสุวินทวงศ์ช่วงมีนบุรีถึงวัดแสนสุขถนนประเสริฐมนูกิจภายในซอยประเสริฐมนูกิจ27ถนนเสรีไทยช่วงแยกศรีบูรพาถึงตัดถนนลาดพร้าวถนนลาดพร้าวช่วงตัดถนนประดิษฐ์มนูธรรมรวมถึงบริเวณแยกแฮปปี้แลนด์แยกบางกะปิภายในซอยลาดพร้าว101/1และซอยลาดพร้าว122ถนนงามวงวานช่วงหน้าเรือนจำคลองเปรมและช่วงหน้าซอยชินเขต ถนนพหลโยธินช่วงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถึงกรมป่าไม้ถนนวิภาวดีบริเวณแยกหลัก4ขาออกยังมีน้ำท่วมเลนคู่ขนานถนนร่มเกล้าภายในซอยร่มเกล้า24ถนนนักกีฬาแหลมทองถนนสุวินทวงศ์ช่วงแยกเมืองมีนถึงแยกราชอุทิศถนนสีหบูรณุกิจช่วงแยกเมืองมีนถึงหน้าสำนักงานเขตมีนบุรีถนนเทศบาลสงเคราะห์ถนนกรุงเทพกรีฑาทั้งเส้นรัฐบาลแถลงสรุปสถานการณ์น้ำท่วมปริมาณฝนเริ่มลดลงและได้เคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีขนย้ายสิ่งของและอพยพเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยณทำเนียบรัฐบาลว่าปริมาณฝนเริ่มลดลงและได้เคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานครและกำลังเคลื่อนตัวออกจากพื้นที่ทั้งนี้หลายจุดระบายน้ำจึงสัญจรได้ตามปกติแล้วแต่ยังคงมีพื้นที่ท่วมขังในบางชุมชนได้แก่เคหะคลองจันเคหะร่มเก้าเคหะรามอินทราซอยประเสริฐมนูลกิจ27ซอยลาดพร้าว101ทับ1ซอยรามคำแหง24สาเหตุเนื่องจากการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางปะกงทำได้ยากจากระดับน้ำที่สูงจึงขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆเร่งระดมความช่วยเหลือเข้าสู่จุดดังกล่าวเป็นหลักควบคู่กับการบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยาน้ำที่ไหลจากภาคเหนือลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยายังคงจัดการได้เนื่องจากอ่างเก็บน้ำและเขื่อนทางเหนือยังสามารถรองรับน้ำได้อีกมากพร้อมเตือนภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน
4: พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังในวันนี้แล้วก็ขอแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนฟังหน่วยงานในพื้นที่และอาจจะต้องมีการเตรียมตัวในการอพยพเคลื่อนย้ายนะครับก็คืออำเภอหนองปลืออำเภอบ่อพลอยครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากแม่น้ำแม่กลองเนี่ยก็จะนำสู่เขื่อนแม่กลองจะลงสู่เปิดสู่จังหวัดราชบุรีครับในจังหวัดราชบุรีก็ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันขอให้มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดตามการประกาศจากในพื้นที่ครับฝนก้อนเดียวกันก็จะไปสู่จังหวัดเพชรบุรีครับเป็นจุดเฝ้าระวังใหม่นะครับพื้นที่เฝ้าระวังมีอยู่4อำเภอครับแก่งกระจานท่ายางบ้านลาดและเมืองเพชรบุรีครับสาเหตุเนื่องจากมีฝนตกที่เหนือเขื่อนแก่งกระจานทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนครับ
3: นอกจากนี้รัฐบาลยังได้แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีขนย้ายสิ่งของและอพยพเนื่องจากกลุ่มฝนกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีปริมาณฝนสะสมสูงประมาณ200มิลลิเมตรต่อวันแม้เขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จะลดการระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำและลดภาระของแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่และแม่น้ำแม่กลองแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหนองปลือและอำเภอบ่อพลอยที่ขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมนพศรแก้วคำรายงาน
0: เทศบาลตำบลวังกาอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีระดมเจ้าหน้าที่เร่งกู้สถานการณ์ต้นไม้โค่นทับบ้านเรือนและกีดขวางจราจรบริเวณชุมชนดงศักดิ์และสามแยกวัดวังเพื่อเปิดเส้นทางและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนนายประกรณ์น้อยเกตนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลวังกะลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยทันทีภายหลังได้รับแจ้งเหตุต้นไม้หักโค่นทับบ้านเรือนและกีดขวางเส้นทางการสัญจรทั้งบริเวณถนนภายในซอยและถนนสายหลักในพื้นที่หมู่2ชุมชนดงศักดิ์และบริเวณ3แยกวัดวังอำเภอสังขละบุรีได้มอบหมายและสั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งดำเนินการนำเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เข้าตัดทอนพร้อมเคลื่อนย้ายซากต้นไม้ที่กีดขวางออกจากบริเวณที่เกิดเหตุโดยด่วนเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรขณะที่เส้นทางคมนาคมทางหลวงหมายเลข323สายทองผาภูมิสังขละบุรีพบต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโค่นกีดขวางการจราจรเป็นจำนวนมากรวมถึงผิวทางได้รับความเสียหายจากสภาพฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเข้าเคลียร์พื้นที่กีดขวางเพื่อเร่งเปิดเส้นทางให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วอย่างไรก็ตามตลอดเส้นทางดังกล่าวยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องสำหรับการสัญจรเบื้องต้นรถยนต์ขนาด าดเล็กและรถกระบะสามารถขับผ่านบริเวณจุดเกิดเหตุได้แล้วส่วนของรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ขอให้ชะลอการเดินทางหรือเผื่อเวลาในการเดินทางเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังคงต้องใช้เวลาดำเนินการเปิดช่องทางจราจรให้กว้างเพียงพอสำหรับรถขนาดใหญ่ขอความร่วมมือผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายเตือนรวมถึงคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีย้ำประชาชนพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนางทิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวว่าจังหวัดราชบุรีเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างเต็มที่หลังปริมาณน้ำในลุ่มน้ำแม่กลองยังอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังโดยบูรณาการทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำให้เตรียมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นสำหรับสถานการณ์น้ำเขื่อนแม่กลองยังคงมีการระบายน้ำประมาณ 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีการประเมินว่าอาจเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองคลองสาขาและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบ้านเรือนที่มีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กหรือบุคคลที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษควรวางแผนเคลื่อนย้ายคนและทรัพย์สินขึ้นสู่พื้นที่ปลอดภัยไปล่วงหน้าทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือตำรวจภูธรและหน่วยงานด้านความมั่นคงเพิ่มการตรวจตราในพื้นที่ประสบภัยเพื่อดูแลบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนป้องกันผู้ฉวยโอกาสก่อเหตุซ้ำเติมความเดือดร้อนรวมทั้งเตรียมมาตรการรองรับกรณีเกิดปัญหาสินค้าหรือสิ่งของจำเป็นขาดแคลนพร้อมขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรีเร่งประชาสัมพันธ์ข้อควรปฏิบัติด้านความปลอดภัยโดยประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมควรระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าไม่สัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะร่างกายเปียกหรือยืนอยู่ในน้ำและหากน้ำมีแนวโน้มเข้าถึงระบบไฟฟ้าภายในบ้านควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดจังหวัดราชบุรีขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมก่อนน้ำมาติดตามระดับน้ำและประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องเตรียมยาประจำตัวเอกสารสำคัญอาหารน้ำดื่มโทรศัพท์และอุปกรณ์สื่อสารให้พร้อมรวมทั้งดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กและผู้ที่ต้องพึ่งพิงเป็นพิเศษหากได้รับแจ้งให้อพยพหรือเคลื่อนย้ายขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยเร็วกรมชลประทานเฝ้าระวังน้ำลุ่มเจ้าพระยาเตรียมเพิ่มการระบายน้ำเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในสัปดาห์หน้าหากปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น
5: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นพิเศษหลังฝนตกในพื้นที่ภาคกลางและมีน้ำจากกลุ่มน้ำสแกกลางไหลลงมาเติมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยขณะนี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำประมาณ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจเพิ่มเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในสัปดาห์หน้าหากมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นพร้อมผันน้ำเข้าสู่ระบบคลองฝั่งตะวันออกและตะวันตกเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำส่วนกรุงเทพมหานครกรมชลประทานเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ผ่านระบบคลองและสถานีสูบน้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำบางปะกงพร้อมเพิ่มเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดสำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักเขื่อนสำคัญในภาคเหนือมีน้ำกักเก็บกว่า80%และยังมีช่องว่างรองรับน้ำขณะที่เขื่อนสิริกิติ์มีน้ำ91%และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์89%ส่วนภาคตะวันออกอ่างเก็บน้ำประแสมีน้ำเต็มความจุ 100% และเขื่อนขุนด่านประการชนอยู่ระหว่างการระบายขณะที่เขื่อนในภาคตะวันตกมีน้ำประมาณ90%และยังมีช่องว่างรองรับน้ำ
6: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในหมวดที่เราต้องติดตามน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาอยู่เพราะสแกนกลางอาจจะต้องมาเพิ่มเติมซึ่งอาจจะต้องอาทิตย์หน้านะครับอาจจะมีความจำเป็นต้องระบายเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับแต่ว่าก็จะระบายให้น้อยที่สุดเราก็จะเอาเข้าสู่ระบบทั้งฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกครับไม่ว่าจะเป็นคลองชนะป่าสักคลองชนะทิยาหรือแม่น้ำน้อยหรือแม่น้ำท่าจีก็จะเอาเข้าตรงระบบให้มากที่สุดโดยเข้าไปก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้วยส่วนที่เหลือก็ต้องมีการให้น้ำในผ่านเขื่อนเจ้าพระยาก็ตรงนี้ก็ต้องเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับเป็นช่วงของตัวของฝนที่เกิดจากช่วงนี้ครับ4 วัน 5 วันเนี่ยครับที่มาตกหนักในเขตของที่ภาคกลาง
5: กรมชลประทานขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์ฝนและการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วน กรมชลประทาน1460วาสนาตะระเกตรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติปรับแผนระบายน้ำเขื่อนต่างๆเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังลดผลกระทบให้กับประชาชนเนื่องจากยังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำล้นตลิ่ง
7: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่ากรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนได้คาดการณ์กลุ่มฝนในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มลดลงโดยตั้งแต่วันนี้ถึง29กันยายนแนวฝนจะเคลื่อนตัวขึ้นสู่ภาคเหนือและภาคตะวันตกมากขึ้นและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาตากและกำแพงเพชรทั้งนี้จากปริมาณฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าสู่เขื่อนต่างๆเพิ่มขึ้นรวมถึงเกิดปริมาณน้ำหลากบริเวณท้ายเขื่อนบางแห่งทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับจังหวัดพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำของเขื่อนโดยคำนึงถึงการลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีเนื่องจากมีปริมาณน้ำหลากจากตอนบนไหลมาสมทบแม่น้ำจันทบุรีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีและเทศบาลเมืองจันนิมิตมีแนวโน้มล้นตลิ่งเข้าท่วมใน 1-2 วันนี้ลุ่มน้ำบางปะกงปราจีนบุรีบริเวณเหนือเขื่อนบางปะกงมีแนวโน้มน้ำล้นตลิ่งสูงขึ้นอีก 20-30 เซนติเมตรช่วงวันที่ 29-30 กันยายนบริเวณอำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราลุ่มน้ำเจ้าพระยาสถานการณ์เริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มคลี่คลายเนื่องจากปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิ่งและแม่น้ำน่านเริ่มลดลงโดยจะคงการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาไว้ไม่ให้เกิน 2,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและพิจารณาปรับอัตราการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนต่อไปลุ่มน้ำแม่กลองระดับน้ำท้ายเขื่อนยังคงสูงต้องเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,200 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและดินสไลด์บริเวณอำเภอหนองยับล่องอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีและอำเภอหัวหินอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: ส่วนสถานการณ์ในภาคตะวันออกปภ.ระยองเตือนระวังน้ำท่วมฉับพลันพื้นที่อำเภอเขาชะเมาขณะที่อ่างเก็บน้ำคลองระโอกอำเภอแกลงพบจุดกัดเซาะเตือนพื้นที่ท้ายน้ำเตรียมพร้อมรับมือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองแจ้งเตือนมีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเขาชะเมาและระดับน้ำในแม่น้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำไหลหลากน้ำล้นตลิ่งขอให้ผู้ที่อาศัยริมแม่น้ำที่ลุ่มต่ำพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงทันทีเคลื่อนย้ายรถทันทีเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางอพยพไปยังศูนย์พักพิงทันทีหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนด้านโครงการชลประทานจังหวัดระยองยืนยันว่าพบการกัดเซาะบริเวณบางส่วนของอ่างเก็บน้ำคลองระโอกเขาจุกอำเภอแกลงจังหวัดระยองขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขโดยด่วนอย่างไรก็ตามยังมีมวลน้ำไหลลงสู่พื้นที่ด้านท้ายน้ำจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งควายกินและตำบลน้ำเป็นรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้แนวทางน้ำเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่นายลำยองสนิทนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงระบุว่าขณะนี้มีประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนแล้วกว่า300หลังคาเรือนระดับน้ำสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรถึง2เมตรถือเป็นสถานการณ์น้ำท่วมครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ70ปีทั้งนี้ได้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้2แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยได้แก่ที่วัดหนองกันเกาและศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองกันเกาภายในอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.โรงเรียนวัดหนองกันเกาขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีความจำเป็นต้องอพยพสามารถเข้าพักยังศูนย์พักพิงทั้ง2แห่งได้ทันทีด้านจังหวัดจันทบุรีสถานการณ์บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจันทบุรีเมื่อเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจนเริ่มเอ่อท่วมผิวจราจรในบางจุดและท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้ประชาชนเฝ้าระวังเนื่องจากมวลน้ำต้นทุนจากพื้นที่ตอนบนทั้งอำเภอมะขามและอำเภอเขาคิชกูดยังคงไหลลงมาเติมในแม่น้ำจันทบุรีอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นได้อีก อย่างไรก็ตามช่วงสายถึงเที่ยงวันนี้ภาพจากเรดาร์สัตหีบตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองก่อตัวในอ่าวไทยซึ่งจะเคลื่อนตัวผ่านพื้นที่จันทบุรีแต่โดยรวมแล้วแนวโน้มฝนวันนี้จะเบาบางลงกว่าช่วงที่ผ่านมาโดยขณะนี้มวลน้ำในลุ่มน้ำจันทบุรีได้เพิ่มขึ้นจนถึงจุดสูงสุดแล้วคาดว่าในช่วงบ่ายของวันนี้ระดับน้ำจะเริ่มทรงตัวและค่อยๆลดลงอย่างช้าๆซึ่งจะใช้เวลาในการระบายน้ำและกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายใน 2-3 วันหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการสถาบันการเงินเฉพาะกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทันทีพักภาระหนี้เติมสภาพคล่องและสนับสนุนเงินฟื้นฟูหลังน้ำลด
8: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้ประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เร่งช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมโดยดูแลทั้งค่าใช้จ่ายจำเป็นระหว่างประสบภัยภาระหนี้เดิมและเงินทุนสำหรับซ่อมบ้านหรือกลับมาประกอบอาชีพสำหรับมาตรการที่เตรียมไว้ครอบคลุมสินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูจากธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอ.ส.การปรับเงื่อนไขชำระหนี้จากธนาคารออมสินทอ.ส.ทพว.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยตลอดจนมาตรการของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อบรรเทาภาระผู้กู้โดยให้แต่ละแห่งเร่งแจ้งหลักเกณฑ์และช่องทางติดต่อที่ชัดเจนแก่ลูกค้าในพื้นที่นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและภาคธุรกิจประกันภัยยังได้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยบ้านเรือนและรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายแนะนำให้ตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยผ่านไลน์@OIC Connect เก็บหลักฐานความเสียหายให้ครบถ้วนแจ้งเหตุทันทีที่สามารถดำเนินการได้และเตรียมเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ครบถ้วนโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยอพยพสัตว์แล้วกว่า 380,000 ตัวพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาตามหลักเกณฑ์ช่วยเหลือปี 2569นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการกรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยทุกจังหวัดโดยได้เร่งดำเนินช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วได้แก่แจกจ่ายยาอาหารสัตว์พระราชทานอพยพสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่เสี่ยงสนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์และแจกจ่ายถุงยางชีพสัตว์ส่งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ดูแลรักษาสัตว์ในพื้นที่สำหรับการเยียวยากรมปศุสัตว์จะดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2569ครอบคลุมกรณีสัตว์ตายหรือสูญหายโดยพิจารณาอัตราช่วยเหลือตามชนิดและอายุของสัตว์รวมถึงจำนวนสูงสุดที่สามารถช่วยเหลือต่อรายตลอดจนกรณีแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์เสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูได้ซึ่งกำหนดอัตราช่วยเหลือไร่ละ 3,180 บาทไม่เกิน30ไร่ต่อรายการช่วยเหลือจะเป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดโดยสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาและเครือข่ายวัฒนธรรมเปิดโรงครัวจิตอาสาระดมพลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
9: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจะร่วมกับองค์การ5ศาสนาและเครือข่ายภาคเอกชนด้านศิลปะวัฒนธรรมจะตั้งโรงครัวจิตอาสาประกอบอาหารสดเพื่อเร่งส่งมอบความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงณอาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวิดิทัศน์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมการปรุงอาหารสุกใหม่สะอาดและถูกสุขอนามัยบรรจุกล่องพร้อมรับประทานและน้ำดื่มสะอาดเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนต่างๆของกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังและน้ำหนุนสูงโดยได้ประสานงานร่วมกับสำนักงานเขตผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิหน่วยทหารชุมผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะส่งอาหารกล่องปรุงสุกน้ำดื่มสะอาด ถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นให้ประชาชนสาธารณชนในพื้นที่เขตลาดกระบังเขตบางกะปิและเขตลาดพร้าวและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไปยังที่ปลอดภัยตลอดจนช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลสำหรับโรงครัวจิตอาสากระทรวงวัฒนธรรมจะดำเนินการเตรียมและจัดอาหารปรุงสุกน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายมาริชโยรายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมแจ้งสิทธิประโยชน์ช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติรับเงินชดเชยว่างงานร้อยละ50ของค่าจ้างสูงสุด90วันสำนักงานประกันสังคมแจ้งสิทธิประโยชน์ช่วยเหลือผู้ประกันตนตามมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติจนไม่สามารถทำงานได้โดยเปิดให้ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยเพื่อรับเงินทดแทนการขาดรายได้สำหรับลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา33ที่ต้องหยุดงานชั่วคราวเนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการจากผลกระทบภัยธรรมชาติหรือลูกจ้างไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้และไม่ได้รับค่าจ้างจากนายจ้างในช่วงเวลาดังกล่าวโดยจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันนับตั้งแต่วันที่ไม่สามารถทำงานได้ครั้งละไม่เกิน90วันทั้งนี้เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นเรื่องได้แก่แบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานหนังสือรับรองการว่างงานจากนายจ้างสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th โดยสามารถเลือกยื่นเรื่องได้2ช่องทางคือทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมบันทึกข้อมูลผ่านระบบ e-service หรือยื่นเอกสารณสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาหรือส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506
10: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 18กันยายนพุทธศักราช2460นายกรัฐมนตรีพร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยก่อนถ่ายภาพร่วมกันเพื่อแสดงความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มั่นใจเจรจาการค้าสหรัฐราบรื่นเร่งสรุปข้อตกลงก่อนประกาศมาตรการ301นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาภาษีต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาว่าหลักการเจรจาได้ข้อยุติแล้วตั้งแต่การเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดทางเทคนิคและถ้อยคำในสัญญาของทั้งสองฝ่ายโดยไม่มีปัญหาในเรื่องหลักการทั้งนี้ระหว่างเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้หารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐซึ่งเป็นไปอย่างราบรื่นพร้อมมอบหมายทีมงานเร่งดำเนินการเพื่อให้การเจรจาแล้วเสร็จก่อนสหรัฐประกาศมาตรการ301เกี่ยวกับปัญหาผลผลิตส่วนเกินส่วนสถานการณ์การค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่เริ่มผ่อนคลายลงไทยยังคงเดินหน้าเจรจากับทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการป้องกันการสวมสิทธิ์สินค้าและผลักดันการใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนการผลิตภายในประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้ใช้วัตถุดิบภายในประเทศมากขึ้นกบข.พัฒนาเมนู My GPF and My GPF Digital Twin เพื่อให้สมาชิกรู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู My GPF and My GPF Digital Twin บนแอปกบข.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู My GPF and My GPF Digital Twin เพื่อประเมินการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twin 1แบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนู My GPF and My GPF Digital Twin ได้บนแอปกบข. My GPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
1: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษจับกุมชาย5คนในข้อหาต้องสงสัยกระทำความผิดตามกฎหมายวัตถุระเบิดและก่อการร้ายใกล้กับฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยระบุว่าผู้ต้องสงสัยเหล่านี้กำลังวางแผนจะสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ให้กับฐานปฏิบัติการของสหรัฐและเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ภายใต้การสอบสวนของทางการอังกฤษกับสหรัฐแล้วพร้อมกันนี้ยังกล่าวชื่นชมว่าการจับกุมครั้งนี้เป็นผลงานอันน่าทึ่งของทางการอังกฤษด้านรัฐบาลอังกฤษเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดโดยตั้งแนวกั้นรักษาความปลอดภัยโดยรอบฐานทัพและให้หน่วยเก็บกู้ระเบิดเข้าตรวจสอบรถตู้ของผู้ต้องสงสัยทั้ง3คันนอกจากนี้ยังอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงออกจากพื้นที่และให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมอาวุธลาดตระเวนพื้นที่โดยรอบเจ้าชายฟาซอนบินฟันฮานอานซาอูดรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเรียกร้องให้มีการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซช่องแคบบาบเอลมันเดฟและทะเลแดงและอ่าวเอเดนอย่างเสรีพร้อมย้ำว่าความมั่นคงในภูมิภาคอ่าวอาหรับถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของภูมิภาคและทั่วโลกรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียกล่าวเพิ่มเติมว่าซาอุดีอาระเบียพร้อมที่จะสนับสนุนทุกความพยายามในการลดความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางและการรับประกันว่าภูมิภาคแห่งนี้จะปราศจากอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านปะทุขึ้น

0: ื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการขนส่งทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสและการส่งออกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียไปยังตลาดโลกสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานสถิติแห่งชาติของสวิตเซอร์แลนด์ที่ระบุว่าผลการนับคะแนนการลงประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยกำหนดให้ประเทศวางตัวเป็นกลางทางทหารและการคอมบาททางเศรษฐกิจหรือไม่เมื่อวานนี้ชี้ให้เห็นว่าประชาชนชาวสวิตเซอร์แลนด์กว่า70%คัดค้านข้อเสนอที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวด้านนายอิกนาซิโอคาซิสรัฐมนตรีต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ระบุว่าผลการลงคะแนนในครั้งนี้ไม่ใช่การต่อต้านความเป็นกลางแต่สวิตเซอร์แลนด์จะยังคงเป็นกลางต่อไปพร้อมย้ำว่าการคัดค้านประชามติดังกล่าวจะสามารถทำให้สวิตเซอร์แลนด์สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเป็นรายกรณีได้รวมถึงสามารถร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงโดยพึ่งพาประเทศเพื่อนบ้านและทวีปยุโรปด้วยสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติกัมพูชาที่ระบุว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นในเวลานี้ส่งผลกระทบกับประชาชนราว 25,500 ครัวเรือนใน10จังหวัดของกัมพูชาในจำนวนนี้ 2,900 ครัวเรือนต้องอพยพไปยังพื้นที่สูงหลังระดับน้ำที่สูงขึ้นได้เข้าท่วมอาคารบ้านเรือนกว่า 24,000 หลังและพื้นที่นาข้าวราว 31,700 ไร่พร้อมเน้นย้ำว่าสาเหตุหลักของอุทกภัยในครั้งนี้เกิดจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องไม่ใช่น้ำในแม่น้ำโขงล้นตลิ่งอย่างไรก็ตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาจต้องใช้เวลาอีกสักระยะเนื่องจากคาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ทางนี้กระทรวงทรัพยากรน้ำและอุตุนิยมวิทยาของกัมพูชาคาดการว่ากัมพูชาจะเผชิญฝนตกเป็นวงกว้างพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงระหว่าง 24-30 กันยายนนี้ซึ่งเป็นผลจากอิทธิพลของพายุสุริแกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีธาประเภทวิ่ง200เมตรชายรอบชิงชนะเลิศบิลภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มไทยวัย20ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จโดยทำเวลาไป 19.88 วินาทีและนับเป็นเหรียญทองเหรียญที่2ของตัวเองและเหรียญทองที่3ของทัพกรีธาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้อีกด้วยโดยภูริพลกล่าวว่าการได้2เหรียญทองเหมือนเป็นการปลดล็อกทุกอย่างแล้วและรู้สึกดีใจที่ตนเองสามารถก้าวมาถึงจุดนี้ได
2: ้ปลดล็อกทุกอย่างแล้วผมก็ทำตามที่ผมบอกไว้เรียบร้อยแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่คว้าเหรียญทองได้2เหรียญแล้วก็ได้สติเอเชียด้วยใช่ไหมครับก็รู้สึกดีใจมากเลยครับผมที่ตัวเองมาไกลขนาดนี้ก็ขอบคุณแม่เลยครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตเราเสมอมาครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์อีก2ท่านครับที่ฝึกซ้อมผมตั้งแต่เด็กคือมาสเตอร์เอทครับกับมิสเตอร์ออสก็อยากขอบคุณมาสเตอร์2มาที่คอยผลักดันผมมาถึงจนวันนี้ครับ
1: นอกจากนี้จากสถิติ 19.88 วินาทีทำให้บิลครองสถิติเอเชียร่วมกันกับเซียเจิ้งเย่ของจีนที่ทำไว้เมื่อปี2019และกลายเป็นนักกรีฑาคนที่6ในเอเชียนเกมที่คว้าเหรียญทองได้ทั้ง100เมตรชายและ200เมตรชายและเป็นคนที่2ของไทยต่อจากอานันต์รัตนพลนักวิ่งตำนานไทยที่ทำได้ในปี1974อีกด้วยขณะที่ในประเภท 4x100 เมตรชายรอบคัดเลือกลมกรดไทยประกอบด้วยชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ภูริพลบุญสอนธวัชชัยหิมเอียดและสรอัตดาบบังยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพุ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ด้วยเวลา38.89 วินาทีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะแข่งขันในวันนี้เวลาประมาณ 20 นาฬิกาด้านการแข่งขันคู่ราดรุ่นน้ำหนัก90กิโลกรัมขึ้นไปชายรอบรองชนะเลิศคุณาทิพย์เยี่ยอ้นแพ้ให้กับนักกีฬาจากทาจิกิสถาน 0-10 คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองแดงสมัยที่2ของคุณาทิพย์หลังจากเคยทำได้ในเอเชียนเกม2022ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนวอลเลย์บอลชายรอบแบ่งกลุ่มB นัดแรกทีมชาติไทยพบอินโดนีเซียเกมนี้นักตบหนุ่มไทยต้องเล่นถึง5เซตก่อนเอาชนะไปได้3-2เซต25 23 20 25 25 23 23 25และ25 23เก็บ2แต้มแรกได้สำเร็จส่วนอินโดนีเซียแบ่งไป1แต้มสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับอิหร่านในวันนี้เวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทางPPTV HD ช่อง36 มวยสากลรอบ8คนสุดท้ายในรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะนิกินาอุกตาโมวาจากอุซเบกิสถาน3-2เสียงผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จพร้อมการันตีเหรียญทองแดงแน่นอนแล้วส่วนในรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งแพ้เฉินเนียนฉินจากไชนีสไทเปด้วยคะแนนเอกฉันท์0-5เสียงตกรอบอย่างน่าเสียดายด้านรุ่น60กิโลกรัมชายศักดารวมธรรมแพ้จางดงฮวานจากเกาหลีใต้2-3เสียงและในรุ่น90กิโลกรัมขึ้นไปชายอัตพงษ์แสงเทพแพ้ RSC นเรนเดอร์เบอร์วาลจากอินเดียในยกแรกตกรอบเช่นเดียวกันแบดมินตันชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิศสารมือ2ของโลกเอาชนะแองกัสกาหลงมือ30ของโลกจากฮ่องกง2-1เกม16-21 21-10และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับอาวีฟาฮานมือ10ของโลกจากอินโดนีเซียในวันนี้ขณะที่หญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอันเซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้ไม่ไหวแพ้ไป0-2เกม8-21และ9-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เทนนิสหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วมือวางอันดับ5ของรายการลงสนามหวดเอาชนะมารันกูช็อกซอมจาวจากมองโกเลีย2-0เซต6-4และ6-2ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายต่อไปขี่ม้าศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลนีนพุทธิสมบัติทำผลงานได้ 73.570 คะแนนจบในอันดับที่6โดยเหรียญทองเป็นของนำดงฮอนจากเกาหลีใต้ที่ 75.190 คะแนนสรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว9เหรียญทอง7เหรียญเงินและ10เหรียญทองแดงอยู่อันดับ6ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่119เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น37เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองการแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่86ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรุ่นทั่วไปรอบชิงชนะเลิศยุทธนาเจริญผลมือวางอันดับ1ของรายการจากอ่างทองเอาชนะจิรัตน์ นวสิริสมบูรณ์มือวางอันดับ2ของรายการจากกรุงเทพมหานครด้วยสกอร์2-1รีไทยซึ่งจิรัตน์ได้ขอยอมแพ้เนื่องจากปวดศีรษะส่งผลให้ยุทธนาคว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาทส่วนจิรัตน์รองแชมป์รับจำนวน 50,000 บาทด้านหญิงเดี่ยวรุ่นทั่วไปรอบชิงชนะเลิศระดามานะทวีวัฒน์มือ47ของไทยจากกรุงเทพมหานครโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะธนัชพรยังโหมดมือวางอันดับ1ของรายการจากชลบุรี2เซตรวด6-3และ6-4คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับเงินรางวัล 80,000 บาทส่วนธนัชพรรองแชมป์รับ 40,000 บาทศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A4 นัดที่2ทีมชาติโปรตุเกสแชมป์เก่าบุกไปเอาชนะนอร์เวย์ถึงถิ่น2-1เก็บชัย2นัดรวดมี6คะแนนเต็มนำเป็นจ่าฝูงกลุ่ม A4 ส่วนนอร์เวย์มี3คะแนนรั้งอันดับ2ขณะที่กลุ่ม A2 นัดที่2อินซีเล็กเยอรมนีของเจอร์เก้นคล็อปหัวหน้าโค้ชคนใหม่ยังหาชัยชนะไม่เจอเปิดบ้านแพ้กรีซ0-1ทำให้แข่ง2นัดมี1แต้มอยู่อันดับ3ส่วนขุนพลแดนเทพนิยายเก็บชัย2นัดรวดมี6คะแนนขึ้นนำจากฝูงกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเนเธอร์แลนด์ชนะเซอร์เบีย2-1เก็บ3แต้มมี4คะแนนรั้งรองจากฝูงส่วนเซอร์เบียแพ้รวด2นัดยังไม่มีแต้มสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศต่อสัญญาแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชาวอังกฤษวัย45ปีออกไปจนถึงปี2571จากเดิมฮัดสันมีสัญญากับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยถึงเดือนกุมภาพันธ์2570หลังเสร็จสิ้นภารกิจการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าสดับปกรณ์ สดับปกรณ์มาจากคำภาษาบาลีว่าสัตตับปะกรณะแปลว่าเจ็ดคัมภีร์หมายถึงพระธรรมเจ็ดคัมภีร์ได้แก่ 1. ธรรมสังคณี 2. วิพัง 3. ธาตุกถา 4. ปุคละบัญญัติ 5. กถาวัตถุ 6. ยมก 7. ปัฏฐานเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ได้ประทานเทศนาพระธรรมเจ็ดคัมภีร์สนองพระคุณพระพุทธมารดาอยู่หนึ่งพรรษาการสวดพระธรรมเจ็ดคัมภีร์นี้จึงถือได้ว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลด้วยความกตัญญูและคำว่าสดับปกรณ์ก็เปลี่ยนความหมายจากพระธรรมเจ็ดคัมภีร์กลายเป็นหมายถึงสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพหรือหมายถึงพิธีสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
7: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมาตาบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึง28กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่ง สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2 เมตร 13 เซนติเมตรและเวลา 18:57 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:00 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง76 เซนติเมตรและเวลา 14:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 30 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับกรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่ 4-72 วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54 กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57 กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3 ชั้น 5 กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15 ตุลาคม 2569สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการจำนวน2 อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2 อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานตำแหน่งละ1 อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ energy.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานตั้งแต่บัดนี้ถึง2 ตุลาคม 2569กรมเจ้าท่ารับสมัครคัดเลือกผู้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานคนพิการสังกัดสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมเจ้าท่า md.go.th หัวข้อบริการประชาชนเลือกหัวข้อข่าวสมัครงานหรือที่เว็บไซต์ md.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง1 ตุลาคม 2569มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31 ตุลาคม 2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง28 กันยายนวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรคท่านผู้ฟังครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้กำหนดให้วันที่28 กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรคซึ่งเป็นวันเสียชีวิตของหลุยส์ปาสเตอร์ผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดให้คนที่ถูกสุนัขบ้ากัดได้สำเร็จเป็นครั้งแรกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้าและร่วมมือป้องกันโรคนี้ด้วยการพาสัตว์เลี้ยงของตนเองไปรับวัคซีนป้องกันโรคโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำเกิดจากเชื้อไวรัสเรบีสสัตว์นำโรคได้แก่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าเช่นสุนัขแมวกระต่ายกระรอกกระแตหนูลิง ชนีแพะแกะบัวควายค้างคาวเป็นต้นทั้งนี้ยังไม่มียารักษาโรคพิษสุนัขบ้าดังนั้นไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ที่ติดเชื้อนี้มักจะเสียชีวิตทั้งหมดอย่างไรก็ตามมีวัคซีนที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้ได้เพียงนำสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์จรจัดไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งถือเป็นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับข้อแนะนำในการลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัดหรือโดนทำร้ายสามารถปฏิบัติตนตามคำแนะนำ5ยอคืออย่าแย่อย่าเหยียบอย่าแยกอย่าหยิบและอย่ายุ่งอย่าแย่ให้สุนัขโมโหโกรธอย่าเหยียบหางหัวตัวขาหรือทำให้สุนัขหรือสัตว์ต่างๆตกใจอย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่าอย่าหยิบชามข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะที่สุนัขกำลังกินอาหารและอย่ายุ่งหรือเข้าใกล้กับสุนัขหรือสัตว์ต่างๆนอกบ้านที่ไม่มีเจ้าของหรือไม่ทราบประวัติกรณีหากถูกสุนัขบ้าหรือถูกสุนัขจรจัดแมวหรือสัตว์อื่นๆกัดให้รีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆครั้งใส่ยาฆ่าเชื้อเช่นเบตาดีนเพื่อช่วยลดอัตราโรคได้ถึง 80-90% แล้วรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้เร็วที่สุดเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคจนครบตามที่แพทย์แนะนำหากพบเห็นสัตว์ที่สงสัยว่าอาจเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือมีอาการหางตกเดินโซเซน้ำลายย้อยลิ้นห้อยตาขวางให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือผู้นำชุมชนและให้ช่วยกันจับโดยระมัดระวังอย่าให้ถูกกัดแล้วกักสัตว์ไว้ดูอาการ10วันหากสัตว์ตายให้นำหัวสัตว์ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อไปอย่างไรก็ตามเราสามารถร่วมกันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้หรือเจ้าของสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขแมวควรนำสัตว์เลี้ยงทุกตัวไปฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่ออายุ 2-4 เดือนแล้วฉีดซ้ำตามกำหนดนัดทุกปีโดยไม่ต้องรอให้ถึงโอกาสสำคัญหรือช่วงวันรณรงค์มาถึงจึงค่อยไปไม่ควรปล่อยสัตว์เลี้ยงออกนอกบ้านตามลำพังโดยไม่ใส่สายจูงเพราะอาจถูกสุนัขจรจัดที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดได้ช่วยกันลดจำนวนสุนัขที่ไม่มีเจ้าของหรือสุนัขที่ไม่มีผู้รับผิดชอบโดยการทำหมันถาวรเพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในบริเวณที่อยู่อาศัยจบบทความประจำวันเรื่อง28กันยายนวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่ออ
9: ุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
10: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
9: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
11: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สวัสดีครับผู้นำชุมชนชุมชนเราร่วมพลังป้องกันไข้เลือดออกด้วยมาตรการ3ร่อกับ5ปอพื้นที่เสี่ยง3ร่อคือร่อแรกคือโรงเรือนหรือที่พักอาศัยร่อที่2โรงเรียนร่อที่3โรงพยาบาลโดยการปฏิบัติ5ปอคือป.1ปิดภาชนะที่ใช้กับน้ำให้เม็ดไม่ให้ยุ่งหว่างเคยป.2เปลี่ยนน้ำในแจกันฆ่ารองตู้กับข้าวทุกๆ7วันป.3ปล่อยปลาห้างนกยูงให้กินลูกน้ำให้เม็ดป.4ปรับปรุงสภาพแวดล้อมแล้วก็กำจัดขยะที่อาจเป็นแหล่งเผาพันธุ์ยุงลายป.5ปฏิบัติให้ชินเป็นนิสัยอย่าลืมนะครับสคร.11ห่วงใหญ่อยากเห็นคนไทยสุขภาพดี

0: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วเลยแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม่นี
3: ่หายลูกเออบ้านเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
2: ป้าครับปอพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระเพยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนปอพ่อ1784ครับป้า
3: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะล่าใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เชอรี่พี่กำลังไปช่วยแล้ว
5: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะรู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
4: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องเชอรี่
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: สวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 น.สวท.ตะกั่วป่ายุคใหม่ข่าวสารฉับไวห่วงใยประชาชน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะดีเจวัตุม
0: กลับมาแล้วค่ะ
1: ค่ะยินดีต้อนรับสู่ตะกั่วป่านะคะ Welcome to ตะกั่วป่าค่ะ
0: ค่ะก็กลับมาแล้วนะจากไปภารกิจที่กรุงเทพนะคะซึ่งพอไปกรุงเทพน้ำท่วมกรุงเทพ
1: นี่ไงนะจะถามว่าเป็นยังไงบ้างกับการไปกรุงเทพนะไปถึงนี่ปาฝนไปด้วยเหรอหรือว่ายังไง
0: ใช่ค่ะคือเยอะ
1: พอดีเจมส์ตูมไปปุ๊บน้ำท่วมกรุงเทพเลย
0: น้ำท่วมกรุงเทพเลยใช
1: ่ดิฉันแบบว่าเฮ้ยแบบตอนแรกเพื่อนเดินทางไปใช่ไหมเดินทางไปวัน
0: พฤหัส
1: วันพฤหัสค่ะคือที่นี่ฝนตกน้อยแต่ว่าพอดูข่าวที่กรุงเทพหนักเลยจ้ะ
0: ที่กรุงเทพเนี่ยตอนที่ดิฉันไปเนี่ยยังไม่ตกนะที่ฉันไปถึงอะแล้วก็พอเดียวฉันน่ะก็คือเข้าที่พักอะไรเรียบร้อยแล้วออกมาเนี่ยตกตอนประมาณ5โมงเย็นคนกำลังเลิกงานคุณและฉันตอนนั้นดิฉันน่ะไปกินข้าวกันแถวเพชรบุรีตัดใหม่ถ้าเกิดคุณผู้ฟังได้ยินข่าวเพชรบุรีตัดใหม่ซึ่งเมื่อวานเนี้ยคือท่วมหนักมากนะฉันดิแล้วก็คือคุณธนาเข้าใจไหมคะฝนตกรถติดโอ้โหวันเงินเดือนออก
1: ดิฉัน
0: ครบทุกอย่าง
1: ขนาดดิฉันแบบไปเคยไปแต่ว่าดิฉันไม่ได้ไปแบบว่าไปงานอะไรที่กรุงเทพนะไปอบรมแล้วเขาก็พาไปที่จังหวัดจันทบุรีแต่ว่าพอขากลับเนี่ยกลับจากมีรถบัสใช่ไหม
0: คะ
1: รถบัสที่นำส่งพนักงานของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยคือไปอบรมที่พาโนรามาแล้วก็ไปที่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็ขากลับจ้ะขากลับจากจันทบุรีเนี่ยเข้ากรุงเทพฝนตก
0: ค่ะ
1: นะก็คือสภาพที่เราแบบเสร็จจากกิจกรรมที่จันทบุรีช่วงเย็นๆนะคะนะทีนี้แบบคืออาหารท้องอาหารเที่ยงอาหารว่างอะไรคือมันย่อยไปหมดละ
0: ค่ะ
1: นะสภาพฝนตกรถติดอยู่ในจากระหว่างทางที่ว่าทางมาถึงเขตกรุงเทพใช่ไหมแล้วก็จะกว่าจะมาถึงสถาบันกรมประชาสัมพันธ์ใช้เวลาไปประมาณ3ชั่วโมงค่ะนะคือคืบไปได้ทีละนิดนิดนิดนั้นขนาดไม่หนักเท่าดีเจมาตุ้มแค่ฝนตกลงมาแล้วก็มีน้ำ
0: ไม่ดิฉัน
1: เล็กๆน้อยๆ
0: วันพฤหัสเนี่ยฝนมันยังตกอยู่มันยังไม่ท่วมนะวันพฤหัสนะดิฉันเล่าให้ฟังว่าดิฉันไปกินข้าวที่เพชรบุรีตัดใหม่ใช่ไหมดิฉันกำลังจะนั่งไปเพื่อไปขึ้น BTS เพื่อเตรียมกลับ คุณรู้ไหมคะจากร้านเนี่ยไปถึง BTS เนี่ยประมาณ6กิโลฉันดิฉันนั่งรถใช้ระยะเวลา1ชั่วโมงนะคะ1ชั่วโมง
1: ในระยะทาง6กิโลเมตร
0: 6กิโลเมตร
1: ค่ะ
0: ค่ะกว่าดิฉันจะได้นั่ง BTS เพื่อนั่งกลับที่พักคือ
1: แบบพูดถึงสภาพฝนตกแล้วเราอยู่กรุงเทพอ่ะนะ
0: โอ้โหมันหนักหน่วงมากแล้วที่สำคัญคือพอเสร็จใช่ไหมคะฝนน่ะมันเหมือนบ้านเราเลยคือตกแล้วไม่หยุดนะคะกรุงเทพรอบนี้ที่ฉันไปคือตกทั้งวันเลยนะ
1: ตกติดต่ออยู่อย่างนั้นตลอดทั้งวัน
0: ตั้งแต่พฤหัสเย็นจนถึงเสาร์เช้าอ่ะคุณ
1: ค่ะ
0: แล้วคุณคิดดูสิคะฝนก็คือน้ำท่วม
1: ค่ะ
0: นะคะดิฉันเนี่ยไปที่คอนโดของแฟนดิฉันไม่ได้เนาะอยู่แถวรัชดาลาดพร้าวก็คือแถวหน้าศาลอาญา
1: อ
0: ันนั้นท่วมจนมิดในส่วนของอุโมงค์เลยมันคือมันจะมีอุโมงค์ลอดอ่ะน้ำคือเต็มอุโมงค์ไปหมดเลยแถว5แยกลาดพร้าวท่วมแถวพหลโยธินท่วมนะคะปฏิพัทธ์อ่ะแถวที่พักเราอ่ะไม่ท่วมแต่แถวอารีเนี่ยน้ำท่วมขังเรียกว่าเป็นขังถนนแล้วกันนะคะ
1: ไม่สูงมาก
0: ไม่ได้สูงมากแล้วก็ที่หนักๆที่ได้ดูข่าวกันก็จะแถวบางกะปิเนาะบางกะปิแถวรามคำแหงแถวลาดกระบังนะแล้วก็เป็นฝั่งของรังสิตเลยฝั่งนั้นก็ท่วมหนักมากแล้วก็ท่วมพร้อมกันเนี่ยหนักในหลายๆจุดเลยอ่ะคุณธนา
1: ค่ะ
0: ดิฉันค่ะเลยต้องได้กลับบ้านฝั่งธนบุรีค่ะเพราะว่าฝั่งธนไม่ท่วมฝั่งธนไม่ท่วมค่ะ
1: ค่ะ
0: นะดิฉันก็เลยได้กลับบ้านไปที่ฝั่งธนแต่ว่าถ้าไปฝั่งแบบน่ะกรุงเทพทางตะวันออกเนาะก็ท่วมหมดเลยทุกจุดเลยนะคะแฟนดิฉันเนี่ยติดอยู่ที่คอนโด
1: ไปไหนไม่ได
0: ้ค่ะกินมาม่าไป4ห่อ
1: คือว่าต้องมีแบบว่าผู้ที่ไปให้ความช่วยเหลือเนาะ
0: ไม่มีเพราะว่าอาจจะด้วยว่าคือตรงนั้นน่ะมันยังไม่ท่วมหนักเท่ากับซอยถัดไปถ้าเกิดว่าใครได้ดูทาง TikTok หรือข่าวอะค่ะซอยถัดไปของแฟนดิฉันคือซอยเสือใหญ่ซึ่งเป็นซอยที่มีพี่วินขับเรือค่ะ ที่เป็นแบบเรือวินนะคะ
1: ค่ะ
0: คนไทยปรับตัวเร็วมากพอมอเตอร์ไซค์ขับไม่ได้พายเรือกันเลย
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: เรือก็ไปเร็วเหมือนกันนะ
0: ค่ะพายเรือไปส่งคนในซอย
1: หมายว่าเรือก็ไปเร็วมีเรือเร็ว
0: มีเรือหรือว่าเหมือนที่คุณต้องฟังเห็นนะคะมีคน
1: อ
0: ่ะไปซื้อเรือน
1: ะ
0: เป็นเหมือนฟิลแบบเรือแคนูเรืออะไรแบบเนี้ยค่ะที่ดี
1: ไฟเบอร์การ์ดนี
0: ่ค่ะคือซื้อออกจากเดอะมอลล์บางกะปิพนักงานมาส่งถึงข้างหน้า
1: ค่ะพายกลับ
0: พายกลับเลยค่ะ
1: ค่ะเป็นไง
0: คือปรับตัวกันเร็วมาก
1: คนไทยก็คือปรับตัวเร็วเหมือนกัน
0: ในหลายจุดเนี่ยก็เป็นหน้าเป็นห่วงเพราะว่าบางจุดเนี่ยมันมีเรื่องของไฟรั่วนะคะกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเนาะวันเสาร์ทั้งวันแล้วพอวันอาทิตย์เนี่ยบางจุดเนี่ยเอาพูดง่ายๆเลยจุดที่ท่วมอีกที่นึงคือแถวดอนเมืองแถวที่คนกำลังจะเดินทางกลับ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีมงาน
1: ดิฉันเห็นทีมงานของสปท.5นี่แหละค่ะ
0: ประสบภัยค่ะ
1: ที่แบบว่าต้องเดินทางกลับจากปฏิพัทธ์ไปดอนเมืองกัน
0: ใช่ใช่ใช่ใช่น้ำ
1: เป็นผู้ประสบภัยกันค่ะ
0: ท่วมจนดิฉันเห็นที่หลัก 4นะหลัก 4แจ้งวัฒนานี่ก็เป็นจุดที่ท่วมหนักมากน้ำอ่ะท่วมจนถึงบันไดของรถไฟฟ้าคุณก็คือรถไฟฟ้าใช่ไหมคะถ้าเราสถานีมันจะต้องเดินขึ้นข้างบนใช่ไหมคะมันจะมีบันไดช่วงแรกก่อนที่จะขึ้นไปตรงสถานีคือน้ำอ่ะท่วมบันไดคือเยอะมากๆก็ประสบภัยกันมากมายในหลายจุดนะคะทั้งผู้ที่เดินทางไปผู้ที่อยู่แล้วก็ในวันอาทิตย์เนี่ยสถานการณ์บางจุดอ่ะเริ่มคลี่คลายแต่ว่าบางจุดเช่น
1: ตัวอย่างเช่นน้ำใช่ไหม
0: เช่นที่ใกล้คลองนะคะใกล้คลองแสนแสบเพราะว่าบางกะปินี่ใกล้คลองแสนแสบเนาะแล้วก็แถวเคหะร่มเก้าฝั่งเนี้ยยังท่วมหนักแล้วก็ที่ดิฉันผ่านเนี่ยแถวแจ้งวัฒนะก็ยังคงท่วมแถวอิมแพคอะคุณ
1: ค่ะ
0: เมืองทองธานีอะไรเงี้ยยังท่วมหนักแล้วก็ทางฝั่งของดอนเมืองถนนฝั่งถนนน่ะตรงถนนน่ะไม่ท่วมแต่จะไปท่วมแถวหมู่บ้านแถวในสงประภาอันนี้ก็จะท่วมเยอะมาก
1: ค่ะ
0: ซึ่งวันเนี้ยก็ภาวนาว่ากรุงเทพถ้าฝนไม่ตกเพิ่มก็คิดว่าสถานการณ์น่าจะใช้เวลาคลี่คลายประมาณสัก 2-3 วันแล้วก็เมื่อวันอาทิตย์เนาะเราก็จะเห็นเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยคือครม.นัดพิเศษมีการประกาศเป็นวันหยุดราชการพิเศษเน
1: า
0: ะในกรุงเทพและปริมณฑลบางส่วน
1: วันนี้กับพรุ่งนี
0: ้ใช่ใช่ๆค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนี่ก็เลื่อนไป11 ตุลา
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะอันนี้ก็คือย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าสถานการณ์เนี่ยในหลายๆจุดเนี่ยค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันเพราะว่าพอน้ำมาเนี่ยคือน้ำทะเลหนุนพื้นที่ติดคลองฝนตกแบบไม่มีหยุด
1: ก็คือเหมือนกับว่าสภาพพื้นที่ทุกพื้นที่มันเต็มไปด้วยน้ำน
0: ้
1: ำมันก็ไม่มีที่จะระบายไปไหนเนาะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ก็เลยต้องแบบว่าท่วมขังนะคะบางจุดที่เขามีการดูดน้ำไปปล่อยอีกที่นึงได้เขาก็ทำนะคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะหรือว่าเหมือนแบบในต่างจังหวัดที่ฉันเห็นของจำดีเจอาร์ตี้ไหมคะอยู่ระยองที่ระยองก็ท่วม
1: ค่ะ
0: ระยองปราจีนกบิลบุรีฝั่งนี้ก็ท่วมนะนนทบุรีอันนี้ก็ท่วมสมุทรปราการก็ท่วมเนาะโหหลายจุดมากที่ท่วมตอนนี
1: ้
0: นะคะเยอะมากๆเลยด้วยก็ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันนะคะ
1: ก็เลยแบบว่าเมื่อวานเนาะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็คือมีการลงพื้นที่เนาะไปแจกสิ่งของนะคะแล้วก็น้ำดื่มให้กับพี่น้องประชาชนนะคะที่เป็นผู้ประสบภัยในหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะก็แล้วก็ในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์เองนะก็มีการ
0: มีสายด่วนนะมีสายด่วน
1: จะตั้งเกี่ยวกับแจ้งขอความช่วยเหลือได้นะคะผ่านทางสายด่วนของกรมประชาสัมพันธ์นะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งก็เปิดให้บริการกันนะคะหลากหลายหมายเลขค่ะ
0: แล้วก็เนี่ยดิฉันเห็นภาพนะคะอีกที่หนึ่งฉะเชิงเทราคุณจันทาดูสิโอ้โหท่วมหนักมาก
1: ะ
0: นะคะ
1: รอบนี้ก็เป็นท่วมแถวภาคกลาง
0: ภาคกลางที่อยู่ใกล้กรุงเทพในฝั่งตะวันออก
1: ในส่วนของฝั่งตะวันออก
0: กรุงเทพโซนฝั่งตะวันออกเนี่ยก็ท่วมกันหมดเลยนะหลายจุดเลยด้วย
1: อันนี้ก็เป็นสาเหตุมาจากน้ำท่วมซึ่งทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเนาะก็ได้มีการประกาศปิดการเดินทางรถสายกาญจนบุรีช่วงสถานีท่ากิเลนน้ำตกเป็นการชั่วคราว
0: ค่ะ
1: หลังจากที่ฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมสูงบริเวณสะพานถ้ำกระแสระดับน้ำเขาบอกว่าระดับน้ำใต้ต่อหม้อเนี่ยสูงถึง4เมตรเนาะ เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารแล้วก็การเดินรถเขาก็เลยต้องแบบว่าปิดการเดินรถสายนั้นเป็นการชั่วคราวนะคะเดี๋ยวพอน้ำลดก็จะมีการประกาศเปิดอีกครั้งหนึ่งนะคะเปิดให้บริการพี่น้องประชาชนเนาะในช่วงที่มีการปรับแผนเดินรถนะคะก็มี4ขบวนค่ะก็เป็นขบวน485ไหมนี่เขาเรียกอย่างนี้ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ขบวน485เนาะ
0: 485
1: กาญจนบุรีน้ำตกนะคะก็แล้วก็มี257ธนบุรีน้ำตกนะแล้วก็มี260น้ำตกธนบุรีนะคะแล้วก็มี258น้ำตกธนบุรีเหมือนกันนะคะอ
0: ัน
1: นี้เขาบอกว่าเรื่องของผู้โดยสารที่มีตั๋วเดินทางในเส้นทางที่ประกาศงดเดินรถอันนี้สามารถติดต่อขอคืนค่าโดยสารได้เต็มจำนวนนะคะที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศค่ะหรือไม่ก็โทรศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์รถไฟไทยนะคะ1690ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ค่ะฝั่งท่ากิเลนเนี่ยก็จะเป็นฝั่งที่กาญจนบุรีมาแล้วนะ
1: คะ
0: ก็จะมีเรื่องของน้ำในหลายจุดมากเลยตอนนี้นะคะ
1: ก็ท่วมแถวฉะเชิงเทรากาญจนบุรีเนาะที่
0: ก็เป็นทางโซนตะวันออกเลยนะคะเป็นกลางทางตะวันออกมีกลางแล้วก็มีทางตะวันออกนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ากรุงเทพฝั่งตะวันออกทั้งหมดเนี่ยก็จะท่วมยังไงเนี่ยก็ติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดแล้วกันนะคะใครที่มีแผนวางแผนที่จะเดินทางไปกรุงเทพอันเนี้ยต้องตรวจสอบให้ดีเนาะว่าจุดที่เราไปเนี่ยคือมีเรื่องของน้ำท่วมขังหรือเปล่านะคะคือมันเข้าไม่ได้นี่มันเข้าไม่ได้เลยนะคะคือไม่ว่าจะเป็นรถต้องเป็นแบบรถทหารแบบเนี้ยค่ะถึงจะไปได้นะ
1: ถ้าเกิดว่าเรามีธุระแบบไม่เร่งด่วนเท่าไหร่ก็อยากแนะนำแบบว่าให้เลื่อนไปก่อนด
0: ี
1: กว่าเนาะ
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่าการที่เราจะเสี่ยงไปตอนนี้นะคะมันก็จะทำให้เราเหมือนกับว่าเสียเวลานะและที่สำคัญเหมือนกับว่าตรงนั้นก็คือเป็นผู้ประสบภัยอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราไปเพิ่มจำนวนคนนะก็เหมือนกับว่าเราเป็นการเพิ่มภารกิจให้กับคนที่กำลังช่วยเหลือกันอยู่ตรงนั้นด้วยเหมือนกัน
0: ค่ะยังไงก็ส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยนะในทั้งในกรุงเทพแล้วก็พื้นที่จังหวัดต่างๆเนาะที่มีเหตุเกิดขึ้นหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยไวด้วยนะคะอันนี้เราพูดคุยกันก่อนแล้วกันนะคะคุณจันทาในช่วงแรกของรายการ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะเดี๋ยวในช่วงนี้เราชม3นาทีกับอัยการแผ่นดินแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจค่ะรวมถึงเพลงที่คุณผู้ฟังขอมากันค่ะ
2: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

วันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องทางจำเป็นนะครับหลายๆท่านพอทราบอยู่แล้วนะครับว่าเมื่อไรที่ที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่งไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได้ทำให้ที่ดินแปลงนั้นเหมือนเขาเรียกว่าที่ดินตาบอดเคยรู้กันไหมว่าที่ดินตาบอดนี้เราจะออกทางไหนอันนี้ก็จะเป็นคำถามที่หลายๆท่านถามมาเยอะใช่ไหมครับที่ดินตาบอดหรือที่ดินที่เขาไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะเพื่อจะใช้ผ่านไม่ว่าจะเป็นในการคมนาคมหรือว่าการเดินทางไปทำงานอย่างเงี้ยวิธีแก้ก็คือขอเปิดทางจำเป็นตามกฎหมายทางจำเป็นก็จะมี2แบบครับผมแบบแรกก็คือแบบที่ดินที่นั้นไม่ได้แบ่งแยกหรือแบ่งโอนจากที่ใดมาเลยแต่ไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได้ดังนั้นในการขอทางจำเป็นมันจะมีผลกฎหมายคือเราสามารถขอให้ที่ดินข้างเคียงที่ติดกับทางสาธารณะเปิดทางเป็นให้เราได้และต่อมากรณีที่2ที่ดินที่ได้แบ่งแยกหรือแบ่งโอนกันและไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะวิธีแก้ก็คือเราจะดูว่าที่ดินเราอยู่ตรงกลางหรือเปล่าหรือที่ดินเราแบ่งแยกหรือแบ่งโอนมาจากที่ดินตรงไหนซึ่งติดกันและสามารถข้ามที่ดินโฉนดนั้นออกไปสู่ทางสาธารณะได้เคยมีเคสนะครับเคสอย่างเช่นกรณีว่ามันจะมีที่ดินที่แปลงหนึ่งครับที่ติดกับสนามบินเล็กวิวสวยมากแต่ขอไม่บอกว่าเป็นชื่อโฉนดเล็กที่เท่าไหร่นะอุบไว้เลยก็พูดถึงเคสตรงนี้ซึ่งตรงนี้วิวสวยมากแล้วก็มีต้นไม้ทัดดีมากแต่อีกข้างนึงจะติดกับซึ่งนั้นหรือบึงนี่แหละครับใหญ่มากไม่สามารถผ่านได้ซึ่งที่ดินเนี่ยขอเล่าว่าแต่เดิมเป็นที่ดินแปลงเดียวกันซึ่งอีกส่วนหนึ่งเจ้าของคนเดียวกันเขาใช้ในการเลี้ยงม้าทำไร่ตรงนั้นนะครับต่อมามีการเศรษฐกิจเปลี่ยนขัดสนเรื่องเงินนิดนึงเลยเขาต้องตัดแบ่งขายพอตัดแบ่งขายไปแล้วมันจะมีที่ดินแปลงนึงยกตัวอย่างสมมุติว่าที่ดินของนาย A แล้วกันมาซื้อได้ที่ดินที่ไม่มีออกทางออกสู่ทางดังนั้นนาย A จะขอให้ที่ดินเปิดทางให้ออกสู่ทางสาธารณะได้โดยการข้ามไปได้เลยครับตรงนี้จะมีผลโดยผลของกฎหมายไม่จำเป็นต้องไปจดทะเบียนเป็นนิติกรรมครับผมเขาเรียกทางนี้ว่าเป็นทางจำเป็นครับ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้จับมาคุยจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสรรพคุณของตีพลากันค่ะหลายๆคนทราบกันดีอยู่แล้วค่ะว่าตีพลาช่วยในเรื่องของการขับถ่ายหลายๆคนซื้อมารับประทานเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายค่ะและในสื่อสังคมออนไลน์ตอนนี้ค่ะพูดกันอย่างแพร่หลายเลยว่าตีพลาสามารถช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยให้คุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะว่าตีพลาเนี่ยสามารถลดน้ำหนักได้จริงหรือไม่กับผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะกับดร.เภสัช

0: หมายโดยรวมก็คือหมายถึงว่าผลไม้3ชนิดที่รวมอยู่มารวมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ในสื่อสังคมออนไลน์ตอนนี้มีการพูดกันอย่างแพร่หลายเลยว่าตีพลาเนี่ยสามารถช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักเรื่องนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงช่วยในเรื่องลดน้ำหนักได้จริงหรือไม
0: ่ในคำถามนี้ต้องตอบเลยนะคะว่าจริงเพราะว่างานวิจัยนะคะระดับ systematic review หรือว่า meta analysis ซึ่งเป็นงานวิจัยที่เรารวบรวมงานวิจัยหลายๆวิจัยเลยนะคะตั้งแต่5ถึง15มันมีหลายท่านที่ทำงานวิจัยนี้ไว้เนาะแต่ว่าทุกงานวิจัยที่รวบรวมมาเนี่ยผลออกมาตรงกันว่าสามารถลดได้จริงค่ะแต่ว่ามันก็ต้องมีขนาดของยาที่ใช้นะคะแล้วก็ระยะเวลาหนึ่งที่จะทำให้เห็นผลที่ชัดเจนค่ะ
1: อาจารย์คะเห็นสรรพคุณของตีพลามีผลในเรื่องเกี่ยวกับการลดน้ำหนักจริงๆแบบนี้อาจารย์มีคำแนะนำไหมคะว่ากินยังไงให้ลดน้ำหนักได้จริงๆแล้วกินยังไงให้ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัย
0: ตีพลาเนี่ยก็มีทั้งประโยชน์แล้วก็อาจจะมีข้อข้างเคียงในกรณีที่เรากินไม่ถูกเนาะแต่กรณีที่คนที่มีอาการอ้วนอยากลดน้ำหนักนะคะแล้วก็ลองทานตีพลาแล้วไม่มีผลเสียในเรื่องการไส้ท้องหรือปวดท้องหรือท้องเสียที่รุนแรงนะคะก็ขนาดยาที่แนะนำนะคะก็จะประมาณ 2.5 ถึง 5 กรัมนะคะซึ่งจริงๆก็ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ต้องทานติดต่อกันอย่างน้อย 2-3 เดือนอันนี้คือในงานวิจัยนะคะที่บอกว่าจะได้ผลคือน้ำหนักลดลงไปมาประมาณ2กิโลนะคะรอบเอวก็ลดลงประมาณ2นิ้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะตีพลาก็ถือว่าเป็นทางเรื่องนึงนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกก็ดูด้วยว่าเราเหมาะกับตรงนี้หรือเปล่าถ้าเราไม่เหมาะเราก็อาจจะต้องเลี่ยงไปทางอื่นเนาะต้องเลี่ยงไปตัวอื่นได้ค่ะ
1: ค่ะในทางการแพทย์นะคะแนะนำวิธีการใช้ตีพลายังไงให้ถูกต้อง
0: ตามมัชยาลังชาติเนาะตีพลาหรือตีพลาเนี่ยเป็นยาในมัชยาลังชาติซึ่งเราใช้สำหรับเป็นยาแก้ไอแต่ว่าสรรพคุณเนี้ยเป็นสรรพคุณที่จริงๆแล้วตีพลาเนี่ยไม่ได้ใช้ในเฉพาะประเทศไทยเนาะคือในการแพทย์อายุรเวทหรือว่าการแพทย์อื่นๆในประเทศอินเดียเขาก็ใช้ผลไม้3ชนิดนี้ในการรักษาโรคเช่นกันฉะนั้นเราก็เลยทราบว่าจากอิงตามการแพทย์ดั้งเดิมแล้วอะมันมีสรรพคุณของตีพลาเนี่ยหลายแบบสรรพคุณเลยทีเดียวเนาะตีพลาเนี่ยประกอบด้วยผลไม้3ชนิดนะคะชนิดแรกคือมะขามป้อมเราคงจะรู้จักกันดีเนาะมะขามป้อมเนี่ยจะเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงและวิตามินซีที่อยู่ในมะขามป้อมเนี่ยนะคะดีเด่นกว่าวิตามินซีสังเคราะห์ทั่วไปเลยคือว่าวิตามินซีเนี่ยเราจะทราบมานะว่าโดนแสงก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโดนความร้อนก็ไม่ได้แต่วิตามินซีในมะขามป้อมเนี่ยมีจุดที่โดดเด่นมากก็คือว่าโดนความร้อนได้คือฉะนั้นเราก็เลยเอามาต้มเอามาอะไรทำเป็นยาแก้ไอหรือว่าทำเป็นน้ำมะขามป้อมทานได้อันนี้คือตัวแรกเนา
1: ะ
0: แล้วตัวที่สองก็คือสมอไทยสมอพี่เพ่งเนาะสองตัวนี้ก็มีสรรพคุณที่สำคัญเช่นกันมะขามป้อมมันจะออกรสเปรี้ยวเนาะมันมีวิตามินซีส่วนสมอนี่ก็จะออกรสฝาดๆหน่อยม
1: ัน
0: ก็จะมีสารกลุ่มจริงๆสารกลุ่มเดียวกับวิตามินซีนั่นแหละคือสารกลุ่มฟีนอลิกซึ่งตรงนี้แต่เขาอ่ะเน้นไปทางแทนนินพอมีความเป็นแทนนินสูงเนี่ยเขาก็จะแบบฝาดๆหน่อยเมื่อเอามาผสมรวมกันแล้วตีพลาเนี่ยก็จะไม่เปรี้ยวมากไม่ฝาดมากมีสรรพคุณในการระบายช่วยระบายท้องแต่ว่าแบบไม่ใช่ทานแล้วก็ไหลโจ๊กไม่หยุดอะไรอย่างเงี้ยจนเป็นอันตรายก็คือเข้าลูปปิดลูปเปิดก็คือว่าถ่ายแล้วก็หยุดเองด้วยด้วยสรรพคุณของของพืช3ชนิดนี้รวมกันนะ
1: คะ
0: ก็เลยว่าในกรณีที่เมื่อก่อนเนาะก็คืออย่างพระธุดงค์เนี่ยค่ะไปเดินป่าเดินอะไรพอถึงฤดูที่อากาศเปลี่ยนอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นภูมิปัญญานะคะภูมิปัญญาที่เราก็ทราบกันอยู่แล้วเนาะว่าพุทธเจ้ากำเนิดขึ้นทางอินเดียเนาะแล้วองค์ความรู้ก็มาที่ไทยซึ่งก็มาพร้อมกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเนี่ยค่ะที่ผสมผสานกันมาซึ่งตรงนี้พระก็ใช้ตรงนี้นะคะในการปรับธาตุให้แบบเหมือนกับว่าไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้เป็นบาดง่ายไม่ให้ร่างกายแบบพออากาศเปลี่ยนแล้วก็เหมือนไปโดนฝนโดนหนาวโดนร้อนอะไรเงี้ยก
1: ็
0: ร่างกายไม่แข็งแรงตรงนี้ท่านก็ใช้มานานนะคะก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่ถูกใช้มา
1: ประโยชน์รอบด้านแบบนี้ทานทุกวันได้เลยไหมคะหรือว่ามีวิธีการแนะนำยังไงให้ทานแล้วไม่ส่งผลกระทบกับร่างกาย
0: สรรพคุณของ3ตัวนี้ คือจริงๆคือมีเป็นผลไม้หรือเป็นพืชสมุนไพรที่ทานได้ทุกวันเลยค่ะเพียงแต่ว่าเราต้องดูตัวเองเนาะก็คือสมุนไพรก็คือยาเนาะสมุนไพร

0: คือลูกของไพรลูกของพืชเนาะที่เป็นยาฉะนั้นการที่จะทานเนี่ยเราต้องดูตัวเองด้วยว่าเราเป็นคนทานยังไงเนาะก็บางคนก็ทราบอยู่แล้วเนาะบางคนแบบไม่เหมือนกันบางคนทานเปรี้ยวนิดหน่อยก็ท้องเสียแล้วแต่บางคนเนี่ยแบบต้องทานเยอะๆเขาเรียกว่าธาตุแข็งธาตุอ่อนไม่เหมือนกันฉะนั้นตีผลาญก็เหมือนกันนะคะวิธีการทานเนี่ยเราก็ต้องดูตัวเองอะค่ะว่าเราทานได้แค่ไหนแต่ถามพี่นะถามว่าทานทุกวันนะพี่ว่าได
1: ้ค่ะห้ามใช้ร่วมกับยาชนิดไหนหรือรับประทานกับคู่ควบคู่กับยาอะไรมีข้อห้าม
0: ตอนหน้าขนาดนี้ยังไม่มีข้อห้ามที่ชัดเจนนะคะก็เหมือนผลไม้ทั่วไปอะค่ะถ้าเราทานผลไม้ในขณะที่เป็นอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบระมัดระวังอะไรมากก็มาระวังแค่ว่าจะต้องเสียเยอะนี่แหละค่ะ
1: ในส่วนของผลิตภัณฑ์จากตีพลาเนี่ยมีจำหน่ายเยอะแยะมากมายเลยในรูปแบบของแคปซูลสารสกัดต่างๆแล้วก็รวมถึงเป็นเครื่องดื่มแบบนี้ค่ะอาจารย์แบบนี้จะเลือกยังไงให้ปลอดภัยและมีข้อสังเกตยังไงที่เลือกว่ามันปลอดภัยผ่านคุณภาพ
0: จริงๆแล้วตีพลาจะทานเป็นผลไม้ก็ได้ทานเป็นอาหารก็ได้ทานเป็นยาก็ได้แต่อย่างน้อยถ้าเราต้องดูเนาะถ้าสมมติว่ามันเป็นไม่ใช่ของสดถ้าเป็นของสดก็ดูนิดนึงว่าขึ้นราไหมไม่สะอาดปนเปื้อนอะไรไหมเราก็ไปล้างให้สะอาดอันไหนที่มันปนเปื้อนดูว่ามันแค่น่าจะเสียเป็นเชื้อราอะไรเราก็คัดออกนะคะส่วนถ้าเป็นผิดพันธุ์ก็เช่นกันค่ะถ้าสีกลิ่นที่เปลี่ยนแล้วก็ดูว่ามันไม่น่าจะใช่สารเดิมแล้วมันอาจจะเกิดการหมักหรือการอะไรที่มันเปลี่ยนเป็นสารอื่นที่มันเป็นอันตรายอันนี้เราก็ควรระวังเนาะและก็ที่สำคัญนะคะผลิตภัณฑ์ทุกอย่างนะคะถ้าขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์แล้วมันต้องมีเครื่องหมายอย.ใช่ไหมคะซึ่งตรงนั้นแหละค่ะเป็นเครื่องหมายที่อย่างน้อยก็การันตีความสถานที่ผลิตซึ่งเวลาที่ถ้าเราได้ขออนุญาตอย.เขาจะไปดูสารที่ผลิตเนาะว่าสารที่ผลิตสะอาดไหมวัตถุดิบดีไหมกระบวนการผลิตดีไหมก่อนจะออกมาสู่ตลาดเนาะแล้วก็เมื่อออกมาสู่ตลาดแล้วก็ยังมีกระบวนการสุ่มกลับไปอีกเนาะว่าออกสู่ตลาดได้พักนึงแล้วมีปัญหาอะไรไหมซึ่งตรงเนี้ยก็จะเป็นตัวการันตีว่าอย่างน้อยพริกดูฉลากนิดนึงว่ามีการขออนุญาตไปทางคณะกรรมการอาหารและยาไหมนะคะแล้วก็สารที่ผลิตถ้าเราไม่มั่นใจว่ามันมีปลอมกับไม่ปลอมด้วยนะบางทีอย.อาจจะมีอย.ปลอมอะไรเงี้ยค่ะสวมเลขอะไรเงี้ยก็สามารถเช็คให้ดีๆเราก็ช่วยกันเช็คนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าสงสัยก็โทรมาที่สำนักงานอาหารและยาได้เนา
1: ะ
0: ซึ่งตรงนี้ก็พี่คิดว่าน่าจะช่วยทำให้เรามั่นใจในผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
1: ข้อสุดท้ายค่ะอาจารย์สำหรับคนที่อยากใช้ตีพลาบำรุงร่างกายค่ะมีข้อแนะนำยังไงบ้าง
0: ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะว่าตีพลาหรือตีพลาเนี่ยนะคะก็เป็นตำรับยาที่ประกอบด้วยสมุนไพรที่เป็นสมุนไพรไทยทั้ง3ชนิดเลยนะคะก็คือมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกนะคะซึ่งตรงเนี้ยสมุนไพรทั้ง3ชนิดเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเนาะท่านใดที่ไม่เคยลองก็ลองมาทานดูเนาะก็เพื่อส่งเสริมสุขภาพนะคะทำให้สุขภาพเรามีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มภูมิต้านทานโรคได้นะคะ
1: สำหรับวันนี้ค่ะอาจารย์ต้องขอบพระคุณสำหรับความรู้ดีๆมากมายเกี่ยวกับเรื่องสรรพคุณของตีพลาขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์
0: สวัสดีค่ะ
1: ตีพลาคือมรดกสมุนไพรที่ช่วยปรับสมดุลธาตุล้างพิษในลำไส้และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายอย่างยั่งยืนค่ะเพียงรับประทานอย่างถูกวิธีในขณะที่เหมาะสมคุณก็จะสามารถมีสุขภาพที่แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับความรู้ดีๆเรื่องสุขภาพใน EP หน้าสวัสดีค่ะ

0: ค่ะต้องขอบคุณพี่สุหล่อทับตะวันนะบอกว่าไม่ได้เจอหลายวันใช่ค่ะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวจะไม่ได้เจอกับดีเจมะตูมอีก
1: วันศุกร์นี
0: ้ไม่เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารไม่อยู่เลยนะ
1: ว่าเออมีภารกิจเนาะที่เมืองหลวงที่เมืองหลวง
0: ดีเจมะตูมลานะแบบน้องรับปริญญาก็เลยต้องไปนะคะอุ้ยนี่คุณจันทาดิฉันเห็นนะในช่วงที่ดิฉันไปกรุงเทพเนา
1: ะ
0: เห็นคุณเนี่ยไปเกาะยาวน้อยมา
1: อ
0: ุ้ยมันเป็นงานอะไรคะเห็นของททเขาจัดงานจริงๆททเขาจัดเป็นธีมอะไรนะคะทุ่งหุ่นไล่กาทุ่งนา
1: วิธีเกาะหุ่นไล่กาน
0: ั่นแหละค่ะก็คือดิฉันจำได้ว่ามีงานนี้แล้วก็เดิมเขาประชาสัมพันธ์ว่าใครที่ไปพักช่วงเดือนเนี้ยจะได้รับของสุดพิเศษคือพวงกุญแจหุ่นไล่กาแต่ว่าถ้าพัก 19-20 เนี่ยจะได้เป็นอะไรนะกระเป๋าอวนหรืออะไรเนี่ยฉันจำ
1: กระเป๋าอวนกระเป๋าที่ทำจากอวน
0: โอ้นั่นแหละคุณเป็นยังไงบ้างคะนี่คุณก็ไปร่วมงานนี้ใช่ไหมคะเราให้ฟังหน่อย
1: แต่ว่าดิฉันก็คือไปกับทีมงานของททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาเนาะก็นำโดยท่านผอ.อุทิศนะคะแล้วก็ทีมงานของทททุกคนเลยนะคะก็คือพาทีมสื่อมวลชนเนี่ยไปที่เกาะยาวน้อยนะคะซึ่งเป้าหมายแรกค่ะเราก็จะไปร่วมกิจกรรม The South of เกาะยาว Festival ก็คือทุ่งนาวิถีเกาะหุ่นไล่กานี่แหละค่ะ
0: โอ้มันเป็นกิจกรรมอะไรคุณ
1: แล้วก็เป็นก็ตามชื่อนี่แหละค่ะก็คือเขาจัดกันที่แบบ
0: ท
1: ุ่งนานะคะแล้วก็เป็นวิถีชีวิตของชาวเกาะยาวนะแล้วก็เวลาเราทำนา
0: ค่ะ
1: เราก็ไล่ศัตรูพืช
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทำหุ่นไล่กามาไล่พวกสัตว์ต่างๆที่จะมากิน
0: เนาะ
1: ข้าวของเราเนาะซึ่งสำหรับกิจกรรมอันนี้นะคือเขาบอกว่าที่เกาะยาวเนี่ยมันจะมีวิถีชีวิตเรื่องของเป็นนาผืนใหญ่ซึ่งเป็นผืนเดียวนะคะแล้วก็อยู่บนเกาะนะคะเขาอยากที่จะแบบว่าคนเกาะยาวเนี่ยก็คือคุยกันเหมือนกับว่าอยากจะอนุรักษ์เอาไว้นะคะผืนนาผืนนี้นะคะที่เรามีการทำนากันแล้วก็อยากให้แบบว่าคงวิถีชีวิตเอาไว้เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวเนี่ยก็คือได้ซึมซับเรื่องของวิถีชีวิตชาวเกาะนะคะ
0: ค่ะ
1: เขาก็เดิมเนี่ยที่เกาะยาวเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมที่หลายปีมาละที่เขาเหมือนว่าปลูกวันพ่อเก็บเกี่ยววันแม่
0: ค่ะ
1: แต่เขาบอกว่าวันการปลูกเนี่ยก็คือมีไฮไลท์ของงานละก็คือปลูกวันพ
0: ่อค่ะ
1: ปลูกวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ
0: สรุปปลูกวันไหนนะคะ
1: ปลูกวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อนะ
0: ปลูกวันแม่เก็บวันพ่อ
1: ดิฉันก็ลืมไปถ้าคือเก็บเกี่ยววันแม่ก็คือต้องข้ามปีเนา
0: ะ
1: ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยคือปลูกวันแม่และเก็บเกี่ยววันพ
0: ่
1: อก็คือสาระสำคัญก็คือวิธีการปลูกก็คือเริ่มต้นจากปลูกวันแม่ใช่ไหมกิจกรรมวันแม่เราก็ไปปลูกข้าวปลูกอะไรกันนะแล้วก็การเก็บเกี่ยวก็คือเป็นวันสำคัญเหมือนกันนะที่เราจะมีการจัดกิจกรรมแต่ว่าเขาบอกว่าแต่ว่าในช่วงของการข้าวตั้งท้องเขายังไม่มีกิจกรรมเลยนะก็เลยคิดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเหมือนกับว่าอยากให้คนที่ไปเที่ยวงานนี้ได้แบบได้สัมผัสกับกลิ่นรวงข้าวที่กำลังตั้งท้องแล้วก็เหมือนกับว่า
0: ค่ะเขาปลูกเป็นข้าวอะไรคะเนี่ย
1: เป็นนาข้าว
0: ไม่เป็นข้าวพันธุ์อะไรพอจะทราบ
1: ไหมคะมันก็มีอยู่หลายพันธุ์นะแต่ว่าที่จำได้มีพันธุ์กอขออะไรเนี่ยก็คือแบบทางสำนักงานเกษตรอำเภอแล้วก็เกี่ยวกับหน่วยงานทางข้าวค่ะเขาก็แนะนำพันธุ์ข้าวให้มาปลูก
0: ให้เหมาะสมกับพื้นที่
1: แล้วก็คือแบบมาปรับให้เหมาะสมกับพื้นที่ของเกาะยาวซึ่งก็เป็นนาที่แบบว่าล้อมรอบไปด้วยทะเลนะมันก็มีความเค็มนะคะแต่รสชาติข้าวของเขาเนี่ยคืออร่อยมากค่ะที่ได้ฉันไปกินข้าวตอนเย็นนะคะเขาบอกว่าเนี่ยก็คือเป็นข้าวของเกาะยาวก็คือกินแต่ว่าข้าวที่เขาหุงให้เรากินเนี่ยก็คือเป็นข้าวเก่าข้าวของปีที่แล้วเพราะว่าปีนี้ก็คือยังไม่ได้ออก
0: ยัง
1: ม
0: ี
1: การจ
0: ั
1: ดกิจกรรมข้าวกำลังตั้งท้องอยู่นะก็คือ ก็ยังไม่ออกมานะคะแต่ว่าข้าวก็คือมีรสชาติดีเป็นมีวิตามินเยอะเพราะว่าเขาก็แบบใช้แบบสีกันสีข้าวแบบธรรมชาตินะคะซึ่งการไปเกาะยาวน้อยเนี่ยก็คือมีความประทับใจแต่ว่าดิฉันเนี่ยก็คือกับทีมของททเนี่ยก็คือตอนที่ดีเจมาตูมไปเนี่ยดีเจมาตูมไปขึ้นที่ท่าเรือบางโรง
0: ที่ภูเก็ต
1: ที่จังหวัดภูเก็ตแต่ว่ารอบนี้ที่ดิฉันไปก็คือเราไปขึ้นที่ท่าเรือแหลมทรายนะคะ
0: ที่
1: จังหวัดกระบี่ค่ะก็คือไปตั้งแต่เช้ามืดดิฉันตื่นแต่ตีสามเพื่อที่อาบน้ำเตรียมตัวแล้วก็ตีสี่ขับรถเพื่อที่จะไปขึ้นรถตู้ที่สาลักลางที่พังงาเนาะก็เดินทางไปนะคะผ่านจังหวัดกระบี่นะป้ายแรกที่เราแวะเช็คอินก็เป็นที่ร้านโรตี21นะ
0: ตั้งชื่อร้านกัน21เลยอ่
1: ะใช่ค่ะ
0: น่ารักมากเลยนะ
1: ร้านโรตี21นะ21นี่หมายถึงว่าตอนแรก
0: โรตีกับไข่ดาวนะ
1: ใช่ค่ะเขาก็บอกว่าเอ้ยทุกคนก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยอะไรโรตี21ทำไมต้อง21อยู่ที่ 2.1 กิโลหรือว่าอะไรแต่ดิฉันก็เลยได้พูดคุยกับเจ้าของร้านนะที่บอกว่า21ก็คือไข่ดาว2โรตี1หรือจะใครจะกิน11นะหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าซิกเนเจอร์ของเขาก็คือเป็นโรตี21
0: ค่ะ
1: โรตีแผ่นใหญ่มากเท่านี้เท่าใบหน้าได
0: ้ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มี2น้ำแกงคือแกงไก่กับแกง
0: เนื้อ
1: นะคะซึ่งก็เป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งแรกในการกินโรตีแกงไก่ของดิฉันที่เป็น21
0: ปกติคุณนันทาไม่กินนะ
1: ไม่กินค่ะดิฉันกินแค่โรตีไข
0: ่ค่ะกับโรตีธรรมดาเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปที่ท่าเรือนะก็เป็นท่าเรือเฟอร์รี่ที่ชื่อว่าท่าเรือเล้มไซนะคะก็ใช้เวลาก็คือเราเอารถตู้ขึ้นเรือไปด้วยนะก็คือเป็นท่าเรือเฟอร์รี่เนาะ
0: ค่ะ
1: ก็คือคนเนี่ย
0: เป็นท่าเรือเฟอร์รี่
1: ใช่ค่ะ
0: ขนรถไปได้
1: เอารถไปได้นะคะค่าใช้จ่ายรถอื่นเนี่ยดิฉันไม่ได้สอบถามสอบถามแค่รถ4ล้อซึ่งก็เป็นรถตู้ที่พวกเราไปกันน
0: ะ
1: ก็เที่ยวหนึ่งขาเดียวเนาะ800บาทต่อคันนะคนเนี่ยก็คือรถ1คันฟรี1คนก
0: ็
1: เหม
0: ือ
1: นก
0: ับ
1: การไปเกาะสมุยนะ
0: แล้ว
1: ใน
0: ใช้เวลานานไหมคะ
1: ประมาณ1ชั่วโมง
0: อ๋อนานกว่าฟังบางโรงนะบางโรงจะคร
1: ึ่
0: งช
1: ั่
0: วโมง
1: เป็นเรือสปีดโบ๊ท
0: 20ถึงครึ่งชั่วโมงประมาณนี้ไม่เกิน
1: ดิฉันก็ไปนั่งเวลา1ชั่วโมงก็ไปถึงท่าเรือ ที่เกาะยาวน้อยน
0: ะ
1: แล้วก็พอไปถึงใช่ไหมคะเราก็ไปที่เขาเลี้ยงกุ้งมังกร7สี
0: น่าได้ชิมหรือเปล่าคะเนี่ย
1: ไม่ได้ชิมคือไปอยู่ในกลางทะเล
0: นึกว่าเขาแบบว่าปุ๊บเป็นซาซิมิให้เลยยังไม่ได้ทำ
1: ไปตรงที่ไปกระชังไปที่กระชังที
0: ่เป็นยังไงบ้าง
1: เหมือนที่เราดูที่ NBT ภูเก็ตไปถ่ายกันตรงน
0: ั้
1: นเลยนะก็คือไปสัมผัสแบบว่าอันแรกลงเรือไปก็ขึ้นเรือเล็กไปอีกทีนึงนะก็มีเรือ2ลำเป็นเรือหางยาวก็ไปกันแยกย้ายกันไปเป็น2ทีมนะแต่กระชังนี่ก็คือเหมือนกันในแต่ละกระชังเนี่ยเขาก็จะมีเลี้ยงกุ้งมังกร7สี
0: ค่ะ
1: นะเลี้ยงปลาช่อนทะเลที่เขามาทำซาซิมิอ่ะค่ะแล
0: ้
1: วก็มีปลากระพงขาว
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีปลามงมีหลากหลายปลาม
0: ากกันนะเนี่ย
1: ในแต่ละกระชังเนี่ยเขาก็ทำเป็นเหมือนกับเป็นหลุมๆๆๆ
0: เป็นบล็อกๆไปอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: เป็นบล็อกนะก็คือแต่ละบล็อกเนี่ยก็คือจะไม่เหมือนกันนะคือเขาก็จับปลามาให้พวกเราลองจับกันด้วยแต่เป็นปลาปลากระเป๋า
0: หลอก
1: ปลา
0: ต้องจับปลา
1: ปลากระเป๋าย
0: ังไม่พองใช่ไหม
1: มันมีปลากระเป๋าแบบตัวเล็กที่ไม่
0: ก็คือยังไม่พองนั่นแหละ
1: แล้วมันจะมีตัวที่พองได้แต่ว่าคือเจ้าของเนี่ยเขาจับมาให้เราดูเพราะว่าถ้าตัวที่พองได้มันจะมีคมๆอ
0: ่
1: ะ
0: แหลม
1: ๆมันเป็นอันตรายเขาไม่ให้เราจับนะเขาให้เราสัมผัสเฉพาะปลากระเป๋าตัวเล็กๆนะที่เหมือนกับว่าเอาเขา ไปอยู่เพื่อเป็นปลาแบบเทศบาลอะไรแบบนี้ค่ะทำความสะอาดบ่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วดิฉันเนี่ยก็คือเขาก็มีการเอากุ้งมังกรเนี่ยค่ะมาให้ทุกคนแบบได้สัมผัสกันสดๆนะก็คือทุกคนก็แบบว่าได้จับดูลองจับดูนะแล้วก็ได้เช็คอินได้ถ่ายรูปกันราคาเนี่ยก็คือถ้าตัวเต็มวัยสุดๆเนี่ยก็ประมาณ1กิโลกรัมก็ 2,800 บาทนะต่อ1กิโลกรัมนะแล้วก็ถ้าเล็กกว่านั้นดิฉันว่า
0: อันนี้ตัวละโลเลยเหรอคะเนี่ย
1: ประมาณถ้าแบบว่าเต็มๆจริงๆ
0: แสดงว่าเขาเลี้ยงแบบตัวใหญ่มากเลยนะถ้าตัวละโลเนี่ย
1: แล้วก็แต่ว่าตอนที่เราไปก็คือมันมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่แต่ว่าตัวใหญ่สุดก็คือจับขึ้นมาไม่ได้เนาะก็คือเขาก็พยายามเอาขึ้นมาแล้วก็บอกว่าประมาณนี้ตัวไซส์ประมาณนี้ที่ไม่ใช่แบบกุ้งมังกร74กุ้งมังกรธรรมดาก็คือแบบกิโลกรัมละประมาณ 1,800 บาทนะแต่เหมือนกับว่าเราดูเหมือนกับมูลค่าเยอะแต่ว่าระยะเวลาการเลี้ยงคือหลายเดือนนะแล้วก็คือเขาก็ต้องไปลอยอยู่ในทะเลนะต้นทุนก็ค่อนข้างสูงอยู่แต่ถามว่าอยู่ได้ไหมเขาก็บอกว่าอยู่ได้นะคะ
0: เขาไม่ให้ชิมไหมอ่ะ
1: เขาไม่ได้ให้ชิมเขาถามว่าใครต้องการแบบว่าซื้อกลับบ้านก็สามารถติดต่อซื้อได้นะคะ
0: ซื้อกลับบ้านไปใช้เนาะ
1: ก็แล้วเสร็จจากตรงนั้น
0: ไม่ซื้อให้ฉันหรอก
1: ดิฉันไม่ได้ติดต่อขอซื้อเพราะว่าเราต้องนอนที่เกาะยาว
0: ต้องไปต่อเน
1: า
0: ะ
1: กลัวกุ้งตายนะก็เลยไม่ได้ซื้อมา
0: ต้องไปต่อนะ
1: เพราะว่าถ้าใครจะซื้อกุ้งมาก่อนต้องซื้อลังโฟมแล้วก็หิ้วไปหิ้วมาอยู่อย่างนั้นนะคะเกิน24ชั่วโมงที่เราจะต้องไปใช้ชีวิตอยู่บนเกาะยาวนะ
0: อุ้ยคุณธนาเรื่องยาวมากเลยแต่ว่าเวลาหมดแล้วไว้พรุ่งนี้มาเล่าต่อได้
1: ไ
0: หม
1: ยังไม่ได้ไปฐานที่2เลยนะพรุ่งน
0: ี้อันนี้เพิ่งเล่าถึงแค่เรื่องไป
1: ดูกุ้ง
0: กุ้งมังกรและคณะและคณะก็คือปลาช่อนทะเลปลาหมูปลาอะไรอุ้ยน่าเสียดายจังเลยอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาฟังกันต่อนะคะว่าคุณจันทาไปเกาะยาวน้อยนอกจากไปดูกุ้งมังกร74แล้ว
1: นี่ไปทำเวิร์กช็อป
0: เขาไปทำอะไรอีกเดี๋ยวไว้คุยกันในวันพรุ่งนี้ละกันเพราะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะ
1: เดี๋ยวมาคุยต่อ
0: เจอกันใหม่ช่วงของรายการสารพันเฉลิมสุขวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอนนท์ นันตะ สุคนครับรัฐบาลเตือนน้ำคลองประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองเริ่มวิกฤตห้ามประชาชนกลับเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเด็ดขาดย้ำพื้นที่ท้ายน้ำให้เฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นฉับพลันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: รัฐบาลเตือนน้ำคลองประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองเริ่มวิกฤตห้ามประชาชนกลับเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเด็ดขาดย้ำพื้นที่ท้ายน้ำให้เฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นฉับพลัน
7: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากสถานการณ์น้ำพื้นที่บ้านเขาวังไซอำเภอแกลงจังหวัดระยองณเวลา10 นาฬิการะดับน้ำที่จุดวัด11เพิ่มสูงขึ้น7 เมตร 21 เซนติเมตรเพิ่มขึ้นเร็ว15 เซนติเมตรภายใน1 ชั่วโมงขณะที่ปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มเป็น 205.20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสูงกว่าเกณฑ์วิกฤตที่168ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำสูงเกินตลิ่งแล้ว68 เซนติเมตรขณะนี้มวลน้ำก้อนใหญ่จากพื้นที่ตอนบนไหลหลากลงมาสมทบแล้วส่งผลให้ระดับน้ำในคลองประแสและพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มสูงขึ้นและไหลเชี่ยวอย่างรวดเร็วจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ท้ายน้ำเพิ่มความระมัดระวังติดตามประกาศแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดขอให้ประชาชนที่อพยพออกมาแล้วห้ามกลับเข้าไปในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำโดยเด็ดขาดส่วนประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำขอให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหากต้องการความช่วยเหลือขอให้ประสานเจ้าหน้าที่ทันทีโดยขณะนี้ภาครัฐกำลังเร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรืออ่างเก็บน้ำเขาจุกอำเภอแกลงจังหวัดระยองเพื่ออำนวยการแก้ไขและซ่อมแซมบริเวณกำแพงทางระบายน้ำล้นที่ถูกน้ำกัดเซาะดินบริเวณด้านข้างกำแพงจากการตรวจสอบพบว่าจุดที่ได้รับความเสียหายเป็นบริเวณดินด้านข้างกำแพงทางระบายน้ำล้นไม่ใช่ตัวทำนบอ่างเก็บน้ำและไม่มีน้ำไหลทะลักออกจากบริเวณที่ถูกกัดเซาะโดยน้ำส่วนเกินยังคงไหลผ่านทางระบายน้ำตาม ปกติขณะเดียวกันระดับน้ำที่ล้นผ่านทางระบายน้ำล้นเริ่มลดลงแม้ในพื้นที่ยังมีฝนตกอยู่บ้างจากการประเมินสภาพหน้างานล่าสุดสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้และอยู่ระหว่างเร่งแก้ไขบริเวณที่ถูกกัดเซาะเพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของอ่างเก็บน้ำกระทรวงศึกษาธิการสั่งปิดสถานศึกษากรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการจัดเรียนชดเชยและใช้สถานศึกษาเป็นครัวกลางศูนย์พักพิงร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกำหนดให้สถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการปิดการเรียนการสอนพร้อมจัดการเรียนการสอนอย่างยืดหยุ่นและมีการเรียนชดเชยไม่ให้กระทบต่อคุณภาพการศึกษาและการวัดประเมินผลรวมถึงจัดสถานศึกษาเป็นครัวกลางศูนย์พักพิงพื้นที่อำนวยการช่วยเหลือประชาชนและจัดทำถุงยางชีพขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะจัดตั้ง Fix It Center กระจายในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนอกจากนี้ให้สำรวจครอบครัวนักเรียนครูที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นตามความจำเป็นเร่งด่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเสนอขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้จีนนายเดวิดเพอร์ดิวเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนเปิดเผยผ่านสถานีโทรทัศน์ Fox News ของสหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสนอขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับจีนระหว่างการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังทางการจีนแสดงความกังวลเกี่ยวกับกรณีที่สหรัฐขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับไต้หวันอย่างไรก็ตามนายเพอร์ดิวยืนยันว่าจุดยืนของสหรัฐเรื่องการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับไต้หวันยังไม่เปลี่ยนแปลงทางนี้สหรัฐมีกฎหมายความสัมพันธ์ไต้หวันซึ่งกำหนดให้สหรัฐต้องสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์แก่ไต้หวันเพื่อป้องกันตนเองโดยเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาสหรัฐอนุมัติการขายอาวุธให้ไต้หวันมูลค่ากว่า 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่076-421-055สวทตะกั่วป่าบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อท้องถิ่นเคียงข้างคุณเสมอทุกที่ทุกเวลาก
9: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: คุณครับรู้จักโรคที่คุณย่าไหมครับถ้ารู้จักแล้วก็ดีแต่ถ้ายังแล้วไม่อยากให้เกิดกับตัวคุณหรือคนที่คุณรักต้องรู้ไว้หากเกิดอาการมีไข้สูงเฉียบพลันมีผื่นแดงตามลำตัวปวดตามข้อโดยเฉพาะข้อมือข้อเท้านี่แหละครับคืออาการเด่นๆเลยแต่อย่าตกใจเราป้องกันได้โรคที่คุณย่ามียุงลายเป็นพาหะนำโรคชุมชนต่างๆจึงควรปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้านเพื่อกำจัดยุงลายปิดภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดไม่ให้ยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำในห้องน้ำจานรองขาตู้กับข้าวแจกันทุก7วันและควรปล่อยปลากินลูกน้ำในอ่างบัวด้วยส่วนตัวคุณก็ต้องนอนกลางมุ้งใช้ยาทากันยุงอย่าให้ยุงกัดสุมไฟไล่ยุงใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดโดยเฉพาะเวลาออกนอกบ้านไปทำสวนทำได้แค่นี้รับรองโรคที่คุณย่าหรือโรคไข้ปวดข้อยุงลายจะไม่เกิดกับคุณและคนในชุมชนของคุณแน่นอนสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี
11: พี่บ่าวพี่บ่าวเดือนนี้ได้เงินเดือนออกแล้วหนุ่ยว่าจะซื้อของออนไลน์อีกสักน้อยค่ะ
12: โน่ซื้อได้แต่ต้องแบ่งเงินแกไปมั่งตะถ้าใช้หมดทุกเดือนแล้วตอนแกน้องจะเอาไว้ใช้ล่ะคะล่ะคะ
11: จริงด้วยพี่แล้วหนุ่ยต้องทำยังไงอะคะ
12: ก็ง่ายนิดเดียวพอได้เงินมาก็แบ่งแก็บก่อนชายเดือนละนิดเดือนละหน่อยก็ยังดีค่อยทำทุกเดือนมีวินัยทางการเงินอย่าชายเกินตัวเท่านั้นก็มีเงินเลือกแก็บเลือกชายแล้วครับ
11: อ๋อ ต้องอ้อมก่อนชายไม่ใช่ชายก้อนแล้วค่อยอ้อมใช่ไหมคะ
12: ถูกต้องแล้วน้องเฮ้อเริ่มอ้อมวันนี้พอถึงเกษียณก็มีเงินเลี้ยงชายชีวิตสบายไม่ลำบากลูกหลานครับ
13: อ้อมวันนี้เพื่อความมั่นคงในวันหน้ามีวินัยทางการเงินวางแผนเกษียณตั้งแต่วันนี้เพื่อชีวิตที่อุ่นใจในอนาคต
14: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
15: แก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณสุขบำบัดทุกข์ให้ประชาชนดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีพบกับรายการอสมสร้างสุขทุกวันจันทร์เวลา 14:07 น.ถึง 15:00 น.ทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอสมสร้างสุขนะคะรายการดีๆเพื่อสุขภาพของชุมชนนะคะที่จะนำเรื่องราวดีๆด้านสุขภาพนะคะมาส่งต่อถึงพี่น้องประชาชนนะคะในอำเภอตะกั่วป่าเราเองแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะคะไม่ว่าจะเป็นกระปงคุระบุรีท้ายเหมืองนะคะแล้วก็สัญญาณบางส่วนก็ไปถึงอำเภอเมืองนะคะรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงระนองนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: สำหรับรายการอสมสร้างสุขของเรานะคะก็ออกอากาศทุกวันจันทร์นะคะเวลาประมาณ14นาฬิกาถึง15นาฬิกานะคะทางสวทตะกั่วป่าFM 90.25 MHz นะคะหรือจะติดตามเราได้ที่สวทตะกั่วป่า _ ไลฟ์นะคะทาง Facebook นั่นเองนะคะวันนี้พบกับดิฉันรัคนาสว่างนึกพี่สมหญิงค่ะ
1: ค่ะแล้วก็พี่เก๋นะคะอสม.สิริประภาธรรมโอภาสค่ะซึ่งจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งนะคะในรายการอสม.สร้างสุขเป็นรายการของพี่ๆอสม.ค่ะที่จะมาแนะนำความรู้ข่าวสารสุขภาพการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองแล้วก็กิจกรรมโครงการต่างๆด้านสุขภาพที่พี่ๆอสม.ขับเคลื่อนดำเนินกิจกรรมค่ะวันนี้ท่านผู้ฟังยังสามารถเข้ามาโทรเข้ามาพูดคุยนะคะแล้วก็มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็หาสาระบันเทิงกับพวกเราไปได้ค่ะทางช่องสถานีหรือว่าขอเพลงเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข0764210055ค่ะแก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณสุขบำบัดทุกข์ให้ประชาชนดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้เราก็นำเรื่องราวมาเยอะพอสมควรนะคะในช่วงเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้นะคะวันนี้บ้านเรานะคะในวันที่28กันยายนนี้นะคะพี่เก๋ซึ่งเป็นวันสำคัญอีกวันนึงนะคะก็คือวันพระราชทานธงชาติไทยหรือไทยเนชั่นแนลไทยเนชั่นแนลแฟลกเดย์นะคะซึ่งเป็นวันสำคัญของคนไทยนะคะที่จะร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะคะของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะในรัชกาลที่6นะคะผู้ทรงพระราชทานธงไตรรงค์นะคะให้เป็นธงชาติไทยเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460หรือผ่านมาแล้ว109ปีทีเดียวนะคะ
1: ก็ธงชาติไทยเราก็คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะคะก่อนจะมาถึงปัจจุบันเนี้ยเรามีมาเยอะแล้วแต่ปัจจุบันเนี้ยจะประกอบไปด้วย3สีค่ะก
0: ็
1: คือสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินเรียงเป็นแถบตามแนวนอนนะคะโดยมีสีน้ำเงินเป็นแถบกลางที่จะมีความกว้างมากกว่าสีแดงและสีขาวเป็น2เท่าอะค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะธงไตรรงค์ก็ไม่ได้เป็นเพียงผืนผ้านะคะที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยเท่านั้นนะคะก็ยังคงเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะซึ่งเป็นสถาบันอันสำคัญที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานทีเดียวค่ะ
1: ก็อย่างเมื่อกี้ที่บอกไป
0: สีแดงนี่หมายถึง
1: ชาติใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะนอกจากนั้นสีแดงก็คือหมายถึงเลือดการเสียสละเพื่อปกป้องชาติของเรานะคะสีขาวก็คือความบริสุทธิ์และหลักคำสอนของศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดๆก็ตามที่อยู่ในประเทศไทยเราเน้นความบริสุทธิ์ของหลักคำสอนทางศาสนาค่ะแล้วก็สีน้ำเงินหมายถึงสีประจำพระองค์ของพระมหากษัตริย์นะคะเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนเราทุกคนชาวไทยค่ะ
0: ใช่ค่ะสีแดงนอกเหนือจากตามที่พี่เก๋จะพูดมาแล้วเนี่ยก็ยังแสดงถึงสัญลักษณ์ของความสามัคคีของประชาชนชาวไทยที่มีมาอย่างยาวนานที่เหนียวแน่นนะคะเป็นกิมมิกนึงเลยของคนไทยนะคะแล้วก็ได้ยึดติดกับสีแดงเนี่ยเป็นสีสัญลักษณ์เลยทีเดียว
1: ทราบว่าวันนี้ก็มีกิจกรรมต่างๆเยอะด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเมื่อมองเห็นธงไตรรงค์นะคะที่กำลังโบกสะบัดอยู่บนยอดเสานะคะจึงไม่ใช่เป็นเพียงการมองเห็นสีทั้ง3สีนะคะเท่านั้นนะคะแต่ยังคงเป็นการระลึกถึงความหมายของความเป็นไทยและก็ความร่วมมือร่วมใจกันของคนในชาติไทยเรานั่นเองนะคะท่านผู้ฟังคะแล้วก็ในวันที่28กันยายนพ.ศ.2460ที่ผ่านที่เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ให้เป็นธงชาติไทยแล้วนะคะก็ซึ่งถือเป็นวันจุดเริ่มต้นของธงชาติไทยในรูปแบบที่ใช้สืบกันมาจนถึงปัจจุบันนี้เองนะคะ ในวันนี้หน่วยงานราชการทางสถาบันทางศึกษานะคะแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมน
1: ะคะ
0: เกี่ยวกับธงชาติไทยนะคะเช่นการเคารพธงชาตินะคะการเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสานะคะการประดับธงชาตินะคะแล้วก็รวมถึงกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประวัตินะคะของความหมายของธงชาติไทยเรานั่นเองค่ะพี่เก๋คะ
1: ค่ะก็อย่างที่พี่สมหญิงกล่าวไปเมื่อกี้นะคะธงไตรรงจึงเปรียบเสมือนเครื่องเตือนใจของเราให้นึกถึงคำว่าชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และตระหนักถึงหน้าที่ของคนเราทุกคนนะคะในประเทศให้ร่วมกันรักษาความสงบความสามัคคีและก็สิ่งดีงามของสังคมไทยค่ะ
0: ใช่ค่ะกิจกรรมเหล่านี้ก็จะมีส่วนสำคัญในการสร้างความตระหนักนะคะแล้วก็ความภาคภูมิใจนะคะให้กับคนชาติไทยเรานี่เองนะเขาก็มีความเป็นไทยโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเยาวชนใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ประชาชนรุ่นใหม่นะคะให้ได้เรียนรู้ว่าธงชาติไทยนั้นมีประวัติและความเป็นมาแล้วก็มีความหมายที่เกี่ยวข้องกับธงชาติบ้านเมืองของเราแล้วก็ให้รวมเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
1: เหมือนเพลงที่เราเคยได้ยินที่เด็กๆร้องนะคะชาติไทยไม่ใช่เพียงพื้นผ้าเอาสีมาทาให้เป็นสามสีอันเนี้ยดีมากๆเลยค่ะธงชาติไทยอ่ะเป็นสัญลักษณ์แต่ความหมายจริงๆก็คือคนในชาติทุกๆคนที่รวมพลังกันรวมใจกันในความรักในความเป็นไทยแล้วก็ดูแลป้องกันประเทศชาติของเราให้รุ่งเรืองให้ปลอดจากภัยอันตรายต่างๆอยู่ที่ความร่วมมือร่วมใจน้ำหนึ่งใจเดียวของคนในชาติทั้งนั้นเลยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะเราก็สามารถร่วมแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทยได้ด้วยวิธีง่ายๆนะคะเช่นการประดับธงชาติไทยอย่างเหมาะสมนะคะในการร่วมกิจกรรมในวันสำคัญของชาตินะคะแล้วก็การศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยนะคะรวมถึงการทำหน้าที่ของตนเองนะคะให้เป็นในฐานะผู้เป็นพลเมืองดีของชาติไทยเรานั่นเองค่ะเพราะว่าความเป็นชาติไทยนะคะไม่ได้เกิดขึ้นจากคนใดคนหนึ่งนะคะแต่เกิดจากคนไทยทุกคนนะคะที่ร่วมกันดูแลสังคมเคารพกติกามีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็ร่วมกันพัฒนาประเทศไทยเรานั่นเองค่ะ
1: เพราะฉะนั้นธงชาติไทย3สี5แถบก็เป็นสัญลักษณ์นึงที่บ่งบอกความเป็นไทยของเรานะคะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และก็ร่วมกันภาคภูมิใจในธงไตรรงค์สัญลักษณ์แห่งความเป็นชาติไทยค่ะขอให้เราทุกคนร่วมกันนะคะรักษาความหมายของธงชาติไทยนี้ไว้นะคะแล้วก็ผ่านการทำความดีนะคะแล้วก็การมีจิตอาสาจิตสาธารณะนะคะในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วก็การทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มกำลังนะคะเพื่อร่วมกันสร้างสังคมไทยที่เข้มแข็งน่าอยู่แล้วก็มีความสุขนะคะค่ะสำหรับช่วงแรกของเราก็พูดถึงธงชาติไทยนะคะแล้วก็เราไปพักกันสักครู่ฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการแล้วเรากลับมาพบกับรายการอสมสร้างสุขช่วงที่2ค่ะพักสักครู่ค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการอสมสร้างสุขนะคะเมื่อสักช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะพี่เก๋บ้านเราก็เจอกับภัยน้ำท่วมนะคะรวมถึงน้ำตายด้วยน
1: ะคะ
0: น้ำตายก็คือน้ำไม่ไหลไปน้ำอยู่คงที่นะคะแล้วก็ยังมีน้ำท่วมขังนะคะทำให้พี่น้องชาวอำเภอตะกั่วป่าโดยเฉพาะตำบลโคเคียนนะคะแล้วก็ตำบลบางไทรตำบลตำตัวนะคะรวมถึงบางในสีนะคะได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมนี้นะคะก็ภาวะหลังน้ำลดนะคะก็มีการดูแลเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ของตำบลโคเคียนเราเองนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะนำโดยท่านผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคเคียนนะคะร่วมกับพี่น้องอสม.นะคะแล้วก็ทางฝั่งปกครองในพื้นที่รวมถึงอบต.โคเคียนนะคะร่วมกันลงพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ของตำบลโคเคียนเรานะคะโดยทีมสาธารณสุขเองก็ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนะคะแล้วก็มีการประเมินสุขภาพนะคะดูแลกลุ่มเปราะบางนะคะแล้วก็เยี่ยมพูดคุยนะคะรับฟังความทุกข์นะคะความทุกข์ของพี่น้องที่ถูกน้ำท่วมเข้าบ้านนั่นเองนะคะรับฟังปัญหาแล้วก็ให้คำแนะนำด้านสุขภาพนะคะในกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะคะแล้วก็มีการมอบสิ่งของที่จำเป็นนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ของตำบลโคเคียนนะคะมีพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายถึง827หลังคาเรือนทีเดียวนะคะแล้วก็มีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง22รายนะคะแล้วก็ได้รับผลกระทบทั้ง22รายเลยนะคะมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ติดบ้านติดเตียงนี้ออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมถึงนั้น4รายนะคะแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเองไม่ว่าจะเป็นตำบลตำตัวนะคะก็มีชาวบ้านได้รับผลกระทบถึง37หลังคาเรือนนะคะส่วนตำบลบางไทรก็ได้รับเล็กน้อยนะคะไม่เป็นไรเอาน้ำออกจากบ้านทันใช่ไหมคะบ้านพี่เขแล้วก็พื้นที่ตะกั่วป่านะคะตรงตลาดเก่านะคะไม่ท่วมนะคะก็มีการติดตามผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงพร้อมกับประสานความช่วยเหลือนะคะอย่างต่อเนื่องและก็ทันท่วงทีนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ปลอดภัยนะคะในวันถัดมาหลังน้ำลดนะคะก็มีการสั่งการโดยท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงาแล้วก็นายอติเทพจินดานะคะสาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่ารวมถึงท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคเคียนนะคะก็เข้าเยี่ยมอีกรอบนึงนะคะในการติดตามเยี่ยมดูแลหลังน้ำลดนะคะแล้วก็มีการตรวจประเมินสุขภาพวัดความดันโลหิตนะคะในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังกลุ่มเปราะบางนะคะแล้วก็ติดตามเยี่ยมอย่างใกล้ชิดนะคะโดยพยาบาลวิชาชีพนะคะรวมทั้งถึงทีมสุขภาพในพื้นที่นะคะและก็พี่น้องอสม.ของเราเท่านั้นนะคะที่มีบทบาทที่ใกล้ชิดกับประชาชนที่จุดที่สุดนะคะแล้วก็มีการลงเยี่ยมบ้านพร้อมกับทีมเจ้าหน้าที่นั่นเองค่ะพี่เก๋
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วภัยที่มันมากับหลังจากน้ำท่วมเสร็จหรือน้ำลดเนี่ยมันมีภัยอะไรบ้างคะพี่เก๋
1: ค่ะก็อย่างอาทิตย์ที่แล้วเราคุยกันไปถึงว่าเราต้องป้องกันตัวอย่างไรในน้ำในช่วงที่น้ำท่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าดูดแมงสัตว์มีพิษแมลงต่างๆนะคะโรคที่เกิดจากน้ำโรคฉี่หนูอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยค่ะแต่ว่าณตอนนี้บ้านเราน้ำลดแล้วมันก็ยังมีสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะคะว่าน้ำลดแล้วจะทำยังไงต่อ
0: น้ำลด มันไม่ได้ลดไปด้วยมันยังเหลืออยู่นะคะ
1: ใช่ค่ะสิ่งที่เราต้องดูแลต่อเพื่อให้สุขภาพเรา อยู่ในสุขภาพที่ดีนะคะก็คือเราต้องประเมินความเสียหายค่ะแล้วก็ทำความสะอาดตรวจสอบสุขภาพของตัวเองซ่อมแซมและบำรุงรักษานะคะตรวจสอบความปลอดภัยต่างๆในบ้านมีการจัดการของเสียต่างๆแล้วก็ขอความช่วยเหลือค่ะเอาอย่างง่ายๆก่อนการรื้อล้างหลังน้ำลดนะคะการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมให้อยู่ในภาวะที่ดีก็คือตรวจดูระบบไฟฟ้าต่างๆก่อนจะใช้งานเนี่ยต้องรอให้แห้งสนิทก่อนนะคะเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็สำรวจตรวจสอบความเสียหายว่าโครงสร้างบ้านหรือว่าสิ่งต่างๆภายในบ้านเนี่ยมีอะไรเสียหายบ้างไหมมีรอยร้าวรอยแตกรอยรั่วอะไรหรือเปล่านะคะ อุปกรณ์ต่างๆอยู่ในภาวะที่ใช้งานได้ปกติไหมแล้วก็ดูแลปรับปรุงห้องครัวขัดล้างให้สะอาดเพราะว่าอย่างที่พูดกันประจำ you are what you eat ก็คือสิ่งที่เรากินเข้าไปเนี่ยจะมีผลกับ ร่างกายเราอย่างมากเพราะฉะนั้นห้องครัวก็เป็นอีกจุดนึงที่เราต้องดูแลให้สะอาดจริงๆนะคะอีกอย่างนึงก็คือห้องส้วมในกรณีที่ส้วมเต็ม

0: ว่าอาจจะมีเศษกระเบื้องตกค้างแล้วมันพัดลอยมากับน้ำเราอาจจะไปเหยียบได้ถูกไหมคะหรือว่าสัตว์มีพิษต่างๆที่อยู่ตามซอกตามมุมอะค่ะอันนี้ก็จะมีผลอย่างมากเลยค่ะ
1: ที่สัปดาห์นี้กันค่ะช่วงวันเสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็ทางกรุงเทพมหานครแล้วก็เขตปริมณฑลก็ประสบกับน้ำท่วมอีกแล้วนะคะน้ำท่วมอีกแล้วจนซึ่งค่อนข้างจะหนักทีเดียวนะคะหลายบ้านเรือนยานพาหนะนะคะก็อยู่แช่นิ่งนะคะแล้วก็มีภาพข่าวที่น่าสะเทือนใจนะคะที่บางบ้านนะคะยังไม่รู้ตัวเลยว่าน้ำท่วมแล้วก็มีกระแสไฟฟ้ารั่วแล้วก็ถูกไฟช็อตทั้งสามีทั้งภรรยาเลยนะคะยังพบเสียชีวิตในบ้านนะคะด้วยจากมีน้ำขังเข้าไปในขณะที่กระแสไฟฟ้ารั่วแล้วก็ออกข่าวทางหน้าสื่อนะคะก็เราจะเห็นนะคะซึ่งเรื่องภัยไฟฟ้าดูดไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตขณะที่น้ำท่วมขังนี่ก็เป็นอันตรายที่น่าให้ความตระหนักเลยแล้วก็ต้องเป็นตัวแรกเลยนะคะดังนั้นเนี่ยการจะลุยน้ำหรือการจะย่ำน้ำลงเพื่อไปตรวจสอบเนี่ยต้องมีความไม่ประมาทเลยนะคะต้องมีการระวังสูงนะคะซึ่งน้ำเนี่ยเป็นสื่อนำไฟฟ้าได้ดีนะคะหากว่าน้ำท่วมบริเวณปลั๊กไฟหรือสายไฟนะคะหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าก็อาจจะเกิดไฟฟ้าดูดได้นะคะแล้วก็เราก็จะเห็นภาพความเสียหายทั้งชีวิตนะคะไม่ได้เสียหายแค่ทรัพย์สิน
0: แล้วก็มีอีกอันนึงที่อยากจะฝากไว้นะคะเพราะว่าช่วงนี้การที่น้ำท่วมประชาชนประสบเหตุต่างๆเนี่ยเรามีการเยียวยาด้วยดังนั้นจึงขอย้ำเตือนผู้ประสบภัยอีกครั้งนึงนะคะว่าอย่าลืมถ่ายภาพเก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะเพื่อใช้ยื่นรับสิทธิ์การเยียวยาจากรัฐหรือว่าการเคลมประกันจากภาคเอกชนนะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยอันนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาจากใน LINE นะคะก็บอกว่าให้ถ่ายทั้งภาพนิ่งและวิดีโอถ่ายบริเวณพื้นบ้านรอบบ้านและภายในบ้านถ่ายให้เห็นป้ายชื่อของซอยเลขที่บ้านถ้าเป็นไปได้นะคะถ่ายภาพมุมกว้างภายนอกบ้านให้เห็นระดับความสูงของน้ำเมื่อเทียบกับตัวบ้านรถยนต์หรือเสาไฟถ่ายให้เห็นรูปตัวรถด้านในด้านนอกที่เสียหายหรือบริเวณบ้านที่เสียหายให้ชัดเจนถ่ายระดับน้ำภายในบ้านและรอยคราบน้ำหากน้ำลดนะคะถ่ายโครงสร้างและผิวบ้านถ่ายรูปทรัพย์สินที่เสียหายแบบเจาะจงเช่นเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินอื่นๆที่เสียหายหรือว่าถ่ายให้ติดหรือเห็นวันเวลาที่ชัดเจนถ่ายให้ชัดถ่ายให้หลายๆมุมนะคะเพราะถ้าภายหลังมีการเรียกช่างมาซ่อมแซมหรือมีค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยสามารถเก็บใบเสร็จไว้เผื่อยื่นให้เพราะว่าตอนนี้เท่าที่ทราบไม่ว่าจะเป็นทางเทศบาลหรือทางอปท.ต่างๆเนี่ยก็มีการเยียวยาให้ซึ่งอยู่ในขั้นกระบวนการลงสำรวจความเสียหายลงชื่ออยู่นะคะแล้วเดี๋ยวทางอปท.เนี่ยจะมีถุงยังชีพมีการช่วยเหลือต่างๆไม่ว่าจะ
1: ตอนนี้ก็ความช่วยเหลือก็ไปถึงบ้างแล้วนะคะสำหรับบ้านที่ได้รับผลกระทบด่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะข้าวสารอาหารแห้งนะคะรวมถึงน้ำดื่มสะอาด
0: อาจจะยังไม่ได้ครบทุกหลังนะคะแต่ว่าก็จะค่อยๆทยอยไปตามความหนักเบาที่ได้เจอกันนะคะ
1: เราก็มีโทรศัพท์เนาะมีสื่อโซเชียลเราก็พยายามเก็บภาพเก็บหลักฐานเรื่องความเสียหายของอาคารบ้านเรือนรวมถึงทรัพย์สินนะคะแล้วก็โดยเฉพาะในรั้วเราบ้านเราเองนะครับยานพาหนะด้วยนะคะช่วยกันเก็บและถ่ายรูปภาพถ่ายว่าเพื่อเป็นหลักฐานเพื่อจะเคลมได้เผื่อมีเงินได้รับเงินเยียวยานะคะทีนี้ในส่วนนอกเหนือจากสัตว์มีพิษนอกเหนือจากไฟฟ้าดูดแล้วนะคะทำให้เราอย่าเข้าไปใกล้สายไฟนะคะเมื่อเกิดไฟน้ำท่วมนะ
0: คะ
1: สายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ในน้ำนะคะเราก็อย่าเพิ่งไปแตะหรือจับนะคะให้ไปตัดกระแสไฟก่อนนะคะ
0: ถ้าเดินเข้าไปแล้วมีอาการคันยิบยิบยิบยิบให้ถอยมาเลยค่ะเพราะว่าช่วงนั้นจะบอกแล้วว่าตรงนั้นน่ะมีไฟ
1: บางคนความรู้สึกตื้นอย่างยิงนี่ความรู้สึกช้าแล้วก็ตื้นนะคะไม่รู้เลยว่ามีกระแสไฟรั่วอยู่ในน้ำนะคะแบบมันไม่ลักษณะช็อตแบบนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็ต้องเฝ้าดูก่อนนะคะดูก่อนที่จะเอาเท้าหย่อนลงไปในน้ำว่าสภาพปลั๊กไฟเป็นยังไงสภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าเราเป็นยังไงที่เสียบคาไว้แล้วหนีน้ำไหลเข้าบ้านนะคะก็คือตั้งสตินิดนึงนะคะอย่าเพิ่งตกใจแล้วรีบลงลุยน้ำไปทันทีนะคะก็อาจจะสามารถช่วยเหลือนะคะนั่นคือเราไม่ประมาทนะคะพวกสัตว์มีพิษนะคะเห็นในโลกโซเชียลนะส่งมีงูลอยเข้ามาบ้างมีตะขาบบ้างมีแมงป่องบ้างมันก็คือน้ำท่วมรูมันนะคะต้องเข้าใจนิดนึงมันก็ไม่ปกติมันก็ไม่ได้อยากเข้ามาบ้านเราหรอก

0: นะคะแต่ว่าน้ำท่วมรูมันแล้วก็พัดพาเข้ามาได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะเกาะได้มันก็ต้องการขึ้นบกเหมือนกันดังนั้นมันก็จะขึ้นจากภาชนะที่ลอยน้ำหรือจากขาเราที่ลงลุยน้ำนั่นเองอันนี้ก็ต้องพี่น้องประชาชนก็ต้องระวังนะคะพวกงูตะขาบแมงป่องหรือสัตว์มีพิษต่างๆนะคะก็อาจจะมากับน้ำแล้วก็เข้าบ้านเรือนเข้ารถเราได้หรือเข้าไปที่พักอาศัยนะคะก่อนเราจะหยิบจับของอะไรก็ตามนะคะเข้าไปก็ให้แลตรวจสอบบริเวณรอบๆให้ดีก่อนนะคะโดยเฉพาะในที่มืดนะคะท่านต้องส่องไฟนะคะอย่าพึ่งไว้ใจแล้วก็อย่างไม่ประมาทนะคะแล้วก็โรคนะคะโรคติดต่อที่เกี่ยวกับผิวหนังนะคะอันนี้สำคัญเลยโดยเฉพาะคนที่อยู่ในบ้านที่น้ำยังขังยังไปไม่หมดนะคะยังเอาน้ำออกบ้านไม่หมดแล้วก็ยังมีการเดินลุยน้ำอยู่นะคะโดยเฉพาะท่านที่ไม่มีเครื่องป้องกันเช่นรองเท้าบูทหรือถุงมือนะคะอันนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะน้ำที่แช่ขังนั่นก็คือไม่รู้มันผ่านอะไรมาบ้างก็อาจจะมีความสกปรกท่วมขังแล้วก็นำสิ่งปนเปื้อนพามากับน้ำโดยเฉพาะเชื้อโรคและก็สิ่งปฏิกูลนะคะก็คือส้วมอะไรมันก็จะลอยมาหมดนะคะพี่น้องประชาชนก็ต้องดูให้ดีระวังเรื่องผลน้ำเสียก็อาจจะให้เกิดโรคเช่นโรคอุจจาระร่วงนะคะหรือว่าอะไรนะฮ่องกงฟู้ดน
1: ะคะ
0: เป็นได้ทั้งมือและเท้านะคะเชื้อราในร่มผ้าแล้วก็บาดแผลนั่นสำคัญเลยนะคะที่เรากลัวกันก็คือโรคฉี่หนูที่มากับบาดแผลนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้อยากให้พึงระวังแล้วก็พึงสังเกตแล้วก็เฝ้าระวังให้ดีแล้วก็ไม่ประมาทกับการลงหรือลุยน้ำนะคะมีหลายท่านเสียชีวิตมาแล้วนะคะจากความประมาทจากการลุยน้ำแล้วก็มีบาดแผลนะคะแค่บาดแผลลูกเล็บขบเองก็ติดเชื้อได้นะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่เฝ้าระวังนะคะได้ทราบข่าวจากกรมอุตุว่าจะมีฝนเข้ามาอีกรอบนึงนะคะยังไม่เข้าถึงฤดูการรับประทานเจกินเจกินผักทีนะคะก็ยังจะมีฝนมาอีกรอบนึงอยู่นะคะตอนนี้ก็ยังตกบ้างนะคะโดยเฉพาะพื้นที่บางม่วงบางไทรก็ยังมีฝนอยู่ปรับปรายนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้เฝ้าระวังและฟังเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาให้ดีนะคะ เราพักเบรกกันสักครู่แล้วไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการอสม.สร้างสุขเดี๋ยวเรากลับมาช่วงที่3นะคะของรายการค่ะพี่ๆอสม.ขอแชร์พักสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะคะอสมสร้างสุขนะคะเป็นช่วงของพี่ๆอสมขอแชร์นะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้รับข่าวน่ายินดีของการสร้างกระแสในการสร้างสุขภาพในการออกกำลังกายนะคะสีสันเมื่อวันที่9กันยาที่ผ่านมาใช่ไหมคะพี่เก๋ที
1: ่ก็สนุกสนาน
0: อลังการมากคนแห่มาจากไหนก็ไม่รู้เยอะมากเราไม่คิดว่าพี่น้องชาวอำเภอตะกั่วป่าเราแล้วก็อำเภอใกล้เคียงเนี่ยจะเข้ามาร่วมกิจกรรมในอำเภอชวนเต้นใช่ไหมคะ
1: หลายๆคนก็ถามมาว่ามีแค่วันเดียวเหร
0: อ
1: มีอีกไหมหรือว่าก็ต้องไปทุกวันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะณตอนนี้เรามีข่าวมาแล้วขอแจ้งให้ทุกคนทราบ
0: ก็จากเวทีสรุปนะคะของอำเภอตะกั่วป่านะคะสรุปการดำเนินงานเมื่อวันที่9กันยาที่ผ่านมาก็จะมีพี่ๆกลุ่มชมรมรักสุขภาพนะคะชมรมอาราบิกต่างๆนะคะเข้าร่วมประชุมสรุปการดำเนินกิจกรรมเมื่อวันที่9กันยาที่ผ่านมาที่เป็นกิจกรรมในอำเภอชวนเต้นอาราบิกนั่นเองนะคะก็มีการประชุมแล้วก็สรุปงานกันออกมาว่าเป็นยังไงนะคะประเมินความพึงพอใจรวมถึงการตอบรับเสียงตอบรับของชมรมสร้างสุขภาพนะคะก็มีการจัดประชุมหลายๆภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนภาคเอกชนแล้วก็รวมถึงท้องถิ่นนะคะท่านนายกเทศบาลท่านนายกอบต.นะคะรวมถึงผู้รับผิดชอบงานสุขภาพเองนะคะรวมถึงทางท่านในอำเภอเองนะคะก็ได้มีการกำหนดกิจกรรมแบบนี้อีกนะคะเดือนละ1ครั้งนะคะอันนี้อย่างไม่เป็นทางการก่อนนะคะมีการกำหนดกิจกรรมอีกนะคะเดือนละ1ครั้งนะคะเพื่อเป็นการแสดงศักยภาพแล้วกันรวมพลังมหกรรมการสร้างสุขภาพของพี่น้องชาวอำเภอตะกั่วป่าและก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะมารวมกันอีกได้นะคะซึ่งจึงไม่กำหนดวันนะคะแต่ได้กำหนดรูปแบบกิจกรรมการดำเนินงานดังนี้ก็คือจะมีการเต้นรวมกันอย่างนี้นะคะคือในอำเภอชวนเต้นเนี่ยอีกเดือนละ1ครั้งโดยนะคะมีการผลัดกันเป็นเจ้าภาพนะคะเพื่อนำเต้นแล้วก็ให้สมาชิกทุกชมรมเนี่ยมาเต้นพร้อมกันที่อำเภอนะคะวันพุธแรกของเดือนค่ะพี่เก
1: ๋
0: พุธแรกของเดือนนะคะจะใช้ช่วงเวลา 17:00 นนะคะเริ่มกิจกรรมจะมีการเริ่มช่วงพฤศจิกายนนะคะ
1: นี่เ
0: ข
1: ้า 17:00 น
0: ใช่ช่วงอากาศ
1: ทุกคนก็มี
0: หมดภาระงานแล้วนะคะแล้วก็สามารถไปไหลรวมกันเต้นอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอได้วันพุธแรกของเดือนนะคะช่วงเวลา 17:00 นเป็นต้นไปนะคะเริ่มกิจกรรมครั้งแรกในพุธแรกของเดือนนี้ก็คือพฤศจิกายน2569นะคะ
1: เป็นคิวของเทศบาลเมืองตะกั่วป่านะคะ
0: ใช่ค่ะเทศบาลเมืองตะกั่วป่าจะเป็นเจ้าภาพน้ำเป็นเจ้าภาพผู้นำเต้นแอโรบิกนะคะแล้วก็ดีไซน์ออกรูปแบบการเต้นนะคะให้นะคะรวมถึงดูแลอำนวยความสะดวกนะคะกับพื้นที่การจัดการนะคะในเดือนธันวาคมนี้ก็จะเป็นความรับผิดชอบของเทศบาล
1: ตำบลบางในสี
0: บางในสีนะคะแล้วเดือนมกราคมนะพี่เก๋
1: คึกคักค่ะ
0: เทศบาลคึกคักนะคะทางเจ้าภาพคึกคักก็จะมาจัดนะคะมหกรรมของเรานี้ในช่วงวันพุธแรกของเดือนนะคะแล้วก็เป็นเทศบาลคึกคักนะคะในเดือนมกราคมกุมภาพันธ์นะคะ
1: อบต.บางม่วงค่ะ
0: เข้าปีใหม่แล้วนะคะปี70แล้วนะคะแล้วก็มีนาคมค่ะ
1: ก็จะเป็นอบต.บางไทรตำตัวนะคะ
0: เป็นเจ้าภาพนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เมษายนค่ะพี่เก๋
1: ก็จะเป็นอบต.โคกเคียนค่ะ
0: และพฤษภาคม
1: สุดท้ายเลยก
0: ็น้องเกาะน้องเกาะ
1: อบต.เกาะขาวค่ะ
0: เหล่านี้นะคะทางท้องถิ่นเทศบาลอบต.ก็จะเป็นเจ้าภาพดูแลในทุกเดือนนะคะมีการจัดมหกรรมแบบนี้นะคะนายอำเภอชวนเต้นนะคะแล้วก็จะมีสีสันของแต่ละพื้นที่เทศบาลอบต.แต่ละตำบลก็จะเป็นคนที่ดูแลผู้มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวนะคะ
1: เราก็จะสามารถรับชมภาพต่างๆได้เพราะเดี๋ยวนี้เรามีการเผยแพร่ใช่ค่ะทางติ๊กต็อกทางอะไรเยอะแยะเลยค่ะ
0: เขามีถ่ายโดรนด้วยนะคะมีถ่ายโดรนให้เห็นทุกมุมของคนรักสุขภาพเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็สีสันเสื้อหลากสีนะคะใส่เสื้ออะไรมาก็ได้นะคะที่ตัวเองชอบนะคะจัดเต็มมาเลยนะคะตามตัวเองชอบแล้วแต่นะคะแล้วก็ให้แต่ละตำบลเนี้ยคัดเลือกผู้นำเต้นนะ ะแบบเพอร์เฟกต์มาเลยนะคะคัดเลือกกันเองนะคะไม่ต้องอำเภอไม่ต้องไปจัดการอะไรให้แต่ละตำบลเนี่ยจัดมาเลยนะคะ
1: แต่ว่าบางหน่วยก็มีทีมอยู่แล้วที่เป็นทีมนำอยู่แล้วค่ะก็แต่ว่าเราได้มารวมกันกลุ่มใหญ่ขึ้นนะคะเพราะก็บอกว่าผู้ร่วมงานเนี่ยไม่เน้นเป็นทางการแต่เน้นการมีส่วนร่วมนะคะก็คือไม่ว่าใครก็สามารถเข้ามาร่วมเต้นได้ไม่ต้องกังวลเรื่องเครื่องแต่งกายหรือแม้ว่าสไตล์การเต้นนะคะ
0: ชื่อป้ายยังเหมือนเดิมค่ะกิจกรรมนายอำเภอชวนเต้นแอโรบิก
1: ใช้เวลาประมาณ
0: 1ชั่วโมงค่ะ50นาทีถึง1ชั่วโมงตั้งแต่ช่วงยืดเหยียดไปถึงครูดาวนะคะแล้วก็ผู้มาร่วมงานเนี่ยไม่เป็นทางการนะคะไม่ได้เป็นทางการเป็นรูปแบบพิธีเปิดอะไรไม่มีนะคะมาถึงเวลาแล้วก็จัดเต็มเลยนะคะในเรื่องการเต้นแอโรบิกนะคะดังนั้นเนี่ยเป็นการเรียกการมีส่วนร่วมมากกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ได้ที่สามารถเข้ามาร่วมเต้นนะคะพี่น้องประชาชนเด็กเยาวชนนักเรียนนะคะพื้นที่ใกล้เคียงนะคะคุระบุรีกระปงท้ายเหมืองมาได้เลยนะคะใช้เวลาเต้นประกันไม่เกิน50นาทีนะคะแล้วก็ขยายเวทีของผู้นำเต้นนี่ใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อให้ออกสเต็ปกิจกรรมได้เต็มที่เลยนะคะซึ่งผู้นำเต้นเนี่ยก็จะช่วยในการเต้นให้คล่องและออกท่าทางแอโรบิกได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็แข็งแรงด้วยนะคะเวทีนะคะแล้วก็อนุญาตให้นำกล้องของส่วนตัวมาตั้งถ่ายวิดีโอไลฟ์สดได้เต็มที่เลยนะคะตามความชอบของคนที่จะเข้ามาร่วมงานนะคะอันนี้ก็เป็นกระแสการสร้างสุขภาพของคนอำเภอตะกั่วป่านะคะรักสุขภาพนั่นเองนะคะก็ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ซึ่งออกมาจากห้องนี้ไม่รู้ข่าวนี้มารั่วมายังไงนะคะแต่ก็กิจกรรมนี้ไม่จบนะคะไม่จบนะคะยังมีต่อไปจนยาวนานเลยนะคะ
1: ดีมากๆเลยค่ะเพราะหลายๆท่านก็ถามหาอยู
0: ่
1: บางท่านที่พลาดโอกาสครั้งที่แล้วก็มีอีกไหมอยากเข้ามาร่วมก็อย่าเสียเวลานะคะมีตรงไหนสามารถเข้าร่วมได้เลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณท่านนายอำเภอแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นทุกท่านนะคะที่เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเราก็จะมาพัฒนา3อ2สของเราให้ทุกๆคนเห็นความสำคัญแล้วก็ปฏิบัติตัวตาม3อ2สนะคะอาหารอารมณ์ออกกำลังกายไม่สูบบุหรี่แล้วก็ไม่ดื่มสุรานะคะอันนี้คือหลักเบื้องต้นเลยที่สาธารณสุขเน้นมาตลอดนะคะ
0: ใช่ค่ะสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องสร้างเองค่ะโดยร่วมกับท่านนายอำเภอชวนเต้นแอโรบิกของเรานี่เองค่ะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีข่าวอีกนิดนึงเพราะว่าเราใกล้จะถึงประเพณีกินผักของเราแล้วนะคะกินผักของเราปีนี้ก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมนะคะรวม10วันนะคะก็ติดตามข่าวสารทางหน้าเพจต่างๆของอ้ําแต่ละอ้ําได้เลยค่ะแต่ว่าพิเศษปีนี้เราอย่างที่ทราบกันมาดีอยู่แล้วว่าทุกปีนะคะงานเดือน10ก็จะมาก่อนกินผักนิดนึงแต่ในปีนี้กลายเป็นว่างานเดือน10วันส่งตายายอะค่ะจะมาหลังกินผักเพราะฉะนั้นอาจจะมีบางท่านที่ยังไม่ได้กินผักตั้งแต่วันแรกนะคะเพราะว่าวันรับตายายเนี่ยรับไปแล้ว27กันยาถูกไหมคะแต่ว่าวันส่งตายายเนี่ยจะตรงกับวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมซึ่งเป็นวันกินผักไปแล้วบางท่านที่กินตั้งแต่ก่อนเริ่ม1เดือนก็โอเคแต่บางท่านที่มีความจำเป็นที่ต้องทำพิธีส่งตายายก็เดี๋ยวรอไปกินหลังจากวันที่11ได้ค่ะ
0: ใช่ค่ะก็มีทั้งประเพณีกินผักถือศีลกินผักนะคะแล้วก
1: ็
0: ประเพณีศาสตร์เดือน10นะคะซึ่งอำเภอตะกั่วป่าเราก็จัดกิจกรรมหลายวัดหลายที่นะคะซึ่งเป็นทางภาคใต้นี่ถือว่าเป็นประเพณีสำคัญเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะรับตายายส่งตายายนะคะนี่หญิงก็จะไปร่วมกิจกรรมประจำนะคะแล้วก็กินผักนะคะอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเป็นมาทรงที่ต้องล้างท้องก่อนนะคะก็จะพยายามกินให้ได้นะคะก็เห็นทางสีสันตรงเนี้ยโดยเฉพาะพื้นที่ของตลาดใหญ่เองก็มีการจัดกิจกรรมที่แบบน่าทึ่งนะคะ10วัน10คืนนะคะถนนนี่แดงไปด้วยประทัดนะคะควันนี่ยังสลายไม่หมดเลยควันจากประทัดนะคะก็มีกัน
1: อันนี้ถือเป็น DNA ของตะกั่วป่าเลยค่ะเพราะว่าสำคัญที่สุดกินผักนะคะเดี๋ยวนี้เราจะมีกินผักมีสารเจนสีมีแห่พระธาตุขึ้น แผ่พระธาตุขึ้นเขาพระบาทเนี่ยค่ะเราก็จะมีประเพณีสำคัญสำคัญอย่างนี้แต่ว่ากินผักเนี่ยจะเป็นประเพณีที่เก่าแก่มากๆแล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวตะกั่วป่ามานานค่ะแล้วเราก็รักษาประเพณีต่างๆเนี่ยมาอย่างเหนียวแน่นเหนียวแน่นนะคะแล้วก็ขอเชิญชวนนะคะทุกท่านที่อยู่ในพื้นที่นี้แล้วก็ใกล้เคียงค่ะอย่าลืมมาเที่ยวงานกินผักตะกั่วป่านะคะ
0: ใช่ค่ะในวันนั้นของช่วงประเพณีกินผักเองก็จะมีการจัดกิจกรรมของชุมชนตลาดใหญ่นะคะโดยโครงการชุมชนตลาดใหญ่ล้อมรักต้านภัยยาเสพติดนะคะซึ่งชุมชนนะคะเป็นผู้ดำเนินการแล้วก็จัดกิจกรรมโครงการในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้ชุมชนตลาดใหญ่ปลอดภัยห่างไกลจากยาเสพติดนะคะในช่วงประเพณีกินผักนะคะโดยท่านประธานชุมชนเองแล้วก็คณะพี่ๆอสม.นะคะที่เป็นคณะทำงานนะคะซึ่งสนับสนุนโดยสสส.และก็กองทุนร่วมทุนจากอบจ.พังงานะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ในช่วงประเพณีกินผักหรือสินกินผักเราในถนนคนเดินนะคะหรือตลาดใหญ่เรานั่นเองนะคะสำหรับในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะดิฉันนะคะรัคนาสว่างนึกแล้วก็พี่เก๋ก็พูดเยอะนะคะวันนี้พูดเยอะพยายามที่จะอยู่ในกระชับเนื้อหานะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจะกลับมาติดตามเราได้อีกนะคะกับรายการอสม.สร้างสุขนะคะซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์นะคะเวลาประมาณ 14:00 น.ถึง 15:00 น.ทางสปท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz นะคะหรือจะติดตามเราได้ที่ Facebook สปท.ตะกั่วป่า _live นะคะวันนี้ดิฉันและพี่เก๋ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์ นันตาสุคนครับกรมชลประทานแจ้งเตือนท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นหลังปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ต่อเนื่องอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กรมชลประทานออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองหลังพบปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2เมตร50เซนติเมตรจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดได้แก่ราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมขอให้ยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งหน่วยงานในสังกัดทั้งหมดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีเร่งด่วนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ณจุดบริการประชาชนองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.ติดตามการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยได้เตรียมจัดจุดแจกอาหารพร้อมรับประทานให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบพื้นที่เขตหลัก4บางบัวบางเขนคลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบปูพรมเน้นไปยังพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีเร่งด่วนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันสถานการณ์น้ำท่วมนิคมลาดกระบังและบางชันยังไม่กระทบฐานรากเศรษฐกิจสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเร่งสูบน้ำระบายควบคู่มาตรการช่วยเหลือชุมชนโดยรอบ
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยภายในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และนิคมอุตสาหกรรมบางชันว่าแม้ปัจจุบันพบปริมาณน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ส่วนกลางในระดับ 20-50 เซนติเมตรแต่ยืนยันว่ายังไม่ลุกลามจนสร้างความเสียหายเชิงเศรษฐกิจหรือกระทบต่อโครงสร้างการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อมอย่างรัดกุมโดยขณะนี้ได้สั่งการให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนออาศัยจังหวัดที่ระดับน้ำทะเลลดลงเร่งเดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบไม่ให้มวลน้ำที่ระบายออกไปสร้างความเดือดร้อนซ้ำเติมชุมชนโดยรอบพร้อมจัดเตรียมมาตรการเยียวยาให้ประชาชนอย่างเหมาะสมหากได้รับผลกระทบทางนี้คาดว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายลงภายใน 1-2 วันข้างหน้าแต่ยังคงกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจช่วงอุทกภัยอยู่ที่ 12,283 ล้านบาทหรือราวร้อยละ 0.066 ของ GDP ทั้งปี
8: รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์อุทกภัยระหว่างวันที่25-29กันยายน2569ของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพบความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 12,283 ล้านบาทหรือราวร้อยละ 0.066 ของ GDP ทั้งปีปัจจัยสำคัญมาจากการบริโภคการท่องเที่ยวและภาคบริการในเขตเมืองที่การจับจ่ายใช้สอยในห้างสรรพสินค้าร้านค้าปลีกร้านอาหารและสถานีบริการน้ำมันลดลงการเดินทางของแรงงานหยุดชะงักและวันหยุดพิเศษ2วันใน4จังหวัดทำให้วันทำงานหายไปในพื้นที่ที่มีขนาดเศรษฐกิจเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศส่วนระดับราคาสินค้าเริ่มเห็นการปรับขึ้นของราคาผักสดโดยเฉพาะผักใบอ่อนซึ่งต้องติดตามอย่างต่อเนื่องถึงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่10-18ตุลาคม2569อย่างไรก็ตามผลต่ออัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะจำกัดและจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้นปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกัวป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสะท้านสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: เสน่ห์ภาษาถิ่นไทยไม่เหมือนใครในโลกเอกลักษณ์ท้องถิ่นคือรากเหง้าความงดงามของชาติ
10: สวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีเจ้า
13: สบายดีสุภูสุนาม
4: เหนืออีสานกลางใต้ต่างร้อยเรียงความหลากหลายล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวในหัวใจความภูมิใจแห่งแผ่นดินเอกลักษณ์ท้องถิ่นเอกลักษณ์ชาติไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
14: ์สวัสดีครับ
15: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
16: ์วัดดีวัดดีบายดีไ
17: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
4: ป
14: พี่เบาพี่เบาน
18: ี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
19: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
18: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรรณกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
19: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
18: ใช่แล้วจ้าพี่
19: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
20: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
21: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
20: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
22: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
23: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเส้นทางแห่งศรัทธาค่ะ

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: วันนี้ก็มาเจอกันแล้วทุกๆวันจันทร์วันนี้ฝนไม่ตกบรรยากาศดีร้อนๆวันนี้นะเดินทางมาก็ไม่เปียกปกติมันจะเปียกทุกวันแหละขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตาม FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์ในรายการเส้นทางแห่งศรัทธาไม่ว่าพ่อแม่พี่น้องผีป้าหนามาว่ามาสู้ตัวลุงตัวแน่ก็ฟังอยู่นะครับทุกๆท่านและที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็ผมไม่พี่น้องกำลังทำกับข้าวกันอยู่หรือว่าพักเที่ยงนอนพักเที่ยงอยู่ปันดูบริการขอบคุณมากๆที่ติดตามทาง FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้แหละและวันนี้มีเรื่องราวต่างๆที่ให้ผมไม่พี่น้องได้รับทราบนะครับครับผมนายแดงเด่นตายกับท่านอาจารย์ชัยชัยอัสสลามุอะลัยกุมครับท่านอาจารย์ครับ
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله ขอความรักความเมตตาปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะประสบกับพี่น้องท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านหรือตรงไหนก็แล้วแต่ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะตามที่เราได้สัญญากันไว้ก็เวลาที่3ไอ้ที่2ถึงที่3ที่3ถึงที่4
0: แก
1: แล้วมั้งก็อัลฮัมดุลิลละห์ก็ถือว่าเรายังมีโอกาสน่าได้พูดคุยกันก็อัลฮัมดุลิลละห์ก็ด้วยเพราะความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะการสําหรับวันนี้ก็ให้พี่น้องรักษาเนื้อรักษาตัวตะกี้เหล่าเนาะ
0: ครับ
1: เพราะว่าสถานการณ์ในปัจจุบันพี่น้องก็เห็นแล้วนะเกิดอุทกภัยไปทั่วไปหมดนะตั้งแต่หลายๆประเทศไทยประเทศเวียดนามกัมพูชาลาวกามินมาเลอินโดตอนนี้มีอุทกภัยทั่วหมดเลยนะต่อไปก็อื่นแล้วก็เคารพกันนะมีแต่สงครามเพราะฉะนั้นพี่น้องกับเรานั้นเราอย่าเห็นว่ามันอยู่ไกลมันอยู่ไกลตัวเราอยู่ตลอดเวลา
0: ครับ
1: นะแต่เราก็ไม่ต้องไปเครียดกับมันนะใช้ชีวิตตามสบายพี่น้อง
0: ครับ
1: นะพอเราอิสลามเราถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์ผู้เป็นเจ้าได้กำหนดไว้แล้วนะเพียงแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นเราก็พยายามรักษาเนื้อรักษาตัวนะแล้วปรับตัวให้เข้ากันให้ได้นะอย่าไปเครียดตามมันนะครับเอาละพี่น้องครับวันนี้ก็ยังมีเรื่องราวในเรื่องราวของศาสนาที่เราก็ยังต้องพูดคุยกันนะเป็นทางเลือกให้กับพี่น้องนะเพราะว่าทุนทางของศาสนานี้ในอิสลามถือว่าทุกอย่างนั้นถูกกำหนดมาจากผู้เป็นเจ้าและเมื่อเราสิ้นชีวิตไปสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดมานี้จะต้องถูกส
0: บ
1: ส่วนหมดนี่ในอิสลามตามหลักศรัทธานะถึงเลยก็เนี่ยเราก็จะพูดในเรื่องราวของศาสนานะหลักปฏิบัติที่ถูกกำหนดมาโดยผู้เป็นเจ้าผ่านท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เรียกว่าศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เอาละหลังจากนี้ก็ไม่ทราบวันนี้มีอะไรแล้ว
0: ครับน้องๆนะพ่อแม่พี่น้องเขียนมาทางบ้านมาตั้งเต็มห้องส่งไปหมดก็เดี๋ยวจะถามแล้วทีนี้อาจารย์ตอบให้ท่านผู้ฟังทุกท่านก็แล้วกันนะครับเกี่ยวกับใช้ชีวิตประจำวันการละหมาดของเรานี่แหละไม่ใช่อื่นไกลนะครับพ่อแม่พี่น้องบางทีก็รู้มั่งบางทีก็ไม่รู้มั่งได้มั่งไม่ได้มั่งเดี๋ยวให้อาจารย์ตอบให้ก็แล้วกันนี่ก็ถามมาแล้วบอกว่าเราละหมาดตามอิหม่ามซึ่งเป็นผู้ที่คงได้มีหะดัษเช่นปัสสาวะหรือว่าเพื่อยลมเป็นประจำหรือในกรณีที่มีการผ่าตัดกระเพาะอุจจาระหรือกระเพาะปัสสาวะอักเสบและแพทย์ได้เจาะเอาอุจจาระหรือปัสสาวะออกทางช่องท้องโดยช่องทางเดิมนั้นปิดใช้การไม่ได้และอิหม่ามผู้นี้เขาก็อาบน้ำละหมาดหลังจากเข้าเวลาละหมาดนั้นและป้องกันถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของผู้ได้มีหะดัษตามศาสนากำหนด

0: ตามศาสนากำหนดการตามของเรากับอิหม่ามผู้นี้จะฉายได้หรือไม่เนี่ยผมเขียนกันมาหมายเลยเกินอาจารย์อยู่เท่าไหร่ที่
1: กาลฮัมดุลิลละนะพี่น้องกับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราจำเป็นจะต้องรู้นะเราอยากคิดว่าเออนั่นมาจำเป็นไหมมันจำเป็นนะเรื่องละหมาดนี่มันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลเขาเรียกฟัดดูอินนะที่อัลลอฮฺสุบานตาลาผู้เป็นเจ้าได้กำหนดลงมาบนผู้หญิงและผู้ชายที่บรรลุนิติภาวะแล้วจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติตรงนี
0: ้
1: รุกุนอิสลามห้าประการเราเป็นอิสลามแล้วก็หนึ่งทรงก็คือทำละหมาดวันกับคืนหน้าเวลาและก็ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนและก็บริจาคซะกาตและก็ไปทำฮัจญ์ที่บัยตุลลอฮ์นะในชีวิตหนึ่งครั้งถ้ามีความสามารถถึงทีนี้การละหมาดนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นนะเราจะต้องเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นต้นมันไปเลยนะแต่ว่าตรงนี้เอาละนะในเมื่อมีคำถามมาว่าเราละหมาดตามอิหม่ามซึ่งเป็นผู้ที่คงไว้ฮะดัษคงไว้ฮะดัษหมายถึงว่ามีฮัดัดโอกเหลือเช่นปัสสาวะหรือว่าเพื่อยลุ่มเป็นประจำอุดไม่อยู่แล้วโทษจริงทางที่เราต้องรู้อยู่แล้วคนที่ปัสสาวะหรือเพื่อยลุ่มนี่คือทำให้เสียนำละมาดละมาดใช้ไม่ได้เลยการเสียนำละมาดเลยก็มาละมาดก็ใช้ไม่ได้เลยแต่ในกรณีนี้พี่น้องในกรณีที่ว่าอิหม่ามที่เราตามนี่นะเพื่อยลุ่มประจำ
0: ค
1: ือว่าขับไม่อยู
0: ่
1: แล้วก็ในกรณีที่มีการผ่าตัดและกระเพาะอุจจาระหรือว่ากระเพาะปัสสาวะหวยมั่มถันนี้อักเสบและก็แพทย์ได้โจเอาอุจจาระหรือปัสสาวะออกทางช่องท้องนะโดยช่องทางเดิมนั้นถูกปิดมัดแล้วและก็อิหม่ามผู้นี้เขาก็อ้ำนามละมาดนะเหมือนกับคนทั่วไปหลังจากเข้าเวลาละมาดแล้วและเขาก็ได้ป้องกันนะถูกตรงตามกฎเกณฑ์ของผู้คุ้งวายซึ่งมีหาดัดตามลักษณะกำหนดตามเขาเรียกว่ากำหนดการตามของเรานั้นอิหม่ามผู้นี้เราจะตามได้ไหม
0: เพราะว่า
1: เขานั้นเขาเรียกว่าเสียอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเขาได้ทำป้องกันไว้เรียบร้อยมาแล้วเมื่อกับพี่น้องที่ว่ากระโปรงเขาเอาไว้พอปัสสาวะไว้ข้างนอกที่เควสอยู่นั้นถึงลงนึกเลยพี่น้องว่าตามได้ไหมถ้าคนนี้เป็นอิหม่ามมันนะถึงคำตอบในเรื่องนี้พี่น้องกับนะก็ตอบว่าการที่เราละหมาดตามอิหม่ามผู้นี้ใช้ได้ครับพี่น้องนะในกิตาบอีอานะตุตอลิบินนะเล่มโซ่หน้าที่46ได้บอกไว้นั่นในคำตอบเรื่องนี้พี่น้องคือได
0: ้ครับได้คร
1: ับ
0: ได้
1: แต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้รู้นี่เราน่าจะตามไม่ได้เดี๋ยวแต่ป่าทุ่งเหี่ยวอยู่วันนี้ใช่ไหมอิหม่ามได้ครับ
0: ป้องกันเรียบร้อยแล้ว
1: ก็ป้องกันเรียบร้อยแล้วทำบารมีเรียบร้อยแล้วนะทุกอย่างนั้นก็ตอบว่าใช่ได้ตามใช่ได้โซ่
0: คร
1: ับ
0: นี่ตอบใช่ได้อาจารย์บอกให้ผมพี่น้องได้รับแล้ว
1: เราอยากเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าประวัติการการยิงนะเราไปนี่มั่มนี่เรื่องเดี๋ยวผ่าตุ้งผ่านนี่ตามได้ไหมใช่ไหม
0: น
1: ะก็ไม่มีปัญหาในเมื่อเขาได้ทำตามขั้นตอนทุกตรงแล้วในเรื่องของการรักษาความสะอาดต่างๆนะครับ
0: ครับเนี่ยซึ่งดีๆมองไหมผมให้พี่น้องได้ฟังบางท่านก็ไม่ใช่รู้ไม่ตามอีมั่มนี่ตดไม่ได้หยุดเจ็บปกแท้นี่เราไม่รู้มายังซ้อมไหมซ้อมนะครับอาจารย์ตอบให้แล้วอีกคำถามนึงนะครับอีมั่มป่วยนั่งละหมาดมะมุ่มยืนละหมาดตามอิหม่ามผู้นี้ใช้ได้หรือไม่แน่ครับนี่ทำมาแบบนี้แล้ว
1: อิหม่ามอัลฮัมดุลิลละห์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องก็เป็นเรื่องราวที่เราอาจจะเลวเป็นเรื่องเล็กแล้วนะแต่บอกเกิดเหตุการณ์ประสบกับจริงๆเอ๊ะได้ไหมนะถามว่าอิหม่ามป่วยคือไม่สบายยืนไม่ได้
0: ยืนไม่ได้
1: ตีลมเวียนหัวอันนี้ไ
0: ง
1: เลยว่าอิหม่ามป่วยนั่งละหมาดอิหม่ามนั่งละหมาดเลย
0: คร
1: ับ ละหมาดพลังนั่งอิหม่ามแล้วก็มะมุ่มยืน
0: นี่ไม่เคยเห็นเด้
1: อิหม่ามมะมุ่มยืนจะตามอิหม่ามผู้นี้ใช่ได้หรือไม่อันนั้นเราเคยเห็นมาหน้าหลังที่ก็มันถือว่าเหตุการณ์มันต้องมีบางทีเราติดตามอิหม่ามตัวอิหม่ามเป็นปุ่นเป็นอิหม่ามนี่นั่งมายังถึงเราสมบูรณ์เรายืนตามคุณไม่สมบูรณ์ตามความคิดของเรานั้นนะ
0: คร
1: ับ เพราะฉะนั้นฮุกกุมมันบอกว่าอิหม่ามนั่งละหมาดนะมะมุ่มยืน

0: ประมาณตามนั้นใช้ได้ใช้ได้ครับพี่น้องโซโดยมีหลักฐานจากท่านยิ่งไอชารอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านได้กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นอวยครั้งสุดท้ายคือก่อนที่ท่านจะวาฟาตก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตนั้นท่านมายังยืนไม่ได้เลยนะท่านต้องนั่งถึงท่านยิ่งไอชาบอกว่าท่านป่วยนะซาดาดานะป่วยครั้งสุดท้ายที่จะอำลาจากโลกนี้ไปนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอิหม่ามนั่งละหมาดนะท่านอาบูบากาโรดิลลอฮ์วันฮูและบรรดามนุษย์ยืนละหมาดตามท่านอุสุลลอฮ์นะถือว่าใช้ได้เพราะว่านบีนั่งและกับบรรดาซอฮาบะห์และมนุษย์อื่นทั้งหมดในการนั้นยืนตามแต่ท่านรอซูลุลลอฮ์นั่งนะใช้ได้ครับในนานี่ก็อีนันตุตอลิบินเล่มที่2หน้าที่46
1: อ๋อครับมีหลักฐานครับผมไม่มีน้องท่ามก็มีหลักฐานหมดนะครับท่ามก็มาได้นะครับผมไม่มีน้องครับอีกสักคำถามหนึ่งเลยนะครับเราละหมาดยังไม่ยั่งเปีย เราละหมาดตามอิหม่ามวิสวัตหรือว่าเป็นคนซับซุนขี้สงสัยหรืออิหม่ามยังไม่ได้ทำการสุนนะหรือเป็นลูกซีน่าจะฉายได้หรือไม่นี่ถ้ามาแปลกๆเนี่ยอาจารย์
0: ก็เป็นปัญหาในสังคมทั้งหมดนั่นแหละนะเราถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องรู
1: ้
0: นะอีกอย่างนึงในปัจจุบันนี้นะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นบางทีเราไม่ใช่ได้รู้นี
1: ่
0: นะอะไรมั่งล่ะมันถามมาว่าเราละหมาดตามอิหม่ามวิดวัด
1: วิดวัด
0: นี่หมายถึงว่าเพื่อเป็นคนซับซ้อนขี้สงสัยนะ
1: ร
0: หรือว่าอิหม่ามยังไม่ได้ทำการสุนนะทีสุนนะหมายถึงว่าอิหม่ามนี่ไม่ได้ตัดแคกทีก็เลยไม่เข้า
1: สุนนะ
0: ไม่เข้าสุนนะทีไม่ข้อตันไม่ตัดเลือกทีเลยก็เรียกว่าไอ้คนอิสลามที่เป็นผู้ชายนั้นก็จะทำการตัดนะข้อตันตรงนั้นแต่พอตรงนั้นมันเป็นที่สกปรกแต่อิหม่ามนี่ไม่ได้ตัดทีมันว่าเราจะละหมาดตามอิหม่ามเป็นคนที่วิสวัตคือเป็นคนที่ซับซ้อนขี้สงสัย
1: ค
0: ืออิหม่ามยังไม่ได้ทำการข้าวสุนัตที่หรือว่าอิหม่ามนี่เป็นลูกซีน่าคำว่าลูกซีน่าหมายถึงลูกที่เกิดมาด้วยที่พ่อแม่เนี่ยไม่ได้แต่งงานกันให้ลูกตรงตามลักษณะนะเขาเรียกว่าลูกซีน่าถึงลูกนี้นั้นถ้าหากว่าเขามีความรู้เขาเป็นอิหม่ามซึ่งทีนี้เราตามเขาได้ไหมเขาเป็นลูกซีน่าน่าจะใช้ได้หรือไม่ครับสำหรับคำตอบในเรื่องนี้ก็คือละหมาดของเราใช้ได้ครับพี่น้องน่าใช่ล่ะหนึ่งเราตามคนวิสวัตคนวิสวัตนี่หลังที่ตักเบี้ยว่างใดๆอันนั้นตั้งนานในนะคนวิสวัตซึ่งหลังที่พอเขาตักเบี้ยอัลลอฮฺอักบัรเสร็จแล้วในหัวใจเขาเนี่ยยังไม่ทับทิ้นทีนั้นน่าก็เนี่ยวิสวัตหรือว่าอิหม่ามยังไม่ได้ตัดข่าวสุนนะทีหรือว่าเป็นลูกซีน่า
1: คร
0: ับน่ะถ้าว่าเราตามได้ไหมแต่สำหรับความตบนะครับพี่น้องละหมาดของเราใช้ได้นะไม่มีปัญหาน
1: ะไม่มีใครไว้ด้วยนะ
0: ไม่มีปัญหา
1: แต่
0: มักครูตามลักษณะนั้นถ้าตามคนจำพวกนี้นั้นนะโซใช้ได้แต่มักครูถึงคำว่ามักครูหมายถึงว่าถ้าไม่ตามมันได้บุญอย่าตามดีว่
1: า
0: แต่ถ้าตามก็โซ่ใช้ได้แต่ไม่บาปแต่ไม่ได้บุญนั่นคำว่ามักคร
1: ุ
0: กซึ่งทีนี้มาชายในบ้านเราก็เช่นกินข้องดีมีกลิ่นกินลูก
1: โฮม
0: เนียงลูกโตโดงโตสดก็แล้วแต่ที่เป็นข้องกลิ่นนั้นเขาเรียกว่ามักครุ
1: ปี
0: กับมักครุถ้ากินก็ไม่บาปแต่ไม่ได้บุญถ้าหยุดกินนั้นสิ่งเหล่านี้จะได้บุญนะจะได้บุญ
1: นี่ก็เรียกว่ามักครุ
0: นะมักครุมันในลักษณะคุ้ม
1: ซึ
0: ่งที่นี้ทำเพื่อละหมาดของเราใช้ได้นะแต่มักครุไปตามบุคคลเหล่านี้ไปตามละหมาดเขาเรียกไปละหมาดตามผู้ที่วิสวัตหรือว่าผู้ที่ยังไม่ได้ทำสุนนะทีไม่ได้ข้าวสุนนะทีไม่ได้ตัดแค่ก็เรียกว่าซาที่เขาคุณตัวไปไม่ต้องตัดเลือกก็ตันนั้นนะถึงทีนี้ส่วนละหมาดตามอิหม่ามซึ่งเป็นลูกซีน่านั้นคือลาฟุนเอาล่าก็คืออยู่ในอันดับรองจากข้องดีเกือบมาครบเลย
1: เกือบมาครบแล้ว
0: ถ้าเรารู้ว่าเด็กคนชายคนนี้นะ พ่อแม่

0: ป็นส่วนหนึ่งนะที่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดนี่ลูกดีหน้านี่ยิ่งในยุคปัจจุบันนี่พี่น้องครับหน้าเราต้องพยายามให้มากสักที
1: นั่นแหละคร
0: ับ ลูกเราล้านเรามันยังเมื่อถูกแห้งแล้วนะเด็กบางทีที่มาแต่งงานกันมานี่กากันเสร็จเอาหนูทงแล้วแท้ที่เกิดแล้ว
1: คร
0: ับ นะถึงอย่าลืมเด็กเหล่านี้นะตามฮู้กมแล้วนั้นมันไม่ใช่ลูกของพ่อลูกของแม่นั่นนะเด็กนี้นะถ้าเป็นผู้ชายนั้นกับหมามันก็กับแม่นั้นก็ถือว่ามันมีนิกาได้นั่นนะถ้าเป็นผู้หญิงก็โดยป้ามันนิกาได้นั่นต่อสัตว์หน้าไม่นับว่าหัวลูก
1: ครับ
0: นั่นเลยก็ไม่มีสิทธิ์รับมรดกนะหลายซึ่งหลายอย่างซึ่งทีนี้เราอย่าลืมรนในฐานะว่าเป็นคนเย
1: ้
0: เราต้องรู้แม่มันเองก็ต้องรู้ในของเด็กนั้นต้องรู้ด้วยว่าเมื่อบรรลุนิติภาวะแล้วต่อไปในเด็กนี้มาทบแทงเรานั้นบาดตายนำมายังนะนี่ล้านชาติตัววะตัวมันวะที่จริงล้านนี้นั่นไม่ใช่ได้มาไม่ใช่ว่าถูกตรงตามลักษณะถ้าว่าไปทบแทงโดยไม่มีข้องโรงก็เหมือนคนนกทั่วไปบาดตายนำมายังนะโดยหมามันเองก็บาดตายนะเราไม่ใช่ลูกหมา
1: อัน
0: นี้เพราะฉะนั้นให้นับไว้ได้เลยว่าเด็กคนนี้นั้นนะถึงนับไว้เน่งๆต่อไปเดี๋ยวไม่จะทุกข์แต่ต้องลูกเองลูกมันไม่ใช่นะนี่ถึงในปัจจุบันนี้มันมากในสังคมในเราก็ไม่ได้ว่าใครกันเพียงแต่เราบอกให้ระวังนะพี่น้องให้เราได้ระวังกัน
1: ศาสนาคือการตักเตือน
0: เน
1: ี่ย
0: เหตุการณ์ต่างๆมันผ่านผลไปแล้วเราก็ไม่ที่ทำอะไรได้ในเตาบาตอะไรก็บอกให้รับรู้กัน
1: นะสิ่งดีๆ
0: ครับ
1: บอกให้ทุกท่านเอาสักเรื่องเดียวเรามาฟังได้ชีดกันนะครับท่านบอกว่าถ้าผู้นึ่งกำลังละหมาดอยู่เราก็ได้ยินโคเทพกล่าวว่ากอลันนบีอยู่ผู้ที่ละหมาดก็กล่าวต่อจากนั้นว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะแล้วก็จะเสียนามละหมาดหรือไม่โดยที่เขากล่าวว่าอะลัยกาโดยได้ตัวตอบกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
0: ซุนนะลลอฮ
1: ์
0: นี่คำถามนี้ก็หมายถึงว่าในเหตุการณ์นะ
1: บางคร
0: ั้
1: ง
0: นะพี่น้องครับนะก็อัลฮัมดุลิลละห
1: ์
0: ก็ถามว่าถ้าว่าผู้นึงกำลังละหมาดอยู
1: ่
0: นะคนนึงละหมาดอยู่แล้วก็คนคนนั้นแหละคือเรานี่ง่ายๆได้ยินเสียงตุคอติบกล่าวว่ากอลันนบีอยู่ผู้ที่ละหมาดก็จะกล่าวต่อจากนั้นว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยกะยารอซูลุลลอฮ์คนเขมายังแกกล่าวเช่นนั้นจะเสียละหมาดหรือไม
1: ่
0: โดยที่เขากล่าวว่าอะลัยกะตัวตบกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ถ้ามันจะเสียไม่นี่คือในขณะละหมาดพี่น้องขณะละหมาดเอาง่ายว่าเช่นวันศุกร์ก่อนนี่นะบางคนก็ไปละหมาดตายอยู่ตรงมัสยิดอยู
1: ่
0: นะก็รีบๆทำแต่ขอเตบขึ้นก็ตัวบ้าแล้วขอเตบเราเนี่ยกูตัวบ้าถึงท่านรอซูลุลลอฮ์เพราะว่าใครก็ตามจะต้องรับนะถ้าคือมีกล่าวว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังหรือเขากล่าวว่ากอลันนบีอยู
1: ่
0: ท่านนบีมุฮัมมัดได้กล่าวไว้นะได้วจนะไว้ซึ่งที่ผู้ที่ได้ยินกำลังละหมาดอยู่มันต้องว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยกะยารอซูลุลลอฮ
1: ์
0: ในขณะมันละหมาดนะจะเสียละหมาดหรือไม่โดยที่เขากล่าวว่าอะลัยกะยารอซูลุลลอฮ์นะคือความสละหมาดละหมาดจงประชบกับท่านโอ้รอซูลุลลอฮ์นั่นกว่าไม่ตัวตบกับรอซูลุลลอฮ์อยู่ซึ่งถ้ามันละหมาดเสียไม่นะที่จริงแล้วการละหมาดนี่พูดได้ไม่ได้นะนะแต่ในกรณีนี้นั้นถ้ามันได้ไหมนะคำตอบก็คือการกล่าวบุรุษที่ทรงตัวตบกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือกับพระองค์อัลลอฮ์ในขณะที่กำลังละหมาดอยู่นั้นไม่ทำให้เสียละหมาดพี่น้องครับถึงแม้ว่าอยู่ในอยู่จะอยู่ในเขาเรียกว่าในนกยักษ์ตาชาฮุดก็ตามตาชาฮุดหมายถึงว่าในขณะอันตายาตนั่นแหละนะก่อนในตายาตมันยังอยู่แล้วล่ะอัลลอฮฺมัสลิยาลาซียิดินามุฮัมมัดมัสลิมานมีอยู่แล้วแต่ถ้าอยู่ในนกนั้นเช่นยืนละหมาดอยู่หรือในโลกก็แล้วแต่ถ้าได้ยินเสียงก็กล่าวว่าก็ละนบีอยู
1: ่
0: ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้โตไปได้เลยนะถือว่าในละหมาดไม่เสียละหมาดนะไม่เสียละหมาดตัวโตกับท่านรอซูลุลลอฮ์หรือกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่กำลังละหมาดอยู่นั้นไม่ทำไม่เสียละหมาด

0: ว่าในตะฮัจญุดในตะชะฮุดคืออันในกันนักเราตายาดอันแหละหรือว่านกก็แล้วแต่
1: ครับ
0: ไม่เสียละหมาดครับอัลฮัมดุลิลลาห์กายนี้ก็มีบอกในอีอานะตุตอลิบินนะเล่มที่1พี่น้องครับ
1: ครับ
0: หน้าที่220นะได้บอกเอาไว
1: ้บอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถามกันมาอาจารย์ก็จะตอบให้เรียบร้อยเราฟังนาชีพเพราะๆสักนาชีพนึงก็แล้วกันเผื่อย้ายเครียดเองครับอ่ะเดินทางกับเสียงเพลงกันต่อครับ

0: ข้าใจมาไม่รู้อาจารย์ตอบน่าจะเข้าใจแล้วเพราะว่าตามหลักฐานที่เรามีอยู่ก็เลยกันนะครับท่านผู้ฟังครับทาง FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์ฟังกันได้นะครับทางเส้นทางแห่งศรัทธานะสถานีวิทยุแห่งนี้นะครับทุกท่านฟังกันได้ทั่วรู้กันเลยทีเดียวนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอีกสักคำถามนึงนะครับนะเวลาก็รอยๆกันไปเรื่อยๆก็ตามบอกว่าอิดดะคงยิ่งมีอย่างไรบ้างและกิยามะฮ์อิดดะฮ์เมื่อใดนะถ้ามาสั้นๆอาจารย์ตอบให้เข้าใจกัน
1: อัลฮัมดุลิลลาห์ก็มาตรงนี้แล้ว
0: เดี๋ยวมาอีก
1: ตาม
0: นี
1: ่ก็ยังอยู่ในเรื่องราวที่จําเป็นบ่เราจะต้องเรียนรู
0: ้
1: นะต้องศึกษาหาความรู
0: ้ครับ
1: มันเป็นสิ่งจําเป็น
0: ครับ
1: แต่ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ก็รายการนี้ถือว่าเป็นโอกาสนะที่อัลลอฮ์ตะอาลาซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอัลลอฮ์ได้ให้โอกาสพวกเรา
0: ครับ
1: นะพอได้มาหนังกว้างเพื่อเรียนรู้
0: ครับ
1: นะว่าอิสลามมันมีหลายเรื่องนะโทษในแต่ละเรื่องนั่นคือแต่ละวิชาวิชาฟิกฮ์นี่ก็วิชาฟิกฮ์พูดในเรื่องของปากปฏิบัติทั้งหมดในศาสนาอิสลามเรานะเรื่องแบ่งมรดกแต่ละเรื่องแล้วก็ในเรื่องของวิชาตะซาวุฟเรื่องมารยาทเรื่องจริยธรรมคุณธรรมต่าง
0: ๆ
1: นั่นในภาควิชาตะซาวุฟและวิชาอุซูลุดดีนวิชาเตาฮีดพูดในเรื่องของความศรัทธาในอิสลามทั้งหมดนะนี่แต่ละวิชาเราก็จำเป็นจะต้องเรียนรู้นะกันไปเนี่ยแต่สำหรับวันนี้ไอ้ตนนี้ก็คือมีคำถามนะอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องอิดดะห์ของผู้หญิงนะมีอย่างไรบ้างและจะหมดอิดดะห์เมื่อใด
0: ครับ
1: นะก่อนอื่นก็เราต้องมาเข้าใจคำว่าอิดดะห์นะอิดดะห์นี้ก็คือผู้หญิงที่สามียานะผู้หญิงสามียาสามเปรียวตัวละสามตัวละยาสามตัวละซึ่งทีนี้อิดดะห์ของนางก็คือสามเดือนสิบวันสามกูรุนะสามเดือนสิบวันก็ไม่ถึงว่าสามทีเกลียงประจำเดือนมาสามครั้งนะและพวกนี้ก็เรียกว่าอิดดะห์นะซึ่งคำถามอิดดะห์ของผู้หญิงนั้นมีอย่างไรบ้างและก็จะหมดอิดดะห์กันเมื่อใดจะมีจนถึงอายุเท่าใดนะซึ่งที่นี่ในคำถามแรกบอกว่าอิดดะห์ของผู้หญิงมีอย่างไรบ้างก็คืออิดดะห์ของผู้หญิงที่แต่งงานแล้วนะโดยยังไม่ได้รวมประเวณีกับสามีเลยนะพอแต่งงานกันเสร็จและก็ยังไม่ได้อยู่กันชั้นมีสามีภรรยาที
0: ่
1: เพียงแต่ชื่อดอกว่าแต่งงานแล้วและก็หลังจากนั้นถูกสามียา
0: ครับ
1: นะผู้หญิงคนนั้นไม่มีอิดดะห
0: ์
1: นะไม่ต้องรอคอย3เดือน10วัน
0: ครับ
1: ไม่ต้องรอคอยเพราะสามีไม่ได้ทําอิดดะห์ให้นางที
0: ่ครับ
1: คําว่าทําอิดดะห์ให้นางไม่ถึงอยู่รวมสามีภรรยากันก่อนนะหลังจากนั้นได้ถึงยาหลังจากนั้นจึงคิดอิดดะห์3เดือน10วัน
0: ครับ
1: นะแต่ถ้าว่ายังแต่งงานกันเสร็จยังไม่ได้อยู่ชั้นทํามีภรรยาซื้อแล้วยานางไปซะนางก็เกิดความไม่พอใจได้ก็แล้วแต่นะ
0: คร
1: ับ เกินเหมือนก็ถึงยานางทิ้งไปใช่แล้ว
0: ครับ
1: ถึงถ้าในลักษณะตอนนี้เขาเรียกว่าไม่มีอิดดะห
0: ์
1: นะผมไม่ได้ทั้งอิดดะห์ให้ที
0: ่ครับ
1: ถ้าต้องการจะแต่งงานไม่ผู้หญิงคนนี
0: ้
1: ก็สามารถแต่งงานไม่ได้เลยเพราะไม่มีอิดดะห์ไม่ต้องรอคอย3เดือน10วัน
0: ครับ
1: นี่ก็ให้เข้าใจเรื่องอิดดะห์ตรงนั้นนะหลังที่แต่งงานกันแล้วกันไม่อยู่กันที่สามีหยิกหลายลบบ้านไม่ได้อยู่กันแล้วตรงท่า3เดือน10วันแล้วไม่ต้องถ้าหากเรายังไม่ได้เป็นสามีภรรยากันนะทําให้ทุกตรงที่นั้นเป็นแต่เราทุกตรงในหลักการคือเรานิกะห์กันแล้วแต่งงานกันแล้วดอกนะแต่ว่าสามีไม่ได้ทําอิดดะห์ให
0: ้
1: คือไม่ได้อยู่รวมไม่เลยไม่นับ3เดือน10วันนะไม่นับนะนั่นกรณีนั้นเลโกนี่ที่ทรงอิดดะห์ของผู้หญิงที่แต่งงานแล้วอ่ะแต่เดียวผู้หญิงแต่งงานแต่ว่าสามีไม่ได้ทําอิดดะห์ให้ทีมาอยู่รวมกัน
0: คร
1: ับนะพอสามียาก็ไม่มีอิดดะห
0: ์
1: สามีโอสามีไม่ได้เลยว่าไปนะในหลักการนั้นเลกะอิดดะห์ของผู้หญิงที่แต่งงานแล้วล่ะ
0: ค
1: ือแต่งงานเสร็จแล้วก็ได้อยู่รวมสามีภรรยากันกับสามีแล้ว
0: ครับ
1: ทีเนี้ยเลทุกสามียาให้พิจารณาแบบนี
0: ้
1: นะให้พิจารณาว่าถ้าหากว่าผู้หญิงคนนั้นที่ทุกสามียาเมื่อเดียวนั้นนะหมายถึงว่าเขานั้นประจำเดือนนะมีประจำเดือนนะถ้าหากผู้หญิงคนนั้นเคยมีประจำเดือนนะพี่น้องเ
0: ค
1: ยมีประจำเดือนเลงอินดาของนางก็คือสามกุรุ
0: ค
1: ำว่าสามกุรุก็คือช่วงว่าง ระว่างประจำเดือน3ครั้งนะนั่นก็เรียก3กุรุ3ทีเกลี้ยงนะประจำเดือนมาเดือนละครั้งเดือนละครั้งละครั้งครบ3เดือนเอาละ3เดือน10วันนั้นก็เจือไปนะจริงๆประจำเดือนมา3ครั้งนี่บางทีไม่ถึง3เดือนกับมีก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าเขาเจือไปแล้วนะว่า3เดือน10วันนั้นหมายความว่าถ้าหากสามีญาติภรรยาของตัวเองคณะคาดประจำเดือนภรรยาจะสิ้นสุดอิดดาเมื่อเริ่มประจำเดือนครั้งที่3
0: คร
1: ับ นั่นหมายถึงว่าพอว่าภรรยาของตัวเองนั้นหมดประจำเดือนพอดีสามีก็ย่าเลยโดยไม่ไปอยู่รวมกำนังในขณะนั้นนะก็ถือว่าสะอาดเลยแบบนี้นับได้เลย3เดือน10วัน3กุรุพอดีนะแต่ถ้าหากว่าสามีนะถ้าหากว่าสามีย่าภรรยาคณะมีประจำเดือนนะประจำเดือนไม่หมดดีแต่ไปยาภรรยาจะสิ้นสุดอิดดะของเขานั้นเมื่อเริ่มประจำเดือนครั้งที่4
0: อ๋อครับ
1: เจือไปเลยนะหมายถึงว่าถ้าหากว่าสมบูรณ์ดีก็คือ3เดือน3กุรุ
0: ครับ
1: นั่นคือในช่วงที่เมื่อหมดประจำเดือนก็ยาเลย
0: ครับ
1: ก็นับได้เลยนะอิดดะนึงแต่นี่ยังไม่ประจำเดือนที่นะเลยสามียาพอยาในลักษณะนี้จะต้องไปคิดเดือนที่4
0: น
1: ะ
0: นี่แหละ
1: เนี่ยปัญหาปัญหาตรงนี้น่ะปัญหาว่าทำให้การรอคอยเนิ่นนานเข้าไปเลย
0: ครับ
1: นั่นก็เรียกว่าการยายาซุนนีและยาบิดอีก็เรียกตามหลักยาซุนนียาได้บุญนะ
0: คร
1: ับ ได้บุญหมายถึงว่าพอภรรยาหมดประจำเดือนก็ยาเลยก็ได้อิดดะห์พอนี้3เดือน10วันแต่นี่ดาบิดอีนี่หมายถึงว่าไม่ถูกต้องแต่ว่าดาซอใช้ได้นะการยานั้นใช้ได้แต่ว่าจะทำให้การรอคอยนานๆนะเพราะว่าผมมีประจำเดือนไปย่านางและไม่รู้กี่วันเลยโตประจำเดือนจะหมดเ
0: ร
1: นี่ไปบวกกับ3เดือน10วันนู้นเลยถึงกับประจำเดือนที่ยังมีอยู่เลยทำให้การกรณีอิดดะห์นั้นเนินนานไปเลยนะนั่นก็นั่นแหละถึงทีนี้ถ้าว่าถ้าหากว่าผู้หญิงอยู่ในวัยมดประจำเดือนแล้วแต่เดียวมันว่าอยู่ในวัยไหนผู้หญิงจะมดประจำเดือนนะ
0: ครับครับ
1: ถ้าหากว่าผู้หญิงอยู่ในวัยมดประจำเดือนตามปกติแล้วพี่น้องนะผู้มีอายุ50ปีหรือว่า62ปีนะหรือหญิงที่เกิดมาไม่เคยมีประจำเดือนเลยก็ยังเหมือนกัน
0: ครับครับ
1: หรือว่ามีประจำเดือนมาตลอดไม่หยุดก็มีเหมือนกัน
0: ครับ
1: อิดดาของนางนี้คิดอย่างไรพี่น้องที่คิดเพื่อประจำเดือนไม่ประจำเดือนไม่มาเลย
0: ครับ
1: หรือว่าประจำเดือนมาแต่ประจำก็ปิดก็ปล่อยมาไม่หยุด
0: ครับครับ
1: เลยถึงที่นับปือนะตรงนี้นั้นนับให้นับประจำเดือนของนางก็คือ3เดือนนะจำให้นับ3เดือน3เดือนตามกุรุนั่นแหละนะนั้นก็หมายคนที่มีอายุมาก
0: คร
1: ับนะอายุ50ปี62ปี85ปีนะแล้วแต่บางทีนะก็ผู้หญิงที่สมบูรณ์นั้นก็ยังมีเลยก่อนได้นะเนี่ยทีนี้มาประจําถึงทีนี้ให้คิดแบบไหนก็บอกอิดดะห์ของนางนั้นนะมามียุทธก็ยัง
0: ครับ
1: อิดดะห์ของนางก็คือ3เดือน
0: ครับ
1: ๆนับเดือนจันตรคตินะเห็นต้องเข้าใจนะคือให้นับ3เดือน
0: คร
1: ับ ๆนับใน3เดือนก็ถือว่าตายแล้วนี่ถือว่าเป็นมีเนี่ยอินดาเลยอินดาของนางมันไม่ยึดอ่ะนะผมไม่ยึดก็ต้องนับนาตับ3เดือนซึ่งทีนี้อันที่4ประการที่4ถ้าผู้หญิงที่ถูกสามียาแล้วขณะที่นางกำลังตั้งครรภ์นะแต่รู้นี่ยาในขณะที่แต่งงานเสร็จไม่ได้อยู่กันที
0: ่
1: แล้วก็ยาในขณะที่นางมีประจำเดือนนะก็อธิบายไปแล้วแล้วก็ยาในขณะที่ถ้ามียาในการนางตั้งครรภ์อยู่แล้วแต่ก็มีมั้งนะอย่างดีแล้วแต่แหละหมายถึงว่าไปยาภรรยาในขณะที่ตั้งครรภ์อยู่โดยไม่รู้หรือก็แล้วแต
0: ่
1: นั่นเพราะฉะนั้นอิดดะห์ของนางผู้ที่ตั้งครรภ์นั้นก็คือโคลดบุตรก็หมดอิดดะห์พี่น้องนะหมดอิดดะห
0: ์
1: ถ้าบุตรนั้นถ้าบุตรเฟสเราอ่ะบุตรเฟสทำเรือก็ให้โคลดเอาคนทุตทายนับคนทุตทายนับคนทุตทายนั้นตามบุตรเฟสนี่ผู้หญิงที่สามียานะให้คิดเมื่อคลอดก็ถือว่ามดอิดดะห
0: ์
1: นะจริงผมก็มดอิดดะห์แหละซึ่งทีนี้ตรงนี้แหละมันจะทำให้เนิ่นนานนะ เพราะว่าผู้หญิงนั้นตั้ง 8-9 เดือนตัวจะคลอดต
0: ั
1: วจะคลอดซึ่งทีนี้

0: อินดานั่นก็คืออินดาก็คือ3เดือน10วันทีนี้อยู่ตั้งกี่เดือนเนี่ยก็ทำให้เนินนานไปนะแล้วก็ถ้าผู้หญิงนั้นสามีตายแล้วแต่ถ้าผู้หญิงคนนั้นนะในกรณีนี้ถ้าผู้หญิงคนนั้นสามีตายจากไปนะอินดาคงนางก็คือ4เดือน10วันนะครับว่างว่าพี่น้องเข้าใจนะนี่คือเขาทำเป็นกรณีว่าถ้าผู้หญิงท้องนั้นนะก็คือโคลดคือนั้นมดอินดาแต่ถ้าผู้หญิงนั้นสามีตายแล้วอินดาของผู้หญิงสามีตายก็คือ4เดือน10วันนะ4เดือน10วันสามีจะรวมประเวณีหรือยังไม่ได้รวมประเวณีกับนางก็ตามถึงแม้ว่าสามีจะเป็นเด็กก็เช่นเดียวกันเพราะการตายจากไปของสามีนั้นไม่ได้ทำความเสียหายให้กับนางเลยเนื่องจากได้เป็นการกำหนดโคเรโกโดโคดาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้เป็นเจ้าในเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆการเป็นการตายทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของอัลลอฮฺผู้เป็นเจ้านะเพราะฉะนั้นตรงนี้นั้นศาสนาจึงชาให้นางนะผู้เป็นภรรยานั้นแสดงการทุกข์เศร้าเสียใจวายอาเลยในการจากไปของสามี4เดือน10วันนะถ้าว่าผู้หญิงทั่วไปที่สามียา3ตัวละก็3เดือน10วันแต่4เดือน10วันนี้คือผู้หญิงที่สามีตายนะสามีเสียชีวิตจึงหมดอิดะอยู่4เดือน10วันนะสามีตายเล็กกันในขณะที่4เดือน10วันนั้นจะต้องยะดาดจะต้องไหว้ทุกนะ
1: ครับ
0: นะในช่วงนั้นซึ่งการไหว้ทุกในอิสลามนั้นไม่เหมือนกับนะศาสนาอื่นเขานะนะไม่เหมือนศาสนาอื่นเขาเพราะว่าอิสลามนั้นการเขาเรียกว่าการไหว้ทุกนี้คือเพียงแต่ว่าไม่ให้ออกจากบ้านไม่ให้แต่งตัวนะไม่ทาแป้งไม่ทาอะไรคือไม่ให้แต่งตัวนะไล่เท่านั้นแหละเพียงแต่ในขณะที่ว่า4เดือน10วันนั้นถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องออกจากบ้านนะแต่ให้แต่งโฮงแต่งบ้านได้แต่ไม่ต้องแต่งตัวไม่ต้องถ่าลูดถ่าปากนะอยู่เพื่อนั้นเขาเรียกว่าอิอดาดคือไหว้ทุกในรูปแบบของอิสลามนะนั่นเขาเรียกว่าถ้าสามีตายจากขณะที่นางกำลังตั้งครรภ์อิดานางก็คือเมื่อคลอดบุตรหมดอิดานะพอคลอดบุตรก็หมดถ้าบุตรเฟสก็ให้บุตรคนสุดท้ายนะว่องบอกเป็นน้องคงจะเข้าใจนะคำถ้าคำต้มยาวๆแต่ก็แต่ละอย่างแต่ละอย่างนะ
1: นี่ก็ต้องขอบคุณผู้ติดตามทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้เลือกไปเลยนาฬิกายังไม่กี่นาทีเลยเพราะฉะนั้นผมไม่พี่น้องทุกท่านครับติดตามกันได้ทุกๆวันจันทร์ตั้งแต่ที่3ถึงที่4สำหรับวันนี้ขอทุกท่านมีความสุขและโชคดีทุกท่านกันเลยอัสสลามุอะลัยกุมครับ
0: วะบิลลาฮิตตอฟิกวะฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศขณะที่กรุงเทพมหานครมีสิทธิ์ได้รับเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศขณะที่กรุงเทพมหานครมีสิทธิ์ได้รับเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์เดียวกับจังหวัดอื่นรอพิจารณารายละเอียด
8: นายพลกรปิศนานาสกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่3ทับ2569ถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ารัฐบาลได้หารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศกรุงเทพมหานครจะต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ของพื้นที่และงบประมาณกลางของกรุงเทพมหานครส่วนที่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมรัฐบาลพร้อมช่วยเหลือโดยได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครเพื่อครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นมาซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จะรวบรวมรายละเอียดพื้นที่และความเสียหายก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนสำหรับมาตรการเยียวยากรณีรถยนต์ในกรุงเทพที่ได้รับความเสียหายจะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรุงเทพมหานครปรับระบบสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตั้งศูนย์พักพิง234แห่งพร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับการทำงานโดยปรับระบบสายด่วน1669และ1555รองรับการแจ้งเหตุและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางพร้อมตั้งศูนย์พักพิง234แห่งรองรับประชาชนแล้วกว่า 7,000 คนพร้อม

0: ประสานกองทัพสนับสนุนรถยกสูง GMC เพิ่มอีก15คันทำงานร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินและปฏิบัติการรับส่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูงเร่งตั้งครัวสนามและครัวกลางในพื้นที่วิกฤตพร้อมปรับการลำเลียงสิ่งของให้เข้าถึงชุมชนและพื้นที่ส่วนลึกมากขึ้นเช่นแฟลตเคหะและชุมชนร่มเกล้าเพื่อแก้ปัญหาของตกค้างไม่ถึงมือผู้ประสบภัยและยังคงเร่งสูบระบายน้ำต่อเนื่องเต็มกำลังตำรวจนครบาลจัดกำลังพลเร่งเคลื่อนรถ385คันที่จอดเสียจมน้ำบนผิวจราจรและจอดหนีน้ำบนสะพานเพื่อคืนผิวจราจรให้ทันก่อนเปิดทำการวันพุธนี้
1: พลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นประธานปล่อยแถวระดมรถยกและกำลังพลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเร่งคืนผิวการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่าภารกิจสำคัญคือเร่งเคลื่อนย้ายรถที่กีดขวางเปิดเส้นทางให้ประชาชนกลับมาสัญจรได้โดยเร็วรวมถึงเปิดทางให้รถพยาบาลและรถฉุกเฉินเข้าถึงพื้นที่โดยกำชับเจ้าหน้าที่ให้คำนึงถึงความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินของประชาชนอย่างระมัดระวังซึ่งจากการสำรวจพบรถที่ต้องเร่งบริหารจัดการและเคลื่อนย้ายรวม385คันด้านพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้สนับสนุนรถสไลด์4คันเข้าร่วมปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายรถที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายเช่นรถที่ล็อกล้อหลังหรือรถยนต์ไฟฟ้าโดยให้บริหารจัดการใช้รถสไลด์ในจุดที่จำเป็นก่อนเมื่อเคลื่อนรถออกจากพื้นที่น้ำสูงแล้วให้รถของตำรวจนครบาลรับช่วงนำไปยังจุดพักรถเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและสามารถช่วยเหลือรถได้จำนวนมากที่สุดโดยตั้งเป้าใช้ช่วงคืนนี้และคืนวันพรุ่งนี้เร่งเคลื่อนย้ายรถและเปิดเส้นทางให้ได้มากที่สุดในเช้าวันพุธประชาชนสามารถสัญจรไปทำงานและทำภารกิจต่างๆได้อย่างสะดวกจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ5แยกข่าวนะคะรายการจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ออกอากาศ7จังหวัดภาคใต้ตอนบน11สถานีค่ะวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันจันทร์ที่28กันยายน2569นะคะสวทชุมพรรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะดิฉันมาชนกขาวทองค่ะ
2: ผมครับชัยพัฒน์มณีชัยครับเราสองคนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับควบคุมเทคนิคโดยนายกิติพงษ์พนมสวรรค์นายช่างไฟฟ้าอาวุโสครับควบคุมเสียงโดยนายประวิตรยังอมรครับ
1: ค่ะควบคุมการผลิตนะคะโดยนางสาวอุษณีเอกมานพค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรค่ะและผู้อำนวยการผลิตโดยนายโสพลเคี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะซึ่งรายการ5แยกข่าวนะคะประกอบไปด้วย2ช่วงด้วยกันนะคะสำหรับช่วงต่อไปจะเป็นช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะจะมีข่าวสารนะคะจากจังหวัดชุมพรค่ะที่ได้มีการจัดมหกรรมเยาวชนสร้างสุขสุขไปด้วยกันณชุมพรนะคะส่งเสริมเด็กและเยาวชนสร้างสุขภาวะมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนนะคะและที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะลูกหลานร่วมทำบุญวันรับตายายสืบสานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ประจำปี2569ค
2: ่
1: ะ
2: และในช่วงที่2ครับในช่วงของ PRD Serviceจะมีประเด็นในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส6040เฟส2วงเงิน 1,000 บาทเริ่มใช้1ตุลาคม2569เปิดยืนยันสิทธิ์1ถึง15ตุลาคมครับและในประเด็นของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับรับเพิ่มวงเงินเป็น 1,000 บาทต่อเดือนในเดือนตุลาคม2569ครับช่วยลดภาระค่าครองชีพกลุ่มรายได้น้อยครับ
1: ค่ะทั้งหมดนี้ค่ะติดตามได้ในรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตาม

0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กันค่ะ
1: ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับท่านคนของผมทั้งนั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
2: สวัสดีครับท่านรองท่านกำลังมองหานาฬิกาเรือนไหนอยู่ครับ
1: พอจะมีนาฬิกาตัวท็อปที่เหมาะกับผมบ้างไหม
2: เรือนนี้เลยครับเหมาะกับท่านรองเป็นอย่างมากเลยครับกระจกสามารถปรับให้มีความขุ่นมัวตัวเรือนทึบไม่มีความโปร่งใสครับส่วนด้านใต้ตัวเรือนเนี่ยมีช่องลับเล็กๆเหมือนกับท่านที่ชอบแอบรับเงินสินบนจากนายทุนสีเทาดำขาวได้ทั้งหมดเลยครับผม
1: แล้วทำไมหน้าปัดไม่มีเลข12
2: มันเป็นดีไซน์ครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความเที่ยงตรงชอบเงินหัวประมูลชอบเก็บสตางค์
1: เฮ้ยแต่จะว่าไปมันก็เหมาะกับผมดีเหมือนกันนะ
2: ครับ
3: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยโกงจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
1: ใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้น
2: รับซับเลยไหมครับท่าน
4: ไม่อะครับ
3: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับหากมีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
5: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
0: เข้าสู่ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะมีประเด็นจากจังหวัดชุมพรค่ะที่ได้มีการจัดมหกรรมเยาวชนสร้างสุขสุขไปด้วยกันนะคะที่ชุมพรค่ะส่งเสริมเด็กและเยาวชนสร้างสุขภาวะมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมนะคะซึ่งทางจังหวัดชุมพรค่ะได้จัดโครงการมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2569นะคะกิจกรรมน้องสภาเด็กชวนวิ่งมหกรรมเยาวชนสร้างสุขสุขไปด้วยกันนะคะที่จุดชมวิวเขามัสซีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะคะเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ41ปีวันเยาวชนแห่งชาติพร้อมกับส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนนะคะได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่แล้วก็การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมนะคะในโอกาสนี้ค่ะนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมซึ่งมีนางพนกรชูกิตติวิบูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานด้านเด็กและเยาวชนวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬาผู้นำท้องถิ่นประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรตลอดไปจนเด็กและเยาวชนและผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ทางผู้ฟังขาจัดขึ้นโดยทางสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรนะคะภายใต้คำขวัญวันเยาวชนแห่งชาติร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติค่ะโดยการมุ่งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนนะคะได้มีการแสดงศักยภาพเรียนรู้บทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมนะคะขณะเดียวกันก็ยังส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมทางกายนะคะเพื่อการลดการป้องกันการเสี่ยงการติดต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่าโรค NC นั่นเองคุณฟังคะพร้อมกับสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะทั้งทางกายทางใจแล้วก็ทางสังคมด้วยค่ะ
6: สำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะครับเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสภาเด็กและเยาวชนของจังหวัดชุมพรครับกับสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้แก่ตำบลท่าแซะตำบลสองพี่น้องตำบลหงเจริญตำบลสลุยโดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมรวมแล้วประมาณ150คนครับประกอบด้วยเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพร130คนและก็เครือข่ายสุขภาพเจ้าหน้าที่และก็ครูอีก20คนครับเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสุขภาวะและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนครับด้านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรครับได้กล่าวว่าการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเป็นภารกิจสำคัญตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติโดยเด็กและเยาวชนถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและมีศักยภาพครับจึงควรได้รับโอกาสในการเรียนรู้พัฒนาความสามารถและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่องครับการจัดมหกรรมเยาวชนสร้างสุขสุขไปด้วยกันณชุมพรจึงเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาร่วมกันผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ครับเสริมสร้างสุขภาวะและเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเด็กเยาวชนหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคส่วนต่างๆแล้วก็ พื่อร่วมกันพัฒนาสังคมและชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนด้วยครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากจังหวัดชุมพรนะคะสำหรับการจัดมหกรรมเยาวชนสร้างสุขสุขไปด้วยกันณชุมพรส่งเสริมเด็กและเยาวชนสร้างสุขภาวะมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมนะคะจากจังหวัดชุมพรค่ะไปต่อกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเรียกได้ว่าคึกคักเลยนะคะลูกหลานร่วมทำบุญวันรับตายายค่ะสืบสานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ประจำปี2569นะคะโดยบรรยากาศตามวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีขอไปค่ะนครศรีธรรมราชนะคะเป็นไปอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะประชาชนลูกหลานแล้วก็พุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันเข้าวัดทำบุญนะคะเนื่องในเทศกาลบุญวันศาสตร์เดือน10ซึ่งถือว่าเป็นวันแรกของเทศกาลหรือว่าเป็นวันรับตายายนั่นเองค่ะเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลต้อนรับบรรพบุรุษแล้วก็ญาติผู้ล่วงลับตามความเชื่อและประเพณีที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานเลยนะคะซึ่งประชาชนค่ะก็ได้นำอาหารทั้งคาวหวานขนมเดือน10แล้วก็เครื่องทำบุญที่ได้จัดเตรียมไว้นะคะมาถวายพระภิกษุสงฆ์พร้อมกับร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลแล้วก็แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษค่ะท่ามกลางบรรยากาศที่ทั้งอบอุ่นนะคะของครอบครัวแล้วก็ชุมชนโดยหลายครอบครัวก็ถือโอกาสในการเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยนะคะเพื่อร่วมกันทำบุญแล้วก็พบปะญาติพี่น้องนั่นเองค่ะโดยประเพณีบุญศาสตร์เดือน10นะคะก็ถือว่าเป็นประเพณีสำคัญของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็พี่น้องชาวภาคใต้เลยนะคะซึ่งมีการยึดถือปฏิบัติแล้วก็สืบต่อกันมารุ่นสู่รุ่นเลยนะคะตามคติความเชื่อว่าในช่วงเทศกาลเดือน10ค่ะบรรพบุรุษแล้วก็ญาติผู้ล่วงลับจะมีการกลับมาเยี่ยมลูกหลานนะคะโดยเทศกาลก็มีระยะเวลารวม15วันด้วยกันตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน10ไปจนถึงวันแรม15ค่ำเดือน10ค่ะลูกหลานก็มีการร่วมกันนะคะในการทำบุญอุทิศส่วนกุศลเพื่อแสดงความกตัญญูแล้วก็ระลึกถึงผู้ล่วงลับนั่นเองค่ะ
6: สำหรับวันรับตายายนะครับเป็นวันเริ่มต้นของเทศกาลเดือน10ลูกหลานจะนำอาหารและก็ขนมเดือน10ไปถวายพระพร้อมจัดเตรียมเครื่องทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลขณะที่ช่วงท้ายของเทศกาลครับจะเป็นวันส่งตายายหรือว่าวันทำบุญใหม่ซึ่งจะมีการประกอบพิธีเพื่อส่งบรรพบุรุษและญาติผู้ล่วงลับกลับไปยังภพภูมิของตนตามคติความเชื่อครับนอกจากการทำบุญแล้วครับประเพณีเดือน10ยังเป็นโอกาสสำคัญในการสืบสานอัตลักษณ์และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับโดยเฉพาะการจัดทำขนมเดือน10ได้แก่ขนมลาขนมพองขนมบ้าขนมดีซำขนมไข่ปลาซึ่งแต่ละชนิดครับจะมีความหมายและความเชื่อที่แตกต่างกันไปครับและยังคงได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันของชุมชนกับประเพณีวิถีชีวิตทางพระพุทธศาสนาครับโดยทั้งนี้ครับจังหวัดนครศรีธรรมราชได้กำหนดจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569ในช่วงระหว่างวันที่28กันยายนถึง12ตุลาคม2569ครับรวมทั้งสิ้นแล้ว15วัน15คืนภายในงานมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีที่สำคัญครับโดยเฉพาะการแห่หมับและริ้วขบวนแห่หมับครับเพื่อชิงรางวัลหมับทองคำพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าในวันที่10ตุลาคม2569ครับซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญครับในการร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ให้คงอยู่คู่จังหวัดนครศรีธรรมราชและสังคมไทยสืบไปครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารจากจังหวัดนครศรีธรรมราชที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกับช่วง PRD Service กันค่ะ
7: ไม่ได้อวดนะแต่ฉันมีเครื่องประดับทั้งทองทั้งเพชร
8: ผมมีตำแหน่งใหญ่โตใครๆก็อยากวิ่งเข้าหา
9: พวกเรามีบ้านหรูมีที่ดินมากมายกินอิ่มนอนสบาย
10: ส่วนผมมีแค่ความกลัวกลัวว่าโกงไปจะมีเครื่องประดับที่ไร้ค่ากลัวว่าโกงจะได้ตำแหน่งที่ไม่มีใครนับถือกลัวว่าโกงจะมีที่อยู่ที่สูญเสียอิสรภาพผมถึงต้องกลัวก่อนโกง
5: ช่วง PRD Service
0: าสู่ช่วง PRD Service นะคะในวันนี้ค่ะมีเรื่องราวข่าวสารไทยช่วยไทยพลัส60 40เฟส2นะคะในวงเงิน 1,000 บาทเริ่มใช้1ตุลาคมนี้เปิดยืนยันสิทธิ์1ถึง15ตุลาคมนี้ค่ะโดยทางครม.ค่ะได้มีการเห็นชอบในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมนะคะหรือว่าไทยช่วยไทยพลัส60 40เฟส2เพื่อช่วยลดผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตราคาพลังงานและความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ตอนนี้ก็ยังคงยืดเยื้อนะคะพร้อมกับการรักษากำลังซื้อของประชาชนค่ะพยุงการบริโภคภาคเอกชนและการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องนะคะโดยโครงการค่ะทั้งชุดมีกรอบวงเงินรวมไม่เกิน 42,690.65 ล้านบาทนะคะซึ่งสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เฟส2นะคะก็มีเป้าหมายเพื่อการบรรเทาค่าใช้จ่ายของประชาชนทั่วไปและการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อเปิดให้ทางผู้ได้รับสิทธิ์จากโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะในปัจจุบันแล้วก็ผู้ที่ไม่ได้รับบัตรสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าร่วมโครงการได้ซึ่งก็ครอบคลุมในผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2565เดิมแล้วก็ผู้ที่ลงทะเบียนใหม่นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารที่มาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับไทยช่วยไทยพลัส60 40เฟส2วงเงิน 1,000 บาทเริ่มใช้1ตุลาคมนี้เปิดยืนยันสิทธิ์1ถึง15ตุลาคมนี้ค่ะเข้าสู่ท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะดิฉันมาชนกขาวทองค่ะ
6: และผมครับชัยพัฒน์มณีชัยครับ
0: พร้อมกับพี่ช่างเทคนิคนะคะพี่วิทย์ประวิทย์ยังอมรค่ะเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการ5แยกข่าวในวันพรุ่งนี้นะคะกับสวทนครศรีธรรมราชและรายการต่อไปสำหรับรายการใต้ร่มบารมีภาคพันปีหลวงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
11: ลุงวิทย์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
12: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับรายการที่จะนำทุกท่านไปติดตามพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับในโอกาสที่ทรงได้เสด็จเยี่ยมประสบกรณิกรพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะครับและรายการนี้เราออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่ของทั่วประเทศไทยนะครับโดยจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นแม่ข่ายให้ได้รับฟังทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงและออกอากาศทางเพจ Facebook ด้วยนะครับในช่วงแรกนะครับจะนำทุกท่านไปติดตามในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องนะครับวันนี้จะนำทุกท่านไปติดตามโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพื้นที่ของอำเภอรามันจังหวัดยะลานะครับเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านได้เคยทรงเสด็จมาเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ของอำเภอรามันนะครับก็เป็นที่มาของโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ตำบลวังพญาอำเภอรามันจังหวัดยะลาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้นะครับในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
11: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
13: ภาพเก่าหนึ่งภาพอาจเป็นเพียงภาพที่หยุดเวลาเอาไว้แต่สำหรับคนในพื้นที่ชายแดนใต้ภาพบางภาพกลับบอกเล่าเรื่องราวของความห่วงใยความหวังและโอกาสที่ยังคงอยู่ในความทรงจำมาจนถึงวันนี้วันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2550สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนั้นทรงห่วงใยราษฎรและมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยจึงพระราชทานพระราชดำริแก่พลเอกณพลบุญทัพรองราชองครักษ์ให้จัดหาพื้นที่สำหรับตั้งฟาร์มตัวอย่างเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือก คือบ้านสาเมาะตำบลท่าธงอำเภอรามันจังหวัดยะลาและนี่คือจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวังพญาท่าธงอำเภอรามันจังหวัดยะลาบนพื้นที่ประมาณ245ไร่

0: รับโอกาสให้กลับมายืนหยัดบนผืนดินของตัวเองอีกครั้งและในวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2550เมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังฟาร์มตัวอย่างทรงทอดพระเนตรการดำเนินงานทรงรับฟังคำบรรยายผลการดำเนินงานและทรงป้อนนมให้ลูกแพะภาพเล็กๆเหล่านี้จึงกลายเป็นเพียงความทรงจำที่มีความหมายอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในภาพไม่ใช่เพียงการเสด็จพระราชดำเนินแต่คือภาพของพระเมตตาที่มีต่อประสบกรณิกรจากวันนั้นจนถึงวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของจังหวัดยะลาและเป็นพื้นที่สะท้อนให้เห็นว่าบางครั้งการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนคนหนึ่งอาจเริ่มต้นจากโอกาสเพียงครั้งเดียวและภาพเก่าที่เรากำลังมองเห็นอยู่นี้จึงไม่ใช่เพียงภาพจากอดีตแต่เป็นภาพของความหวังความหวังที่ถูกส่งต่อจากพื้นดินจากความรู้จากอาชีพและจากหัวใจของผู้คนเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้สามารถยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองมีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะบางภาพแม้เวลาจะผ่านไปนานเพียงใดเรื่องราวของความห่วงใยที่อยู่ในภาพก็ยังคงอยู่ในหัวใจของผู้คนเสมอ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นะครับที่ทุกวันนี้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของบ้านสามเมาะตำบลวังพญาอำเภอรามันจังหวัดยะลาสามารถที่จะมีรายได้และเลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืนเลยทีเดียวนะครับไปติดตามในช่วงของตามรอยพระเมตตากันต่อนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับในช่วงนี้ผมจะนำทุกท่านไปกันที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลานะครับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเสด็จพร้อมกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครั้งเมื่อเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ของภาคใต้นะครับที่จังหวัดยะลาถือว่าเป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับโดยเฉพาะทรงเยี่ยมฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่522ในพื้นที่ของอำเภอทานโตจังหวัดยะลาติดตามเรื่องนี้ได้จากช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
2: ช่วงตามรอยพระเมตตา
3: พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดยะลาเป็นพระราชภารกิจสำคัญที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างเสมอมาภาพความทรงจำแห่งความปลาบปลื้มของประสบกรณิกรชาวจังหวัดยะลาเมื่อวันที่4กันยายนพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปส่งเยี่ยมฐานปฏิบัติการกองร้อยฐานพรานที่422ในพื้นที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาและเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรณสำนักสงฆ์นิคมทานโตตลอดจนลูกเสือชาวบ้านที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จต่อมาเมื่อวันที่22กันยายนพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารี

0: พระราชทานรางวัลแก่โรงเรียนและครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมทั้งพระราชทานเข็มพระปรมาภิไธยย่อแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ณพระพราพิธีสนามโรงพิธีช้างเผือกตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาในโอกาสนั้นบริเวณพระพราพิธีและสนามโรงพิธีช้างเผือกเต็มไปด้วยประสบกรณิกรชาวจังหวัดยะลาทั้งผู้ที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามต่างพร้อมใจกันมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดบรรยากาศเปี่ยมไปด้วยความปลาบปลื้มและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้พระราชกรณียกิจในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงพระราชปณิธานและพระราชดำริที่ทรงให้ความสำคัญต่อการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารร่วมกันได้เช่นเดียวกับประชาชนในภูมิภาคอื่นๆด้วยทรงตระหนักว่าภาษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการศึกษาการสื่อสารและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกด้านภาพแห่งความทรงจำในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลาจึงไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์หากแต่ยังเป็นภาพแห่งความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงประทับอยู่ในดวงใจของประสบกรณิกรชาวยะลาตราบจนทุกวันนี
1: ้ถือเป็นภาพความทรงจำที่มีต่อประสบกรณิกรโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดยะลาอันหาที่สุดมิได้นะครับในช่วงของสารต่อพระราชปณิธานวันนี้จะนำทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของเขื่อนบางลางอำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลานะครับซึ่งเขื่อนบางลางบันดังสตาจังหวัดยะลาเริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2519แล้วก็แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนะครับปีพุทธศักราช2524ครับก่อนที่จะมีพระราชพิธีเปิดเขื่อนบางลางเมื่อวันที่27กันยายนพุทธศักราช2524ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนบางลางนะครับติดตามเรื่องนี้ได้จากช่วงสารต่อพระราชปณิธานครับ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสารต่อพระราชปณิธานท่ามกลางขุนเขาและผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดยะลามีสายน้ำสายหนึ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนมาหลายทศวรรษจากผืนป่าสู่ลำน้ำจากลำน้ำสู่ผืนอ่างเก็บน้ำและจากผืนน้ำสู่พลังงานและการดำรงชีวิตของประชาชนที่นี่คือเขื่อนบางลางเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของภาคใต้ที่มิได้เป็นเพียงสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ท่ามกลางธรรมชาติแต่ยังเป็นพื้นที่ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของการพัฒนาเรื่องราวของสายน้ำเรื่องราวของประชาชนและที่สำคัญคือเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงย้อนกลับไปเมื่อหลายทศวรรษก่อนพื้นดินแห่งนี้ยังเป็นพื้นที่ท่ามกลางขุนเขาและผืนป่าการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำปัตตานีจึงเป็นภารกิจสำคัญที่จะช่วยสร้างความมั่นคงด้านน้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่การก่อสร้างเขื่อนบางลางเริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2519และแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2524 ก่อนจะมีพระราชพิธีเปิดเขื่อนปางลางเมื่อวันที่27กันยายนพุทธศักราช2524พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนบางลางนับจากวันนั้นเขื่อนแห่งนี้ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของการบริหารจัดการน้ำและการผลิตพลังงานของภาคใต้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้จำกัดอยู่เพียงการเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆแต่ยังสะท้อนผ่านพระราชกรณียกิจที่ทรงมุ่งให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตและพึ่งพาทรัพยากรในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมในพื้นที่จังหวัดยะลาพระราชกรณียกิจหลายด้านได้เชื่อมโยงเข้ากับผืนป่าแหล่งน้ำสัตว์น้ำและวิถีชีวิตของราษฎรสิ่งเหล่านี้ทำให้คำว่าการพัฒนามิได้หมายถึงเพียงการสร้างสิ่งก่อสร้างหากหมายถึงการสร้างโอกาสและสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของประชาชนไปพร้อมกันผืนน้ำที่ทอดยาวอยู่เบื้องหน้าอาจดูสงบนิ่งแต่ภายใต้ผืนน้ำนั้นมีเรื่องราวของการทำงานและการพัฒนาซ่อนอยู่มากมายเขื่อนบางลางทำหน้าที่เป็นแหล่งเก็บกักน้ำช่วยบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำปัตตานีและเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำหนึ่งหยดจึงสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ได้หลายด้านทั้งต่อระบบพลังงานต่อการเกษตรต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและต่อการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสายน้ำจึงมิได้เป็นเพียงทรัพยากรจากธรรมชาติแต่เป็นเสมือนสายใยที่เชื่อมโยงผู้คนกับผืนดินเชื่อมโยงธรรมชาติกับการดำรงชีวิตและเชื่อมโยงอดีตกับอนาคตจากพระราชวิสัยทัศน์ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสายน้ำยังถูกนำมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ด้านพลังงานเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการก่อสร้างเขื่อนบางลางในปีพุทธศักราช2521พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชดำริให้นำน้ำที่ล้นจากฝายมาใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กนำไปสู่การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านสันติโรงไฟฟ้าใต้ภูเขาแห่งแรกของประเทศไทยณจังหวัดยะลาเรื่องราวนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดสำคัญคือการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากน้ำกลายเป็นพลังงานจากพลังงานกลายเป็นแสงสว่างและจากแสงสว่างนำไปสู่โอกาสในการดำรงชีวิตของผู้คนแต่พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพื้นที่แห่งนี้มิได้มีเพียงเรื่องของน้ำและพลังงานเพราะธรรมชาติและชีวิตของประชาชนคือสิ่งที่เชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกเมื่อวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2542สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่445บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลางตำบลบ้านแหร่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาและในโอกาสนั้นได้ทรงมีพระราชดำริให้นำปลากือเลาะมาเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ที่ฟาร์มตัวอย่างในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมทั้งทรงปล่อยพันธุ์ปลาลงในเขื่อนบางลางพระราชกรณียกิจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่เพราะการรักธรรมชาติไม่ใช่เพียงการรักษาผืนป่าและสายน้ำแต่คือการรักษาชีวิตและวิถีของผู้คนที่พึ่งพาธรรมชาติเหล่านั้นด้วยตลอดเส้นทางของสายน้ำสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผู้คน ขื่อนบางลางจึงไม่ได้มีความหมายเพียงในฐานะแหล่งน้ำหรือแหล่งผลิตพลังงานแต่ยังเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนเมื่อมีน้ำก็มีโอกาสในการประกอบอาชีพเมื่อมีการดูแลทรัพยากรก็เกิดความมั่นคงให้กับชุมชนและเมื่อธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์คนกับป่าก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลนี่คือภาพของการพัฒนาที่ไม่ได้มองเพียงสิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้นในวันนี้แต่ยังมองไปถึงประโยชน์ที่จะส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไปการเวลาผ่านไปจากวันที่เขื่อนบางลางเริ่มต้นขึ้นจนถึงวันนี้เวลาผ่านมาหลายทศวรรษแต่สายน้ำยังคงไหลเขื่อนยังคงทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ยังคงดูแลและประชาชนยังคงได้รับประโยชน์จากทรัพยากรแห่งนี้ภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าจึงไม่ใช่เพียงภาพของเขื่อนในปัจจุบันแต่เป็นภาพของผลแห่งการพัฒนาที่ค่อยๆสั่งสมจากวันวานและยังคงส่งต่อประโยชน์มาถึงวันนี้พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงไม่ใช่อยู่เพียงในภาพประวัติศาสตร์หากยังปรากฏอยู่ในผืนป่าในสายน้ำในทรัพยากรธรรมชาติและในชีวิตของประชาชนจากขุนเขาสู่สายน้ำจากสายน้ำสู่พลังงานจากธรรมชาติสู่คุณภาพชีวิตเรื่องราวของเขื่อนบางลางจึงไม่ใช่เพียงเรื่องราวของเขื่อนแห่งหนึ่งแต่คือเรื่องราวของพระมหากรุณาธิคุณที่เชื่อมโยงผู้คนกับธรรมชาติและการพัฒนาที่มุ่งประโยชน์ของประชาชนวันนี้ผืนน้ำยังคงสะท้อนภาพของท้องฟ้าขุนเขายังคงโอบล้อมผืนอ่างเก็บน้ำและสายน้ำยังคงเดินทางต่อไปเช่นเดียวกับพระมหากรุณาธิคุณที่ยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของประชาชนจากวันวานถึงวันนี้จากรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณยังคงได้รับการบอกเล่าผ่านสายน้ำผ่านผืนป่าและผ่านชีวิตของผู้คนใต้ร่มพระบารมีสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนณเขื่อนบางลางจังหวัดยะลาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายของรายการประจำวันนี้แล้วนะครับก่อนที่จะจากลาท่านผู้ฟังไปในวันนี้นะครับผมมีหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับที่จะกำหนดขึ้นในวันที่15ถึง19ธันวาคม2569นี้นะครับโดยที่เพจพระลานครับได้มีการเผยแพร่หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ดังนี้นะครับวันที่15ธันวาคม2569ครับเวลา 17 นาฬิกาพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับวันที่16ธันวาคม2569เวลา 7 นาฬิกาครับอัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเวลา 16 นาฬิกา 30 นาทีครับถวายพระเพลิงพระบรมศพครับวันที่17ธันวาคม2569ครับเวลา 8 นาฬิกาเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังครับวันที่18ธันวาคม2569เวลา 17 นาฬิกาครับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19ธันวาคม2569ครับเวลา 10 นาฬิกาเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและเวลา 17 นาฬิกาบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารครับในโอกาสนี้นะครับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยครับดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ตลอดพิธีการครับและนี่คือทั้งหมดของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมอัมรันแมหะลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ

0: สถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดศูนย์ความร่วมมือสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศส่งตรงข้อมูลตามข้อเท็จจริงสู่ประชาชนผ่านเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมท.อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมท.เปิดศูนย์ความร่วมมือสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศส่งข้อมูลตามข้อเท็จจริงสู่ประชาชนอย่างรวดเร็วเข้าใจง่ายและทั่วถึง
7: นายพัชระอานันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE แถลงข่าวเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศและกรมอุตุนิยมวิทยาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาโดยมอบหมายให้กระทรวง DE กรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆได้อย่างรวดเร็วและอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงให้ประชาชนเข้าใจและรับรู้ได้ง่ายเบื้องต้นกรมอุตุนิยมวิทยาได้ปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์และต่อจากนี้จะร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และอสมท.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นด้านนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ระบุว่ากรมประชาสัมพันธ์มีช่องทางการสื่อสารผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจำนวน75สถานีทั่วประเทศช่องทางออนไลน์กว่า700 account รวมถึงหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 จุดทั่วประเทศซึ่งทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นช่องทางแจ้งเตือนประชาชนดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรมทางหลวงชนบทเฝ้าระวังเส้นทางคมนาคม18จังหวัดทั่วประเทศพร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่และยานพาหนะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างเร่งด่วนนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปิดเผยว่ากรมทางหลวงชนบทได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมนำรถบรรทุก6ล้อและรถยนต์4ล้อแบบมีหลังคาพร้อมเจ้าหน้าที่ออกให้บริการรับส่งประชาชนในจุดที่รถโดยสารปกติไม่สามารถสัญจรผ่านได้โดยเน้นพื้นที่จุดเชื่อมต่อสำคัญโดยจะให้บริการจนกว่าผู้โดยสารจะหมดและสถานการณ์จะคลี่คลาย สำหรับภาพรวมทั่วประเทศปัจจุบันมีถนนทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใน18จังหวัดรวม88สายทางซึ่งสามารถสัญจรผ่านได้51สายทางและสัญจรผ่านไม่ได้37สายทางทั้งนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังติดตั้งป้ายเตือนและเตรียมเครื่องจักรเข้าซ่อมแซมทันทีหลังน้ำลดกรุงเทพมหานครน้อมรับข้อบกพร่องระบบเซลล์บอร์ดแคสต์พร้อมเร่งผลักดันสิทธิ์แจ้งเตือนภัยเชื่อมโยงข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ
0: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีการพัฒนาระบบเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์เมื่อช่วงเช้าวันที่27กันยายนที่ผ่านมาว่ากรุงเทพมหานครน้อมรับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากช่องว่างและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในขั้นตอนประสานงานซึ่งเดิมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นผู้พิจารณาอนุมัติกฎส่งข้อความทำให้เกิดความสับสนในสิทธิสั่งการล่าสุดกรุงเทพมหานครได้ข้อสรุปร่วมกับปภ.ในการปรับรูปแบบการทำงานโดยกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ประเมินสถานการณ์ออกแบบเนื้อหาข้อความเองทั้งหมดและเมื่อส่งให้ปภ.จะมีการส่งข้อความกระจายสู่ประชาชนทันทีทั้งนี้อยู่ระหว่างการตกลงกรอบความรับผิดชอบเพื่อขอโอนอำนาจบริหารจัดการให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้มีสิทธิในการกดส่งข้อความเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยตนเองทั้งนี้ได้น้อมรับและปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์ส่วนกลางกับศูนย์หน้างานเขตเรียบร้อยแล้วพร้อมยืนยันจะลงพื้นที่ติดตามหน้างานทันทีเมื่อระบบการบริหารจัดการส่วนหลังเข้าที่อย่างสมบูรณ์ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันจันทร์ที่28กันยายน2569ครับคุณผู้ฟังติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับในทุกๆวันแบบนี้มาเจอคุณผู้ฟังครับแล้วก็ติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนเชื่อว่าเรื่องสำคัญที่สุดตอนนี้ครับหลายๆคนกังวลใจเรื่องของน้ำท่วมนะครับหรือว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นเดี๋ยววันนี้เรามาเกาะติดกันในทุกๆมิตินะครับเพื่อที่จะนำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสวทของเราครับก็ขออนุญาตเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนในการแจ้งข้อมูลข่าวสารเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อนำให้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนกับพี่น้องประชาชนนะครับทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz FM 105 MHz ครับที่กำลังติดตามอยู่รวมถึง AM ด้วยนะครับวันนี้ก็ฟังกันอยู่ครบถ้วน AM 819 KHz AM 891 KHz ครับแล้วก็ยังมี AM 1467 KHz ที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังอยู่พื้นที่ไหนก็สามารถส่งข้อมูลนะครับในการสื่อสารแล้วก็ในการส่งมาบอกกล่าวกันได้เลยนะครับเชื่อว่าหลายๆพื้นที่เลยนะครับตอนนี้ก็ติดตามกันอยู่แล้วก็มาเป็นกำลังใจกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับที่เราจะเดินหน้าฝ่าวิกฤตอุทกภัยไปด้วยกันนะครับแน่นอนเบอร์โทรศัพท์ครับบนขออนุญาตฝากไว้นะครับใครอยากแจ้งข้อมูลต่างๆการช่วยเหลือในทุกๆพื้นที่02ครับ276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับวันนี้หลังไมค์ของเราทีมงานของเราครับพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยในการที่จะให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ติดตามเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะครับคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นอยู่ที่หลังไมค์นะครับแล้วก็คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะครับวันนี้ก็รับสายอยู่แล้วก็ช่วยในเรื่องของเทคนิคต่างๆนะครับเพื่อให้การจัดรายการแล้วก็การดำเนินรายการวันนี้เนี่ยก็สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นในส่วนของไลฟ์สตรีมมิ่งครับวันนี้ว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ครับอยู่ด้วยกันนะฮะใครที่ติดตามอยู่วันนี้มีข้อความมาทาง TikTok แล้วบอกสู้ๆครับนะฮะมีน้องแอนนี่ส่งเข้ามาด้วยนะครับบอกว่าหลายคนเลยกำลังติดตามฟังรายการอยู่แล้วก็อยากรู้อยากอัปเดตนะครับเรื่องราวของน้ำท่วมที่เกิดขึ้นสถานการณ์น้ำก็ไปพร้อมๆกันในทุกๆพื้นที่นะครับข้อความของคุณผู้ฟังนี่แหละถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอยู่ตอนนี้ก็สามารถส่งมาได้นะครับมีหลายพื้นที่ที่ต้องบอกว่ายังคงต้องติดตามกันเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับจับประเด็นเป็นข่าวมีคุณอัชราปิ่นทองวันนี้ส่งข้อความมาแล้วนะครับมีคุณโอคุณรัชนาบูรณกิตติด้วยนะครับคนละหนึ่งจะเป็นกำลังใจมากๆเลยแล้วก็ใครที่แชร์ลงกลุ่มนะครับหรือว่าใครที่แชร์ลงกลุ่มด้วยนะครับก็ส่งมาบอกกันสักนิดนึงครับเพื่อที่จะได้สื่อสารข้อมูลผ่านทางรายการกันนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญครับแน่นอนว่าทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยลงเอาไว้นะครับต้องบอกว่าเป็นข่าวดีนะบนขออนุญาตเปิดด้วยข่าวดีก่อนดีกว่านะครับจะได้มีกำลังใจเพราะว่าล่าสุดเลยเพจของกรุงเทพมหานครครับลงเอาไว้เมื่อสักครู่นี้เองถนนเพชรบุรีตัดใหม่ตอนนี้ข่าวดีนะครับเปิดให้สัญจรเรียบร้อยทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกต้องบอกว่าน้ำลดนะครับลดลงยังไม่หมดนะฮะแต่ว่าลดลงเกือบหมดแล้วเหลือเพียงบางจุดนะครับที่ถนนก็ยังเปียกๆอยู่แล้วก็มีน้ำขังเล็กน้อยโดยทางกทมครับตอนนี้เร่งเคลียร์รถที่ค้างอยู่ก่อนที่จะลุยต่อครับที่บริเวณสะพานคลองตันนอกจากนี้คุณผู้ฟังครับแจ้งต่อเนื่องกันไปเลยคือมีการตั้งเป้านะครับในการเคลียร์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะย้ายกำลังไปเร่งเคลื่อนย้ายรถบริเวณสะพานคลองตันก็ต้องบอกว่าหลายคนก็เอารถมาจอดแหละเอาง่ายๆเลยบนสะพานใช่ไหมครับก็กลัวว่ารถจะเสียหายกันก็เลยเอารถไปจอดบนสะพานกันตอนนี้เน้นย้ำกันนะครับทางกทม.ตอนนี้ก็ฝากนะฮะใครที่ฟังรายการอยู่ที่ท่านเอารถไปจอดอยู่ก็เร่งเคลียร์แล้วครับเพื่อที่จะได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับตอนนี้ก็กทม.เร่งเคลียร์รถที่ค้างอยู่นะครับทั้งสะพานคลองตันตั้งเป้าครับเคลียร์รถที่อาจจะติด ค้างอยู่เมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เร่งเคลียร์ให้หมดเรียบร้อยนะฮะแล้วก็จะเร่งย้ายนะครับไปเคลื่อนย้ายรถที่ค้างอยู่บริเวณสะพานคลองตันดังนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่แล้วบางท่านเอารถไปจอดบนสะพานคลองตันนะครับก็ขอความกรุณาด้วยไปเคลื่อนย้ายรถได้เลยตอนนี้นะครับเพราะว่ายังมีรถอยู่จำนวนมากครับคุณผู้ฟังที่จอดค้างไว้ที่สะพานคลองตันนะครับก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์กันเพราะเดี๋ยวพอสักพักนึงน้ำลดเป็นแบบ 100% แล้วเนี่ยเราก็จะกลับมาใช้ชีวิตกันตามปกติต่อเหมือนเดิมนะครับแน่นอนว่าอย่างที่บอกครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเป็นสื่อกลางนะครับในการประสานทุกๆความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับก็อยู่ด้วยกันที่นี่นะครับอีกหนึ่งเรื่องครับในเพจของเราก็ตามกันเรียกว่าทุกๆชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับทีมข่าวของจับประเด็นเป็นข่าวก็ติดสถานการณ์น้ำนี่ก็เรียกว่ารายงานข่าวแล้วก็อัปเดตกันในทุกๆจุดของประเทศไทยทางด้านของตำรวจครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลแล้วก็กรุงเทพมหานครล่าสุดครับก็ผนึกกำลังกันปล่อยแถวเร่งนะฮะเคลื่อนรถโอ้โห385คันต้องบอกว่าที่จอดเสียนะครับเข้าใจว่าหลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหมันต้องฝ่าไปพอฝ่าไปปั๊บรถมันน็อกเอาภาษาเข้าใจเลยคือรถน็อกแล้วก็จมอยู่บริเวณผิวการจราจรบางคนก็ต้องจอดหนีน้ำตรงนี้ต้องเร่งคืนผิวจราจรนะครับก่อนที่จะมีการเปิดทำการกันเพราะว่าวันนี้กับวันพรุ่งนี้เนี่ยก็ยังเป็นวันหยุดราชการพิเศษใช่ไหมครับในส่วนของกรุงเทพมหานครแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดที่เจอเรื่องของน้ำท่วมด้านของพลตำรวจตรีธวัชวงสง่ารองผู้ราชการตำรวจนครบาลครับท่านเป็นประธานในการปล่อยแถวระดมรถยกนะครับแล้วก็กำลังพลคุณผู้ฟังตอนนี้นะครับกำลังเตรียมเพื่อที่จะช่วยเหลือ1เลยนะครับสำคัญคือผู้ประสบอุทกภัยแล้วก็2ครับต้องบอกว่าทิศทางตอนนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีก็คือเร่งคืนผิวจราจรในกรุงเทพมหานครเพราะว่าล่าสุดหลายจุดนะครับตอนนี้ก็เร่งระดมกันกทม.ก็เร่งสูบน้ำกันนะครับตอนนี้ก็เร่งคืนผิวการจราจรเพื่อให้พี่น้องเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีภารกิจคันครับเรื่องแรกเลยที่ตำรวจนครบาลตอนนี้เร่ง1นะครับคุณผู้ฟังเร่งเคลื่อนย้ายรถที่กีดขวางเอาล่ะเราเข้าใจว่าในวันที่เกิดเหตุน้ำท่วมนะทุกคนก็แบบตกใจด้วยนะครับแล้วก็บางคนก็รถน็อกรถเสียกันบนถนนบนสะพงสะพานต่างๆตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายนะครับตอนนี้ก็ต้องเร่งเคลื่อนย้ายรถที่กีดขวางแล้วก็อีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังการเปิดเส้นทางนะครับให้ประชาชนเนี่ยกลับมาสัญจรแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็เร่งนะครับในการที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกตินะครับก็ต้องเร่งในการช่วยเหลือเร่งในการเยียวยาอีกเรื่องนึงครับเปิดทางให้รถพยาบาลแล้วก็รถฉุกเฉินคุณผู้ฟังอันนี้ก็สำคัญนะครับเข้าพื้นที่นะครับโดยกำชับตอนนี้คือให้เร่งนะครับเจ้าหน้าที่ให้คำนึงถึงความปลอดภัยแล้วก็ดูแลทรัพย์สินของประชาชนอย่างระมัดระวังครับจากการสำรวจเนี่ยพบว่ารถที่ต้องเร่งบริหารจัดการแล้วก็เคลื่อนย้ายเนี่ยรวม385คันซึ่งก็แบ่งเป็นรถที่จอดเสียนะครับแล้วก็จมน้ำบริเวณผิวการจราจรเนี่ย185คันแล้วก็เป็นรถที่ประชาชนนำขึ้นไปจอดหนีน้ำบนสะพานเห็นเยอะนะครับบนเดินทางมาจากรายการก็โอ้โหบนสะพานนี่ใช้คำว่าเพียบเลยเต็มไปหมดเลยนะครับก็ตอนนี้ก็เร่งดูแลพี่น้องประชาชนที่ต้องบอกว่าก็เอารถมาจอดบนสะพานเพื่อหนีน้ำเอาเข้าใจง่ายๆนะครับประชาชนที่นำรถขึ้นมาจอดหนีน้ำบนสะพานแล้วก็ยังมีอีกจุดนึงคุณผู้ฟังบริเวณทางยกระดับเนี่ยมีกว่า200คันล่าสุดครับตำรวจนครบาลก็ระดมรถยกเข้าปฏิบัติงาน66คันพร้อมได้รับการสนับสนุนจากรถสไลด์นะครับจากกรุงเทพมหานครด้วยทางด้านของพลตำรวจเอกอดิศรงามจิตสุขศรีซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เน้นย้ำกันเรื่องสำคัญในส่วนของรถครับที่มีข้อจำกัดในเรื่องของการเคลื่อนย้ายเช่นรถที่ล็อกล้อหลังก็จะมีใช่ไหมรถที่ล็อกล้อหลังรถยนต์ไฟฟ้าที่จำเป็นต้องใช้รถสไลด์อันนี้ก็เป็นเรื่องนึงกรุงเทพมหานครตรงนี้จะแก้ไขปัญหาคือก็มีการสนับสนุนรถสไลด์4คันนะครับเข้าร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้โดยให้บริหารจัดการใช้รถสไลด์ในจุดที่จำเป็นก่อนจากนั้นครับทำยังไงต่อเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่ที่น้ำสูงแล้วเนี่ยก็ให้รถของตำรวจนครบาลเนี่ยช่วยรับส่งนำไปยังจุดพักรถนะฮะเพื่อให้การทำงานเนี่ยสะดวกขึ้น คล่องขึ้นแล้วก็สามารถช่วยเหลือรถได้มากที่สุดนะครับตั้งเป้าว่าในช่วงคืนนี้นะครับคงต้องทำงานกันอย่างหนักเลยพี่ๆตำรวจแล้วก็คืนวันพรุ่งนี้อีก1วันก็จะต้องบริหารจัดการในการเร่งเคลื่อนย้ายรถแล้วก็เปิดเส้นทางเพราะว่าเดี๋ยววันพุธใช่ไหมฮะวันนี้เป็นวันหยุดราชการพิเศษพรุ่งนี้ด้วยนะครับก็ต้องเร่งทำงานกันนี่คือขั้นตอนนะครับนี่คือกระบวนการเพื่อให้เช้าวันพุธประชาชนสามารถสัญจรไปทำงานได้แล้วก็กลับมาทำภารกิจนะครับดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขต่อไปด้วยดังนั้นครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่ต้องเร่งกันนิดนึงนะครับตำรวจก็ระดมจัดรถยกแล้วก็เคลื่อนย้ายรถที่จอดเสียแล้วก็จอดค้างจากน้ำท่วมด้วยนะครับเอาล่ะคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความมาก็ยังมีหลายๆพื้นที่นะครับตอนนี้ใครที่อยู่พื้นที่ไหนมีส่งเข้ามาคุณโต้ครับด้วยแล้วก็มีข้อความนะครับจากคุณเฉลิมจันทสิทธิ์นะครับที่ติดตามอยู่ส่งเข้ามาจากคุณน้ำหวานด้วยนะครับใครที่ตอนนี้ฟังรายการอยู่พื้นที่ไหนที่อยากจะแจ้งข้อมูลนะครับส่งมาได้เลยคุณอเนกพริกไทยนะครับมีคุณพิสมัยแจ้งมาตอนนี้คุณบอลท้องฟ้ามืดคืนนี้ไม่น่ารอดที่ราชบุรีแต่ก็ฟังรายการอยู่ชัดเจนมากแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่เรียกว่าเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติครั้งนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญครับส่งมาเพิ่มเติมน้องแชมป์บ้านโพครับตอนนี้นะครับฝนหยุดนิ่งแดดมีนิดนึงนะครับแจ้งมาจากหลากหลายพื้นที่มาดูกันที่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันนิดนึงครับเพราะว่าท่านก็เดินหน้านะครับในการที่จะดูแลนะครับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากเรียกว่าน้ำท่วมครั้งนี้นะครับหลายจุดหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่ต้องดูแลกันเป็นพิเศษนะครับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ครับก็มีอีกหนึ่งภารกิจสำคัญนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องในการดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็มีข้อสั่งการสำคัญจากหลากหลายพื้นที่วันนี้ท่านประชุมด่วนคุณผู้ฟังครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนกันตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้นะครับก็ได้มีข้อสั่งการสำคัญหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนจากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นด้วยนะครับใครที่ฟังรายการอยู่นะครับเพิ่มเติมมาแล้วก็ประสานข้อมูลมาต่อเนื่องกันได้นะครับเพราะว่ายังมีพื้นที่ที่สำคัญแล้วก็เป็นพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนอยู่นะครับส่งข้อมูลหรือว่าประสานมาได้จากเพจของไทยคู่ฟ้าครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีวันนี้เรียกประชุมด่วนแก้ปัญหาน้ำท่วมนะฮะล่าสุดที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลครับท่านก็ประชุมวันนี้นะครับเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับโดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่แล้วก็ให้การสั่งการและการบริหารจัดการทั้งหมดเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลย้ำนะครับว่าภารกิจเร่งด่วนที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหลักแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นหัวใจหลักเลยในการแก้ปัญหาเรื่องนี้คือเร่งระบายน้ำเนี่ยออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดจัดลำดับความสำคัญครับในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่

ที่เดือดร้อนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องช่วยทันทีแล้วก็เรื่องที่3ครับพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเนี่ยต้องเร่งช่วยเหลือเรื่องอาหารเรื่องน้ำดื่มสะอาดเรื่องยารักษาโรคนะครับในจุดสำคัญที่มีประชากรที่เดือดร้อนอยู่ตรงนั้นเนี่ยท่านสั่งการเลยระดมเครื่องผลักดันน้ำระดมเครื่องสูบน้ำแล้วก็อุปกรณ์ครับที่จำเป็นเพื่อเข้าไปเสริมในพื้นที่แล้วก็จุดระบายน้ำสำคัญต่างๆต้องย้ำครับไม่ปล่อยให้พื้นที่ใดหรือว่าประชาชนกลุ่มใดเนี่ยตกหล่นจากการช่วยเหลือนะครับนอกจากนี้ก็มีการประชุมหารือถึงหลักเกณฑ์คุณผู้ฟังในการช่วยเหลือหลักเกณฑ์ในการเยียวยาประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับพร้อมให้การช่วยเหลืออย่างครอบคลุมให้การช่วยเหลืออย่างเหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมกำชับครับทุกหน่วยงานตอนนี้นะครับต้องเร่งในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับทั้งอย่างที่บอกคืออาหารอย่างที่บอกคือน้ำดื่มแล้วก็ความเป็นอยู่นะครับบางคนก็เรียกว่าไฟถูกตัดในหลายจุดเหมือนกันนะครับเท่าที่ตามข่าวอยู่เนี่ยก็ต้องดูแลกันเรื่องของการอพยพผู้ป่วยติดเตียงนะครับผู้สูงอายุแล้วก็คนที่มีโรคประจำตัวต่างๆนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงครับที่ต้องเร่งนำคนที่ป่วยนำคนที่เป็นผู้สูงอายุหรือว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยออกมาก่อนนะครับเพราะว่ามีหลายคนเลยที่มีการแจ้งมาด้วยก็จะต้องนำไปโรงพยาบาลหรือว่าเข้าไปดูแลรักษากันต่อไปด้วยนะครับนี่คือการช่วยเหลือที่รวดเร็วครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับการดูแลอย่างเต็มที่แล้วก็ดีที่สุดนะครับวันนี้ก็มีการเรียกประชุมด่วนนะครับทุกหน่วยงานที่เร่งในการแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนะครับของทั้งกรุงเทพมหานครก็ระดมทุกหน่วยเร่งระบายน้ำนะฮะเข้าถึงประชาชนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนนะครับนำมาสู่การแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนนั่นเองนะครับข้อความจากคุณผู้ฟังครับบอกว่าส่งเข้ามาจากหลากหลายพื้นที่นะครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็ตามครับตอนนี้ก็เร่งช่วยเหลือกันทั้งมีข้อความส่งมาจากแฟลตคลองจันด้วยใช่ไหมครับก็บอกว่าประสานการช่วยเหลือเรียบร้อยนะครับในเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไป02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะครับส่งมาต่อเนื่องกันนะครับทางด้านของจังหวัดนครนายกกันนิดนึงครับเพราะว่าในจังหวัดนครนายกก็มีเรื่องของความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนะครับทางด้านของมท.2นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ลงพื้นที่ครับวันนี้ที่จังหวัดนครนายกนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็เร่งประสานเรื่องของการสนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนครับล่าสุดนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ครับวันนี้ที่จังหวัดนครนายกครับเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็การดำเนินการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยมีนายชานนท์วาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็รายงานสถานการณ์ให้กับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนายพลพีสุวรรณชวีนะครับโดยโอกาสนี้ครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางไปคุณผู้ฟังครับเป็นอาคารควบคุมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำภายในเขื่อนแล้วก็เรื่องของอัตราการระบายน้ำนะครับซึ่งก็มีสถานีอุตุนิยมวิทยานครนายกก็ได้มีการรายงานเรื่องของสภาพอากาศนะครับแล้วก็แนวโน้มสถานการณ์ฝนในพื้นที่ซึ่งต้องบอกว่าแนวโน้มก็มีการรายงานกันอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำครับจังหวัดนครนายกเนี่ยต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดเรื่องของผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มเปราะบางเพื่อให้มั่นใจครับว่าไม่มีผู้ที่ตกค้างในพื้นที่มีการแนะนำด้วยนะครับกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องมาดูแลเรื่องของอาหารเรื่องของน้ำดื่มให้เพียงพอกับความต้องการแล้วก็ทั่วถึงกับผู้ที่ประสบภัยในครั้งนี้ด้วยโดยทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้รับทราบนะฮะแล้วก็หารือประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อสนับสนุนจังหวัดนครนายกอย่างเต็มที่ทั้งในส่วนของเรือท้องแบนเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงยาสามัญประจำบ้านด้วยคุณผู้ฟังแล้วก็มีส้วมกระดาษด้วยอันนี้ก็จำเป็นนะในหลายๆมิติเรื่องของการขับถ่ายเรื่องของการเข้าห้องน้ำนะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญครับแล้วก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามเรื่องของการสนับสนุนเรือผลักดันน้ำจากกองทัพเรือนะครับทางด้านของจังหวัดนครนายกก็ได้มีการร้องขอไว้แล้วก็ได้มีการสนับสนุนมานะครับโดยเจ้าหน้าที่กองทัพเรือก็มีกำหนดนำเรือผลักดันน้ำเนี่ยเข้าพื้นที่จังหวัดนครนายก

0: นายกในวันที่28กันยายนก็คือวันนี้เพื่อเร่งติดตามนะฮะแล้วก็ดำเนินการผลักดันน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเข้ามาต่อเนื่องกันครับจากหลากหลายพื้นที่นะครับที่ติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทางด้านของการดูแลช่วยเหลือพี่น้องครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าหลายๆจุดหลายๆพื้นที่ก็เดือดร้อนกันล่าสุดครับก็ได้มีการเปิดโรงครัวพระราชทานพร้อมใช้โดรนนะครับในการส่งข้าวไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับตอนนี้ก็ได้มีการลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมกทม.ครับตอนนี้ก็ลุยในแฟลตคลองจันทน์นะครับเปิดโรงครัวพระราชทานแล้วก็มีการจัดโดรนพระราชทานสำรวจพื้นที่นะครับมีการส่งอาหารให้กับประชาชนที่เดือดร้อนนะครับโดยทางด้านของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการมอบหมายให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ครับช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนนะครับจากเหตุการณ์น้ำท่วมบริเวณย่านคลองจันทน์เขตบางกะปินะครับมีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนโดยทางด้านของพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็กล่าวนะครับว่าการดำเนินการของกองบัญชาการตำรวจนครบาล นะครับก็ได้มีการลงพื้นที่นะครับมีการตั้งโรงครัวพระราชทานแล้วก็มีการใช้โดรนพระราชทานบินตรวจตราในพื้นที่แล้วก็มีการส่งเป็นสิ่งของครับที่จำเป็นให้กับประชาชนที่เดือดร้อนและก็ที่สำคัญก็ได้มีการนำเรือท้องแบนครับจำนวน7ลำออกแจกจ่ายอาหารแล้วก็น้ำดื่มที่สะอาดนะครับในพื้นที่สน.ลาดพร้าวซึ่งก็ต้องบอกว่าในจุดนั้นนะคุณผู้ฟังอันนี้น่าสนใจคือเป็นจุดที่ประชาชนยากลำบากครับในการเดินทางออกมาในส่วนของการอำนวยความสะดวกนะครับก็มีการจัดการให้กับกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยนะครับในส่วนของการดูแลพร้อมดำเนินการเรื่องรถยกด้วยของกองบัญชาการนครบาลเตรียมเอาไว้ด้วยครับในกรณีจำเป็นนะครับที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายรถประชาชนที่มีการจอดเสียอยู่นะครับหรือว่านำรถไปจอดเอาไว้ในที่ปลอดภัยหรือเรื่องของการเคลียร์จราจรโดยที่มีการบูรณาการกับรถยกของตำรวจภูธรภาค1ภาค2ภาค7แล้วก็รถของภาคเอกชนด้วยพร้อมกันนี้ครับบชน.ก็ประสานกับทางกรุงเทพมหานครจัดจุดจอดรถนะครับในพื้นที่ที่ต้องเป็นจุดสำคัญเอาไว้เนี่ย46จุดคุณผู้ฟังเพื่อให้บริการกับพี่น้องประชาชนนำรถไปจอดได้เลยโดยไม่เสียค่าบริการนะครับหากพี่น้องคนใดนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือแจ้งมาได้ครับที่สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ191หรืออีกเบอร์หนึ่งนะครับ1599หรือว่าสายด่วนกองบังคับการตำรวจจราจรอันนี้ก็เช่นเดียวกันก็แจ้งได้นะครับ1197ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับก็เป็นเรื่องของตำรวจนะครับที่มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่สำคัญที่ต้องบอกว่าตอนนี้ระดมทุกสรรพกำลังทั้งภาครัฐเองนะครับภาคเอกชนมูลนิธิจิตอาสานะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนจริงๆนะก็ลงพื้นที่ไปเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเดี๋ยวคงต้องเบรกกันสักนิดนึงครับเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องแล้วก็ยังมีอีกหลายจุดเลยนะครับในการเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะฮะในทุกๆจุดของประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เป็นสื่อกลางครับในการที่จะประสานข้อมูลต่างๆด้วยแต่เดี๋ยวต้องพักกันแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
2: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
1: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้

0: ับและหลอกให้โอนเงิน
1: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
0: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
1: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับ 17:32 ครับคุณผู้ฟังอยู่กับบอลสกันแก้วประจันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับแน่นอนว่าหลายๆพื้นที่นะครับก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์กันวันนี้อย่างที่ขึ้นอยู่ในเพจ Facebook ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกาะติดสถานการณ์การดูแลการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาดูในส่วนของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีครับในวันนี้ก็ลงพื้นที่อีกเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของบางพลีใหญ่ก็ยังคงต้องเกาะติดสถานการณ์กันนะฮะไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือการดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับกลุ่มผู้เปราะบางล่าสุดครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซำสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ครับติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็การให้ความช่วยเหลือนะครับผู้ที่เดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เรียกว่าก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็เป็นจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ได้รับมอบหมายให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการตรวจติดตามการระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองชวดลากข้าวตำบลราชาเทวะนะครับที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการคุณผู้ฟังครับซึ่งเชื่อมต่อการระบายน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงกับถนนบางนาตราดแล้วก็เชื่อมโยงการระบายน้ำลงสู่คลองสำโรงนะครับโดยมีนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยผู้บริหารนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ต่างๆก็ให้การต้อนรับรวมถึงการรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ให้กับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยขณะนี้ครับต้องบอกว่าสถานการณ์น้ำนะครับในพื้นที่เริ่มคลี่คลายในหลายจุดนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันก็ยังคงเร่งครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องอันนี้คือสำคัญนะครับและที่สำคัญก็เร่งให้พื้นที่เนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมเน้นย้ำครับว่าให้มีการติดตามพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดสื่อสารนะครับเรื่องของความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอทั้งสถานการณ์น้ำนะฮะทั้งการให้ความช่วยเหลือแล้วก็การเตรียมความพร้อมนะครับในส่วนของการกลับเข้าบ้านเรือนเมื่อมีความปลอดภัยด้วย

0: ยนะครับจากนั้นครับคณะก็ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบภัยณพื้นที่ครับศูนย์พักพิงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับเพื่อรับฟังความเดือดร้อนนะครับแล้วก็ติดตามนะครับการดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากครั้งนี้ด้วยนะครับโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้พบปะครับแล้วก็ให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยแล้วก็ครอบครัวรวมถึงผู้สูงอายุนะผู้ป่วยติดเตียงนะครับมอบสิ่งของให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยแล้วก็ผู้แทนชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้เดินทางครับไปเยี่ยมผู้ประสบภัยในชุมชนจตุรมิตรที่อำเภอบางพลีใหญ่นะครับก็ไปดูแลพี่น้องประชาชนตรงนั้นกันได้รับรายงานครับว่ามีประชาชนเนี่ยเดือดร้อนก็เป็นจำนวนถึง600ครัวเรือนนะครับมี600ครัวเรือนที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ก็ได้มีการพบปะแล้วก็ให้กำลังใจกับผู้บริหารด้วยคุณผู้ฟังมอบถุงยังชีพนะครับแก่ผู้แทนชุมชนเข้าเยี่ยมผู้ประสบภัยครับตามบ้านเรือนต่างๆเพื่อรับฟังปัญหาแล้วก็ประสานการช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่บางพลีใหญ่นะครับจังหวัดสมุทรปราการในวันนี้28กันยายน2569นะครับก็เผยว่าตอนนี้หลายจุดก็เริ่มคลี่คลายย้ำครับว่ารัฐบาลก็เดินหน้าในการดูแลอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มสำคัญก็คือกลุ่มผู้เปราะบางนะครับผู้สูงอายุที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับมีคุณอภิชยานะครับคุณยายน้องบีมบอกปราจีนบุรีคุณบอลประสานให้หน่อยนึงตอนนี้ฝนยังไม่หยุดตกเลยก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันที่ปราจีนบุรีนะครับแล้วก็มีคุณจันทิวาฤชาครับส่งกำลังใจอันนี้เป็นสำคัญมากเลยนะกำลังใจจากทุกท่านนะครับที่วันนี้ฟังอยู่ก็พิมพ์มานะครับแล้วก็การแชร์ในเพจ Facebook ของเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจในการช่วยเหลือแล้วก็ส่งกำลังใจผ่านมาทางรายการด้วยนะครับมีคุณย่านะการ์ตูนชื่อน่ารักมากเลยครับวันนี้ก็ส่งข้อความมานะครับเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากๆนะครับมาดูอีกเรื่องนึงที่ตอนนี้ก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องกับเรื่องราวของเหตุการณ์ต่างๆในทุกๆพื้นที่นะครับแต่ในพื้นที่ของทองผาภูมิครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ก็ต้องติดตามกันล่าสุดในเพจของ NBT มีการแจ้งข่าวนะครับว่าฝายกั้นน้ำแตกทะลักนะครับพัดเอาชาวบ้านเนี่ยสูญหาย2รายที่ทองผาภูมิเจ้าหน้าที่ก็เร่งระดมกำลังครับวางแผนในการค้นหากันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับบอกว่าเป็นฝายกั้นน้ำแตกนะครับบริเวณเส้นทางมุ่งหน้านะครับที่บ้านคิตตี้นะฮะที่ตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับโดยส่งผลให้น้ำเนี่ยทะลักไหลเข้ามาแล้วก็ที่สำคัญก็มีการพัดเอาชาวบ้านเนี่ยเกิดการสูญหายแล้วก็มีคนที่ติดค้างอยู่กลางกระแสน้ำโดยหลังเกิดเหตุครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติก็ได้มีการประสานความช่วยเหลือแล้วก็บูรณาการกับกำลังร่วมกันกับหลายๆหน่วยคุณผู้ฟังครับเข้าปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือกันอย่างเร่งด่วนนะครับมีหน่วยงานที่ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นหน่วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทยนะฮะแล้วก็มีมูลนิธิพิทักษ์การจุดทองผาภูมินะครับมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยอุทยานมีฝ่ายปกครองท้องถิ่นนะครับแล้วก็มีหลายๆภาคส่วนรวมถึงชาวบ้านก็มาช่วยเหลือกันด้วยจากการสำรวจเบื้องต้นครับบอกว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมีทั้งหมด4รายก็เป็นชาวบ้านนะฮะสามารถช่วยขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย1รายอีก1รายเนี่ยเกาะต้นไม้ประคองตัวรอการช่วยเหลืออยู่แต่ว่าอีก2รายก็ถูกกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากเนี่ยก็พัดไปนะครับตอนนี้ก็เร่งค้นหากันอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับในการที่จะช่วยเหลือจากเหตุการณ์ครั้งนี้แต่เนื่องจากว่าทัศนวิสัยเนี่ยมันมืดสนิทคุณผู้ฟังแล้วก็ประกอบกับสายน้ำที่ไหลเชี่ยวอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีการประสานเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือด้วยนะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการประชุมแล้วก็วางแผนกันนะฮะที่จะปูพรมในการค้นหาผู้สูญหายอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่ามีการติดตามข่าวกันอยู่นะครับตอนนี้หลายๆพื้นที่เลยมีแจ้งมาเคหะบางบัวนะครับตอนนี้ก็ฝากประสานงานให้หน่อยคุณบอลหน่วยงานรับเข้าไปช่วยดูแลประชาชนคนพิการที่อยู่ในชุมชนเคหะบางบัวแล้วนะครับคุณแจ๊สนะฮะส่งเข้ามาด้วย ขอบคุณมากเลยนะครับก็ติดตามผ่านทางรายการแล้วก็แจ้งเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆกันมานะครับมีจุดไหนที่ยังคงเดือดร้อนแล้วก็ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในการที่จะประสานความช่วยเหลือกันก็ส่งมาต่อเนื่องกันนะครับมีกทม.ในเพจของสวท.ครับขออนุญาตดูนิดนึงกทม.ตอนนี้ปรับระบบสายด่วนนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่แล้วก็มีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือนะครับเป็นศูนย์พักพิงตอนนี้กทม.ตั้งไว้ประมาณ234แห่งพร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่วิกฤตนะครับนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครล่าสุดก็ได้มีการแถลงเรื่องการบริหารจัดการทั้งระบบการแจ้งเตือนนะครับการช่วยเหลือประชาชนณศูนย์ควบคุมป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยครับตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครยกระดับการทำงานนะครับโดยปรับระบบสายด่วน1669แล้วก็1555ให้รองรับกับเหตุการณ์ในเรื่องของการแจ้งแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายกลุ่มผู้ป่วยเปราะบางนะครับมีกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็มีผู้สูงอายุรวมถึงผู้พิการนะครับมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันนะครับในหลายๆจุดเลยทีเดียวนะครับทั้งศูนย์เอราวัณแล้วก็ฝ่ายพัฒนาสังคมของสำนักงานเขตนำส่งโรงพยาบาลนะครับในสังกัดที่ปรับรูปแบบเป็นศูนย์พักพิงผู้ป่วยแล้วก็มีการจัดด้วยนะครับเป็นทีมเฝ้าระวังดึงข้อมูลการร้องเรียนครับผ่านทราฟฟี่ฟองดูเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ตกค้างเนี่ยช่วยเหลือได้ทันทีนะครับนอกจากนี้ก็มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงรองรับประชาชนนะครับกว่า234แห่งทั่วกรุงเทพมหานครปัจจุบันครับมีประชาชนเข้าพักแล้วเนี่ยประมาณ 7,000 คนนะครับเนื่องจากระดับน้ำในหลายจุดเนี่ยก็สูงเกินกว่าที่รถ6ล้อเนี่ยจะเข้าไปช่วยได้นะครับกรุงเทพมหานครตอนนี้ได้มีการรับการสนับสนุนรถยกสูง GMC นะครับจากกองทัพแล้วก็มีหน่วยงานเครือข่ายพร้อมกับการประสานขอรับสนับสนุนเนี่ยเพิ่มอีกถึง15คันด้วยกันนะครับเพื่อช่วยเหลือแล้วก็มีการนำทีมนะครับมาร่วมกันก็มีทั้งทีมแพทย์ฉุกเฉินปฏิบัติการรับส่งพี่น้องประชาชนนะครับขณะเดียวกันในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติอาทิเขตลาดกระบังอันนี้น่าสนใจนะครับที่ตอนนี้ต้องช่วยกันอย่างเร่งด่วนบางกะปิมีนบุรีสะพานสูงสวนหลวงบึงกลุ่มคลองสามวาสายไหมบางเขนหลักสี่แล้วก็ลาดพร้าวย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับในพื้นที่ที่ประสบภัยตอนนี้ที่หนักๆเนี่ยก็จะมีทั้งลาดกระบังบางกะปิมีนบุรีสะพานสูงสวนหลวงบึงกลุ่มคลองสามวาสายไหมบางเขนหลักสี่ลาดพร้าวได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐครับมีการจัดตั้งครัวสนามนะฮะแล้วก็ครัวกลางเพื่อผลิตอาหารปรุงสุกเอาไปแจกจ่ายครับให้กับพี่น้องที่เดือดร้อนอยู่ในตอนนี้พร้อมกับการปรับแผนในการลำเลียงสิ่งของอุปโภคบริโภคโดยได้มีการสั่งการให้ทีมเนี่ยลงไปแจกจ่ายให้เข้าถึงชุมชนแล้วก็พื้นที่ส่วนลึกนะครับเช่นแฟลตเคหะหรือว่าชุมชนล่มเกล้าเพื่อแก้ปัญหาของที่มันตกค้างนะครับมีคนแจ้งมาว่ามีบางกลุ่มก็ได้แต่บางคนก็ไม่ได้ก็มีเยอะนะครับตอนนี้ก็มีบางคนที่ของไม่ถึงมือด้วยอันนี้ก็เป็นหนึ่งปัญหาที่เราก็รับทราบในเรื่องของคนที่ได้ก็ได้อยู่ส่วนคนที่ไม่ได้ก็อาจจะไม่ได้เลยก็มีนะครับนี่ก็เป็นปัญหาสำคัญที่เป็นปัญหาจริงในพื้นที่แล้วก็มีการแจ้งมาด้วยนะครับนี่ก็เป็นการประสานกรุงเทพมหานครครับก็ได้มีการมอบหมายให้ผู้บริหารเนี่ยลงพื้นที่บัญชาการณศูนย์อำนวยการร่วมระดับเขตเพื่อเชื่อมโยงการทำงานกันระหว่างศูนย์ควบคุมกลางและพื้นที่ยืนยันคุณผู้ฟังครับตอนนี้เนี่ยทุกๆหน่วยงานเร่งสูบน้ำนะฮะเร่งสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่ต่อเนื่องปัจจุบันครับเส้นทางสัญจรสายหลักๆหลายจุดตอนนี้ล่าสุดเลยตอนนี้ก็ 17:44 นาทีตอนนี้น้ำในหลายๆจุดเริ่มทยอยลดลงตามลำดับนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ของถนนพหลโยธินวิภาวดีรังสิตตอนนี้เนี่ยหลายจุดเลยนะล่าสุดตอนนี้ใกล้จะ6โมงเนี่ยบอกแห้งแล้วนะครับลาดพร้าวบนเดินทางมาจัดรายการแห้งแล้วนะลาดพร้าวบริเวณ5แยกลาดพร้าวตอนนี้ก็แห้งแล้วนะครับแถวๆยูเนียนมอลแห้งสนิทเลยนะครับแล้วก็ตรงรถใต้ดินที่มีการเชื่อมต่อตรงนั้นก็แห้งแล้วด้วยนะครับก็เป็นการอัปเดตสดๆเลยก็มีทั้งหลายพื้นที่นะครับที่ก็ต้องดูแลกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งคลองลาดพร้าวนะครับแล้วก็มีคลองแสนแสบตรงนั้นก็เป็นจุด ดที่ต้องลำเลียงน้ำเนี่ยออกสู่อุโมงค์ระบายน้ำบางซื่อแล้วก็อุโมงค์แสนแสบก็ต้องทำงานกันอย่างเต็มกำลังครับเต็มความสามารถสำหรับแนวโน้มอากาศกันหน่อยนึงนะครับมองไปนอกห้องจัดรายการตอนนี้ก็เอาตรงๆว่าก็ครึ้มอยู่นะปริมาณฝนในพื้นที่กรุงเทพตอนนี้ก็คาดการณ์ว่าจะลดลงเหลือร้อยละ60ในวันนี้นะครับก็คือเอาง่ายๆว่ามีฝนอยู่แต่ว่าฝนไม่หนักเหมือนวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่ก็มีนะครับก็ยังมีฝนอยู่โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกในช่วงบ่ายถึงช่วงค่ำแล้วก็ จะลดลงเหลือร้อยละ30ในวันพรุ่งนี้นะครับนี่ก็เป็นการคาดการณ์ซึ่งก็จะช่วยให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนเพราะว่าครึ้มนะครับแต่ว่าฝนก็ไม่หนักเท่ากับวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่ก็ยังมีฝนอยู่นะครับส่วนวันพรุ่งนี้เนี่ยก็น่าจะดีกว่าวันนี้นะครับนี่ก็เป็นส่วนนึงที่ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังนะครับว่าทางกทมก็ได้มีการตั้งศูนย์พักพิง234แห่งแล้วก็ปรับระบบสายด่วนในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยในกรุงเทพมหานครนะครับยังคงต้องติดตามกันครับใครที่เข้ามาในส่วนของเพจ Facebook ด้วยนะครับก็ส่งข้อมูลหรือว่าข่าวสารมาต่อเนื่องกันในหลายๆจุดที่มีความเดือดร้อนกันตอนนี้เอาดูกันหน่อยครับปราจีนบุรีบอกว่าฝนก็ยังตกแล้วก็ยังไม่หยุดเลยตอนนี้เชียงรายคุณบอลประสานให้หน่อยนึงว่าฝนตกทั้งวันเลยเชียงรายนะครับคุณชื่อมิ้นนะฮะชื่อมิ้นตอนนี้ก็ส่งมาในเพจของเราด้วยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าแจ้งกันมาได้จุดไหนที่มีฝนตกจุดไหนที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเพื่อนำไปสู่การแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะครับมีคุณแทนยิ้มหวานด้วยวันนี้ส่งเข้ามาอีกหนึ่งข้อความผ่านสวทของเรานะครับจุดไหนก็แล้วแต่ก็เพิ่มเติมเข้ามานะครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721มาดูอีกเรื่องนึงครับก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนติดตามกันนะครับเรื่องราวของข้อร้องเรียนนะครับจากผู้โดยสารสายการบินที่บอกว่ามีเที่ยวบินนะครับขาออกล่าช้ารวมถึงผู้โดยสารขาเข้าที่ต้องใช้เวลาในการรอสัมภาระนานใครที่เดินทางไปต่างประเทศหรือว่าอาจจะเดินทางในประเทศเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีการประสานเรื่องนี้ให้แล้วล่าสุดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเร่งนะครับแก้ไขปัญหาประสานทั้งการบินไทยแก้ไขปัญหาเรื่องพนักงานภาคพื้นที่ขาดแคลนส่งผลมาจากน้ำท่วมไงก็ทำให้หลายคนก็เดินทางมาทำงานไม่ได้นะครับโดยทางด้านของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้แจงครับกรณีได้รับข้อร้องเรียนจากผู้โดยสารนะฮะเกี่ยวกับเที่ยวบินขาออกที่1ล่าช้านะครับผู้โดยสารเที่ยวบินขาเข้าที่ต้องใช้เวลารอของนานรอสัมภาระนานปัญหาดังกล่าวเนี่ยย้อนกลับไปเกิดขึ้นเมื่อ26กันยายนที่ผ่านมาต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันก็มีปัญหาหลายคนที่บ่นอยู่นะครับจากการตรวจสอบพบว่าปัญหาเหล่านี้เกิดจากสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่พอน้ำท่วมหลายพื้นที่เสร็จปั๊บเนี่ยส่งผลให้การเดินทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการภาคพื้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าบางคนมาไม่ได้น้ำท่วมใช่ไหมฮะทำให้เจ้าหน้าที่บางส่วนไม่สามารถเดินทางเข้ามาปฏิบัติงานได้คุณผู้ฟังก็ส่งผลให้กำลังภาคพื้นเนี่ยไม่เพียงพอต่อการให้บริการประกอบกับรถลำเลียงสัมภาระของบริษัทเนี่ยบางส่วนก็เกิดขัดข้องเงื่อรถเสียด้วยนะส่งผลให้เกิดผลกระทบในการปฏิบัติงานภาคพื้นทั้งในส่วนของการให้บริการเที่ยวบินขาออกแล้วก็การขนถ่ายสัมภาระล่าช้าเห็นไหมฮะอันนี้ก็เขาเป็นแบบเป็นห่วงโซ่เลยน้ำท่วมคนมาทำงานไม่ได้ก็ส่งผลรถก็เสียอีกนะฮะดังนั้นเนี่ยทางด้านของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตอนนี้เร่งในการแก้ปัญหาครับคือก็มีการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ภาคพื้นนะครับโดยเร็วแล้วก็เร่งซ่อมแซมรถที่เรียกว่ารถเสียรถลำเลียงสัมภาระที่ขัดข้องนะครับพร้อมกับจัดหาอุปกรณ์ทดแทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการที่จะอำนวยความสะดวกเรื่องของการขนถ่ายสัมภาระเพราะบางคนบอกโอ้โหตามข่าวอยู่นะคุณผู้ฟังรอกันนานเลยนะครับไปบางคนก็โอ้บ่นกันบอกของสัมภาระก็รอช้ามากนะครับเกิดจากอะไรก็มีการวุ่นวายกันว่าอย่างนั้นเลยสำหรับผู้โดยสารที่ยังไม่ได้สัมภาระนะครับทางบริษัทก็ได้จัดให้ผู้โดยสารเนี่ยกรอกแบบฟอร์มแจ้งสัมภาระล่าช้าเพื่อใช้ในเรื่องของการติดตามแล้วก็การประสานส่งมอบสัมภาระนะฮะก็สามารถที่จะประสานข้อมูลต่างๆได้นะครับตอนนี้ก็เร่งประสานกันกับการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับที่พี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนนะครับก็ส่งมาแล้วก็นำเรียนกับคุณผู้ฟังกันหลายๆพื้นที่นะครับตอนนี้ที่ติดตามกันอยู่ก็ส่งข้อมูลเข้ามาผ่านทางหลังไมค์กันเยอะแยะเลยในช่วงเวลาของวันนี้นะครับ28แล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยแน่นอนเมื่อวานใครที่ได้ติดตามอยู่นะครับรัฐบาลก็กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเนื่องจาก ฝนตกหนักเนื่องจากน้ำท่วมขังนะครับทั้งกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการแต่การให้บริการออนไลน์ครับก็ยังเปิดให้ตามปกตินะครับส่วนรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินภาคเอกชนแล้วก็โรงพยาบาลขอให้พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไปด้วยนะครับเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลกำหนดให้วันนี้ครับอย่างที่ทุกท่านทราบ28แล้วก็พรุ่งนี้อีก1วันนะครับ29กันยายนเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษนะฮะแต่ว่าเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักครับแล้วก็มีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ก็ส่งผลกระทบกับการเดินทางของพี่น้องประชาชนโดยหน่วยงานภาครัฐก็ยังคงเปิดให้บริการประชาชนนะครับผ่านช่องทางออนไลน์ตามปกตินะครับโดยกำหนดการในวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเนี่ยนะครับมีเป้าหมายก็เพื่อลดการเดินทางในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมขังแต่อย่างไรก็ตามครับเน้นย้ำกันว่าการให้บริการประชาชนยังคงต้องเดินหน้าต่อไปนะครับสำหรับการให้บริการก็ยังมีการบริการทางออนไลน์นะครับแล้วก็หน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชนหรือว่า1ท่านมีความจำเป็นมีราชการสำคัญในวันหยุดดังกล่าวก็ได้กำหนดหรือว่านัดหมายล่วงหน้าไว้แล้วหากยกเลิกหรือว่าเลื่อนออกไปก็จะเกิดให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือว่ากระทบต่อการให้บริการประชาชนก็ให้หัวหน้าหน่วยนั่นน่ะพิจารณานะครับตามเห็นสมควรโดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและก็กระทบต่อการให้บริการประชาชนนั่นเองนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องนำเรียนกันกับคุณผู้ฟังเพราะว่าเดี๋ยววันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้อีก1วันนะฮะวันนี้28พรุ่งนี้29นะครับก็กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำท่วมขังแต่ว่าเฉพาะกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็นนทบุรีปทุมธานีแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับก็ยังมีหลายๆจุดหลายๆพื้นที่นะครับที่ส่งเข้ามาแล้วก็ประสานข้อมูลเข้ามาด้วยนะครับก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องครับต้องบอกว่าหลายพื้นที่เลยนะครับก็ยังคงต้องแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือว่าแจ้งเรื่องราวที่จำเป็นแล้วก็เป็นเรื่องราวสำคัญส่งต่อมานะครับมาดูท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็เรียกว่าติดตามเรื่องราวของสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดก็มีการขอบคุณผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้ง3นะฮะที่ต้องบอกว่าระดมทุกศักยภาพจริงๆครับในการช่วยเหลือประชาชนโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้มีการกล่าวขอบคุณผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บังคับหน่วยแล้วก็กำลังพลทุกนายตลอด 2-3 วันที่ผ่านมาก็จะเห็นนะครับพี่ๆทหารที่ต้องบอกว่าออกมาช่วยเหลือประชาชนระดมทุกสรรพกำลังทั้งกำลังพลใช่ไหมฮะเราจะเห็นภาพข่าวกันตลอดจริงๆนะครับมีทั้งยานพาหนะมีทั้งเครื่องมือแล้วก็มียุทโธปกรณ์ต่างๆแล้วก็มีทรัพยากรที่มีอยู่ออกมาสนับสนุนรัฐบาลนะครับแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะฮะจากเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับโดยก็มีการกระจายกำลังกันไปในจุดต่างๆหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่องทางด้านของท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับท่านก็ระบุชัดเจนว่าการติดตามการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกำลังพลนะฮะจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่ต้องบอกว่าออกมาช่วยเหลือประชาชนแม้บ้านพักหรือว่าครอบครัวของตนเนี่ยบางคนเนาะเอาง่ายๆว่าพี่ๆทหารก็เดือดร้อนพี่ๆทหารก็น้ำท่วมเช่นเดียวกันแต่ประชาชนเดือดร้อนท่านก็ออกมาช่วยกันเต็มที่ก็มีการกำชับผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยนะครับว่าทหารก็มีหน้าที่ดูแลประชาชนกองทัพก็ต้องดูแลกำลังพลแล้วก็ครอบครัวของทหารเช่นเดียวกันก็ต้องดูแลกันซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้กำลังพลก็สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลกับครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมาชื่นชมแล้วก็ขอบคุณนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้มีการลงพื้นที่คุณผู้ฟังไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ไปติดตามสถานการณ์บ้านพักของข้าราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านพักข้าราชการสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมในเขตลาดปะเขานะครับบ้านพักข้าราชการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่อยู่ที่ถนนรามอินทราเพื่อติดตามผลกระทบนะครับเพราะว่าก็หลายจุดก็เดือดร้อนกันทั่วหน้าแล้วว่าอย่างนั้นเลยทีเดียวก็รับฟังปัญหาแล้วก็ความต้องการนะครับของข้าราชการกำลังพลแล้วก็ครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ในจุดต่างๆด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากเพจของกรมประชาสัมพันธ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอบคุณผบ.เหล่าทัพนะครับย้ำทหาร ารดูแลประชาชนกองทัพก็ต้องดูแลครอบครัวทหารที่ประสบภัยก็ควบคู่กันไปนะครับก็ไปติดตามเพิ่มเติมต่อได้นะครับในหลายๆจุดนะครับหลายๆพื้นที่นะครับคุณผู้ฟังก็ส่งข้อความมานะครับคุณมนทการนี่ส่งเข้ามาลาดพร้าวท่วมนะฮะตอนนี้ก็บอกว่าหลายๆจุดเลยที่ก็ยังคงต้องติดตามกันนะครับขอบคุณพื้นที่ต่างๆที่แจ้งข่าวมาแล้วก็สื่อสารข้อมูลต่างๆนะครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับจุดไหนที่ต้องประสานความช่วยเหลือนะครับจุดไหนที่ยังคงเดือดร้อนจุดไหนที่ยังคงต้องได้รับการดูแลแก้ไขส่งมาได้เลยนะครับหลังไมค์ของเราก็ดูแลพี่น้องประชาชนกันแต่ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวคงต้องพักกันไปเตรียมเคารพธงชาติกันในช่วงเวลาของ18:00 นนะครับแล้วเดี๋ยวในชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่37มีจิตปราศจากกิเลสหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

สวทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทันข่าว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2569กับทีมงานสวทพังงา FM 100 MHz และทีมงานสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ซึ่งมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจดังนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการระบายน้ำคลองเปลี่ยนประชากรบริเวณชุมชนร่วมพัฒนาเขตหลักสี่เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยพร้อมทั้งสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับหน่วยงานราชการและนายอำเภอลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสำรวจความเป็นอยู่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทุกระดับระดมสรรพกำลังทรัพยากรเครื่องจักรกลและยานพาหนะหากจังหวัดใดเกิดภัยพิบัติหรืออุทกภัยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยหากต้องขอขยายวงเงินทดลองราชการให้รีบแจ้งมายังกลุ่มป้องกันและสาธารณภัยโดยเน้นให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นอันดับแรกการแจกจ่ายอาหารกล่องต้องมีคุณภาพดีปริมาณเพียงพอการแจ้งเตือนภัยเซลบอสแคสข้อความเตือนภัยต้องมีความกระชับเข้าใจง่ายและสื่อสารตรงไปตรงมาว่าพื้นที่ใดมีน้ำท่วมและประชาชนต้องเตรียมตัวอย่างไรด้านการเยียวยาให้กลุ่มป้องกันและสาธารณภัยและกลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดสำรวจความเสียหายและเยียวยาโดยเร็วที่สุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569จะมีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติมาเป็นกลไกการจ่ายเงินเยียวยาให้กลุ่มป้องกันและสาธารณภัยเร่งเตรียมการประสานงานร่วมกับสำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเพื่อพิจารณาสถานการณ์น้ำท่วมและให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีข้อสั่งการให้หน่วยงานบูรณาการความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาและรับมือสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องในทุกพื้นที่ในสถานที่ราชการทุกแห่งจัดสถานที่เพื่อให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้ามาจอดได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกันและเห็นชอบให้วันที่28ถึง29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการหน่วยงานภาครัฐเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยธนาคารรัฐพาณิชย์พักชำระหนี้ลดดอกเบี้ยซ่อมแซมบ้านฟื้นฟูอาชีพนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการดูแลช่วยเหลือประชาชนใน22จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยฟอกไตจิตเวชเรื้อรังบริการตรวจรักษารับยาแจกยาส่งต่อผู้ป่วยและการประเมินสุขภาพจิตส่งทีมสนับสนุนการเปิดบริการศูนย์พักพิง106แห่งใน8จังหวัดได้แก่ปราจีนบุรีจันทบุรีชลบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราสมุทรปราการระยองและนครราชสีมาส่งทีมปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินลงพื้นที่สนับสนุนกรุงเทพมหานครสนับสนุนยาและดูแลผู้ป่วยโรคไตที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องการรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องเพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนเข้าถึงการบริการอย่างปลอดภัยและเปิดให้บริการ MOPHPHR Emergency เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่จำเป็นของผู้ป่วยจากหน่วยบริการเดิมได้แม้ผู้ป่วยจะไปรักษาที่หน่วยบริการแห่งอื่นโดยระบบจะแสดงประวัติสุขภาพที่หน่วยบริการเดิมได้เข้าสู่ระบบไว้ช่วยให้แพทย์มีข้อมูลประกอบกับการรักษาและดูแลสุขภาพผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องอย่างไร้รอยต่อโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุและผู้ที่ใช้ยาหรือรับการรักษาอย่างต่อเนื่องนายชัยชนกชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่องค์การมหาชนหรือ BDI เชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลระบบแจ้งเหตุ Jitasa.case กับระบบอื่นๆเพื่อส่งต่อให้กรุงเทพมหานครใช้เปิดระบบ Toffee Fondue เป็นระบบเสาหลักร่วมกับสายด่วน1555และ1669ให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงให้บริษัทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนหรือ NT ดูแลเรื่องระบบการสื่อสารในพื้นที่ศูนย์อพยพต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเตรียมความพร้อมระบบสื่อสารฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับความเสี่ยงทั่วประเทศนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการและไม่เกิดการขาดแคลนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในได้หารือกับผู้ประกอบการและตัวแทนทุกช่องทางการจำหน่ายสินค้าภาพรวมการค้าปลีกและค้าส่งสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องสำหรับมาตรการช่วยเหลือกรมการค้าภายในดำเนินการใน2ส่วนสำคัญได้แก่ตลาดสดและตลาดกลางจะช่วยเชื่อมโยงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ไก่และผักที่จำเป็นเพื่อให้ตลาดมีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และตรวจสอบราคาสินค้าเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาและเอาเปรียบผู้บริโภคทุกช่องทางการจำหน่ายทั้งห้างโมเดิร์นเทรดร้านสะดวกซื้อตลาดสดตลาดกลางและห้างท้องถิ่นจะร่วมกันเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนทราบถึงการเปิดปิดให้บริการของร้านค้าและสาขาต่างๆในแต่ละพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางและเลือกซื้อสินค้าได้สะดวกมากยิ่งขึ้นและการกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการนอกจากนี้สถาบันการเงินยังเร่งออกมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำในการนำไปใช้จ่ายฉุกเฉินสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยโรงเรือนการเกษตรเครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตรรวมถึงการฟื้นฟูการผลิตที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติธนาคารออมสินออกเสียงมาตรการสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนโดยดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาพักหนี้ธนาคารยกให้ทั้งหมดธนาคารกรุงไทยออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยและผู้ประกอบการ SME ช่วยลดภาระทางการเงินลดดอกเบี้ยลดค่างวดชำระหนี้บริษัทประกันภัยสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมออกมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือลูกค้าบสย.และลูกหนี้ที่บสย.จ่ายเคลมพักชำระค่าธรรมเนียมค้างงวด6เดือนและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยออกมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือ SME ในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาผลกระทบและลดภาระค่าใช้จ่ายและสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติในเร็ววันรัฐบาลอำนวยความสะดวกพื้นที่อุทกภัยสิริพงษ์ให้กรมการขนส่งทางบกขยายเวลางานทะเบียนภาษีรถใบขับขี่ใบอนุญาตขนส่งจนถึงวันที่30ตุลาคม2569ยื่นทันช่วงขยายเวลาไม่เสียค่าปรับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยนายสิริพงษ์อัครสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ติดตามการอำนวยความสะดวกด้านการบริการขนส่ง ขณะที่กรมการขนส่งทางบกออกประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถโดยใบอนุญาตขับรถหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถและการดำเนินการอื่นๆสำหรับจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเพื่อช่วยประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางไปติดต่อราชการได้ตามกำหนดการขยายเวลาดังกล่าวได้ดำเนินการถึงวันที่30ตุลาคม2569สำหรับสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1-5สำนักงานขนส่งจังหวัดและสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาในจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากอุทกภัยสำหรับการชำระภาษีรถประจำปีหากครบกำหนดชำระภาษีระหว่างวันที่28กันยายนถึง30ตุลาคม2569และเจ้าของรถมาชำระภาษีภายในระยะเวลาที่ขยายให้จะถือว่าชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มส่วนการดำเนินงานด้านทะเบียนและภาษีรถที่ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเช่นการแจ้งไม่ใช้รถการโอนกรรมสิทธิ์รถการแจ้งย้ายรถการเปลี่ยนสีรถการเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงการตรวจสภาพรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน7คนการตรวจสภาพรถตามเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งและการแก้ไขสาระสำคัญของรถหากครบกำหนดในช่วงเวลาดังกล่าวและเจ้าของรถมาดำเนินการภายในระยะเวลาที่ยื่นขยายให้จะถือว่าการดำเนินภายในระยะเวลากำหนดและไม่ต้องเสียค่าปรับเพิ่มนอกจากนี้กรณีที่ประสบอุทกภัยและประสงค์จะแจ้งไม่ใช้รถให้ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ค้างชำระอยู่ก่อนในวันที่ประสบอุทกภัยพร้อมขอปิดภาษีและให้บันทึกในคู่มือจดทะเบียนว่าแจ้งไม่ใช้รถเนื่องจากประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่รถประสบอุทกภัยโดยให้การดำเนินการตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบกที่เกี่ยวข้องสำหรับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถหากครบกำหนดระยะเวลาที่ต้องทดสอบข้อเขียนหรือทดสอบขับรถเช่นการต่ออายุใบอนุญาตขับรถเกิน1ปีหรือ3ปีและผู้ขอดำเนินการภายในช่วงเวลาที่ขยายให้จะถือว่าการดำเนินการในระยะเวลาที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดก็ไม่ต้องทดสอบข้อเขียนหรือทดสอบขับรถแล้วแต่กรณีขณะเดียวกันเอกสารประกอบการขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถอย่างเช่นใบรับรองแพทย์หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบคำขอที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน90วันและผลการอบรมจากระบบ e-learning ที่สิ้นอายุในช่วงเวลาดังกล่าวสามารถนำมาใช้เป็นเอกสารประกอบการดำเนินการได้ต่อไปในส่วนของใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่กฎหมายกำหนดให้ยื่นต่ออายุล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุการต่ออายุออกไปจนถึงวันที่30ตุลาคม2569เช่นเดียวกันหากครบกำหนดต่ออายุแล้วแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตมายื่นขอต่อภายในช่วงเวลาที่กำหนดจะถือว่ายื่นคำขอภายในระยะเวลาตามกฎหมายโดยรวมถึงใบอนุญาตอื่นๆตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกที่กำหนดให้ยื่นต่ออายุไว้ล่วงหน้าด้วยจังหวัดพังงาคุมเข้มรับเรื่องโรงเรียนบุกตรวจสอบจับ2ผู้ต้องหายึดยาบ้า162เม็ดพร้อมยาไอซ์เดินหน้าปราบปรามยาเสพติดในชุมชนจังหวัดพังงาเดินหน้าขับเคลื่อนปฏิบัติการโอเปอเรชั่นไนทีเดย์พาแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดและปฏิบัติการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิชิตยาเสพติดพิฆาตอันธพาลเพื่อมุ่งสร้างหมู่บ้านและชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติดและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายใต้การอำนวยการของนายแพรรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้มอบหมายให้นายเพียรพัฒน์เงินเจริญนายอำเภอเมืองพังงาสั่งการฝ่ายมั่นคงอำเภอเมืองพังงาลงพื้นที่ตำบลตากแดดอำเภอเมืองพังงาหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่ามีบุคคลมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและครอบครองยาเสพติดโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายรายแรกเป็นชายอายุ32ปีพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน20เม็ด โดยแจ้งข้อกล่าวหามียาบ้าไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยฝ่าฝืนกฎหมายส่วนรายที่2เป็นชายอายุ40ปีพร้อมของกลางยาบ้า142เม็ดและยาไอซ์น้ำหนักรวม 3.35 กรัมโดยแจ้งข้อกล่าวหามียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายมียาไอซ์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่1โดยฝ่าฝืนกฎหมายเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง2รายพร้อมของกลางมายังที่ว่าการอำเภอเมืองพังงาเพื่อจัดทำบันทึกการจับกลุ่มพร้อมนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพังงาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสะท้อนถึงการทำงานเชิงรุกของฝ่ายปกครองในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและเร่งตรวจสอบปัญหายาเสพติดในพื้นที่เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้แก่ประชาชนพร้อมกับเคลื่อนเป้าหมายการสร้างหมู่บ้านและชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติดอย่างต่อเนื่องต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2569บริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนตกลดลงและยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมะตาบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน2569ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจบการนำเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2569อริสาเสียรัตน์อ่านสวัสดีค่ะ
1: วิทยุอะไรลักษณ
2: ์ Everyday English
1: โดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะเรายังอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์ที่มีความหมายว่าล้าหลังหรือไม่เจริญนะคะที่ผ่านมาแล้วค่ะได้แก่คำว่า backward barbarian barbarous uncivilized uncultured undeveloped underdevelopedและคำว่า unprogressive มาในวันนี้ค่ะอีกหนึ่งคำของเรานะคะก็คือคำว่า unrefined unrefined สะกด u n r e f i n e d unrefined นะคะคำนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาจากคำว่า refined นะคะที่มีความหมายว่าสละสลวยนะคะที่ขัดเกลาแล้วอย่างดีนะคะสุภาพเรียบร้อยก็ได้ค่ะหรือว่านุ่มนวลหรือมีการแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ดีนะคะก็คำนี้ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นคำนี้เมื่อเราเติมนะคะอันเข้าไปข้างหน้านะคะก็กลายเป็น unrefined เนี่ยก็จะมีความหมายในทางตรงกันข้ามนั่นเองนะคะซึ่งจะมีความหมายคล้ายๆกับ uncultured นะคะที่เคยได้นำเสนอไปนั่นเองลองมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ John's manners are often unrefined นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือมารยาททางสังคมของจอนมักไม่เป็นผู้ดีนะคะหมายถึงอาจจะขาดความนุ่มนวลนะคะหรือว่าไม่ได้รับการขัดเกลาให้เป็นผู้ที่มีมารยาทที่ดีนั่นเองนะคะ John's manners are often unrefined อีกตัวอย่างประโยคค่ะ Refined girls are often drawn to unrefined menนะคะความหมายของข้อความนี้ก็คือนะคะผู้หญิงที่สุภาพเรียบร้อยนะคะมักจะเป็นที่สนใจนะคะของผู้ชายนะคะที่มีกริยาไม่นุ่มนวล นั่นเองนะคะก็คือเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเป็นความตรงกันข้ามนั่นเองค่ะนะคะผู้หญิงที่สุภาพเรียบร้อยเนี่ยนะคะก็เป็นที่รักของทุกคนนะคะก็คือรวมถึงผู้ชายที่แบบไม่ค่อยดีนะก็ยังชอบคนแบบนี้เลยทำนองเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ให้เห็นถึงความตรงข้ามระหว่างคำว่า refined นะคะที่แปลว่าสุภาพเรียบร้อยนุ่มนวลกับ unrefinedนะคะที่มีความหมายว่าหยาบคายนะคะหรือว่าไม่มีลักษณะของความสุภาพเรียบร้อยหรือว่าการขัดเกลาหรือว่าเป็นผู้ดีนั่นเองอีกครั้งนะคะ refined girls are often drawn to unrefined men นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะอีกคำหนึ่งนะคะที่แสดงถึงสิ่งที่ล้าหลังนะคะหรือว่าผู้ที่ล้าหลังไม่เจริญหรือว่าด้อยพัฒนานะคะก็คือคำว่า unrefined นั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720072หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English

ติมพลังใจเติมความหวังและก้าวไปด้วยกันในทุกวันของชีวิตสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงเพื่อคุณกำลังใจกลับมาอีกแล้วนะครับผมประวิตรจุลรังสีนนท์สุวิชนนท์มหาหิงตั๊กนรเศรษฐ์ศรีเสวกครับองค์การก้าวไปสู่ความสว่างผลิตรายการนี้นะครับต้องการนำการหนุนใจและพรมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ก็หนุนใจนะครับการใช้ชีวิตเราแต่ละวันนะครับในการเดินไปข้างหน้านะครับจริงๆแล้วชีวิตก็ไม่ได้เรียกร้องให้เราวิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วนะครับและชีวิตก็ไม่ได้เรียกร้องให้เราต้องประสบความสำเร็จในทันทีและชีวิตก็ไม่ได้เรียกร้องให้เราต้องรู้ด้วยซ้ำว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรบางครั้งสิ่งที่ชีวิตต้องการจากเรามีอย่างเดียวก็คืออยู่วันต่อวันก้าวต่อไปอีก1ก้าวเท่านั้นนะครับวันนี้จะมาหนุนใจกันนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังเองก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับรายการเพื่อคุณกำลังใจนี้ได้นะครับโทรเข้ามาพูดคุยให้คำแนะนำในการจัดทำรายการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับอาจารย์สยามชมมีอาจารย์บูชาคำแก้วรอรับสายอยู่นะครับ0806218722 0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งครับ0622018933 0622018933หรือจะอินบ็อกซ์เข้ามาทักทายกันที่เพจ Facebook ของเรานะครับอินบ็อกซ์มาที่เพจ Facebook ก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยต้องการรับฟังรายการวิทยุที่อัปเดตทุกวันและสามารถฟังย้อนหลังได้เข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับ www.gamlangjai.org gamlangjai.org ค้นหาด้วยคำว่าเพื่อคุณกำลังใจพบเว็บไซต์แล้วคลิกเข้าไปได้เลยนะครับวันนี้ยังมอบที่วางโทรศัพท์มือถือให้กับท่านผู้ฟังนะครับก็ติดต่อขอเป็นเจ้าของเข้ามาได้เลยครับที่มอบโทรศัพท์มือถือ0806218722 0622018933วันนี้วันที่28กันยายนนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงนำพาและอวยพรชีวิตของท่านให้มีความสุขทุกวันนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งดำเนินชีวิตใช้ชีวิตที่เป็นพระพรทั้งต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านและก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ

0: าประชาสัมพันธ์ท่านองค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้
1: ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยพบกับข้อพระคำหนุนใจสาระดีๆรายการวิทยุไลฟ์ทาง Facebook ได้ในช่องทางนี
0: ้ช่องทางที่2 LINE 0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆที่ช่องทางนี
1: ้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับธรรมชีวิต

บทเพลงรางวัลโคนช่างฝันนะครับเป็นศิลปินแกรมมี่ช่วยกันขับร้องนะครับท่านผู้ฟังครับพอดีผมได้อ่านบทความของศาสนาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัตน์นะครับเขียนเป็นข้อคิดไว้น่าสนใจเลยนะครับเป็นเรื่องของนาฬิกานะครับนาฬิกาเกิดว่างนะครับคิดอยากจะรู้ว่าในปีที่จะมาถึงนี้นาฬิกาต้องเดินกี่ติ๊กเป็นจำนวนสักกี่ครั้งนะครับเมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วก็เอาเครื่องคิดเลขมาคำนวณก็เริ่มตกใจนะครับที่เพราะว่าปกติแล้วนาฬิกาจะเดินวินาทีละ2ติ๊กก็เป็นนาทีละ120ติ๊กถ้าเป็นชั่วโมงหนึ่งก็จะประมาณ 7,200 ติ๊กแต่ถ้าทั้งวันก็จะประมาณ 172,800 ติ๊กถ้าเป็นอาทิตย์สัปดาห์หนึ่งก็จะเดิน 1,299,600 ติ๊กโอ้นาฬิกาเห็นสถิติที่จะต้องเดินแล้วแทบช็อกตายนะครับเมื่อรู้ว่าตัวเองต้องเดินติ๊กๆเกือบ63ล้านครั้งในระยะอีก12เดือนข้างหน้ายิ่งคิดก็ยิ่งกลุ้มยิ่งกลุ้มก็ยิ่งคลั่งละครับนาฬิกาเรือนนี้ก็เกือบจะบ้านะครับในที่สุดนาฬิกาเดือนนี้นาฬิกาเรือนนี้คิดมากนะครับก็เลยไปหาจิตแพทย์เมื่อไปถึงนาฬิกาก็โอดครวญนะครับว่าจะเอาเรี่ยวเอาแรงที่ไหนมาเดินติ๊กๆบ่อยได้อย่างนั้นจิตแพทย์ก็ถามนาฬิกานั้นว่าปกติแล้วคุณเดินกี่ติ๊กในแต่ละครั้งนาฬิกาก็ตอบว่าโอ้คุณหมอครับก็เพียงติ๊กเดียวเท่านั้นถ้าอย่างนั้นคุณก็เดินก้าวทีละติ๊กเดินครั้งละติ๊กไม่ต้องไปวิตกกังวลเกี่ยวกับติ๊กถัดไปอันนี้เป็นคำแนะนำของคุณหมอแล้วคุณเดินต่อไปได้อย่างไม่มีปัญหาหมอแน่ใจในที่สุดนาฬิกาผู้

0: วิตกกังวลก็ปฏิบัติตามที่หมอบอกและผลลัพธ์ก็เหมือนกับตอนจบของดราม่านั่นก็คือนาฬิกาก็เดินติ๊กๆอย่างมีความสุขตลอดไปนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่จะทำให้เรารู้ว่าอย่ากระวนกระวายถึงพรุ่งนี้นะครับบางครั้งชีวิตก็ไม่ได้เรียกร้องให้เราวิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วไม่ได้เรียกร้องให้เราต้องประสบความสำเร็จในทันทีและก็ไม่ได้เรียกร้องให้เราต้องรู้ด้วยซ้ำว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรสิ่งที่ชีวิตต้องการจากเราเพียงอย่างเดียวก็คือก้าวต่อไปอีกหนึ่งก้าวเมื่อเราเผชิญกับความสูญเสียเผชิญกับความผิดหวังมีปัญหาครอบครัวหรือทำหน้าที่การงานไม่เป็นอย่างใจหรือวันที่หัวใจเราเหนื่อยเราบอกเรามองไปข้างหน้าแล้วรู้สึกว่าเส้นทางนั้นช่างยาวไกลเหลือเกินเอ๊ะเราจะผ่านเรื่องนี้ไปได้อย่างไรชีวิตของเราจะกลับมาเหมือนเดิมเมื่อไหร่เราจะต้องอดทนไปอีกแค่ไหนบางทีเราไม่จำเป็นต้องตอบคำถามที่ผุดขึ้นมาในใจเหล่านี้ในวันนี้นะครับเพราะว่าถนนที่ยาวที่สุดเริ่มต้นจากก้าวแรกเสมอถ้าวันนี้นะครับยังมีแรงเพียงพอสำหรับการลุกขึ้นมาจากเตียงก็จงลุกหากยังทำได้เพียงงานเล็กๆก็ทำงานนั้นให้ดีที่สุดและหากวันนี้หัวใจไม่พร้อมสำหรับการให้อภัยก็เริ่มต้นด้วยการไม่ทำร้ายตัวเองถ้าวันนี้ยังมองไม่เห็นอนาคตก็ขอเพียงรักษาวันนี้ให้ดีที่สุดเดินทีละก้าวหายใจทีละครั้งใช้ชีวิตทีละวันอย่าได้ดูถูกก้าวเล็กๆของเราเองนะครับเพราะว่าก้าวเล็กๆที่เดินต่อเนื่องกันจะพาเราไปได้ไกลกว่าที่คิดในพระธรรมสดุดีบทที่119บอกเราไว้นะครับพระวจนะของพระเจ้าเป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพเจ้าและเป็นแสงสว่างแก่ทางของข้าพเจ้าน่าสังเกตนะครับในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าแสงนั้นจะส่องให้เราเห็นถนนทั้งหมดจนถึงปลายทางแต่ในพระคัมภีร์บอกว่าเป็นแสงสำหรับเท้าและทางที่อยู่ต่อหน้าเท่านั้นบางครั้งพระเจ้าไม่ได้เปิดเผยทุกสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าให้เรารู้เพราะพระองค์ต้องการให้เราเรียนรู้ที่จะวางใจในพระองค์ในแต่ละก้าวเราอาจไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่เรารู้ได้ว่าวันนี้จะเดินอย่างไรเราอาจแก้ปัญหาทั้งหมดไม่ได้ในครั้งเดียวแต่เราอาจทำสิ่งเล็กๆที่อยู่ในมือของเราได้เราอาจจะเปลี่ยนอดีตไม่ได้แต่เรายังสามารถเลือกได้ว่าวันนี้จะตอบสนองต่ออดีตนั้นอย่างไรเราอาจจะยังไม่เห็นปลายทางแต่เราก็ยังสามารถก้าวต่อไปได้มีคนจำนวนไม่น้อยที่กำลังคิดว่าวันนี้เหนื่อยและเกินและถ้าท่านเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นอยากจะบอกว่าไม่เป็นไรเดินให้ช้าลงถ้าเราเหนื่อยการเดินช้าไม่ได้หมายความว่าเราแพ้ครับการหยุดพักไม่ได้หมายความว่าเราอ่อนแอการร้องไห้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีความเชื่อบางครั้งการพักก็คือส่วนหนึ่งของการเดินทางสิ่งสำคัญก็คืออย่าเพิ่งตัดสินชีวิตจากวันที่เลวร้ายเพียงวันเดียวคืนนี้อาจจะมืดก็ไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้จะไม่มีแสงสว่างวันนี้อาจจะเต็มไปด้วยน้ำตาก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะไม่มีรอยยิ้มและวันนี้อาจจะยังมองไม่เห็นทางออกก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะไม่มีทางออก
1: คุณกำลังฟังรายการเพื่อคุณกำลังใจรับของแจกในรายการโทร080-621-8722 062-201-8933

0: บทเพลงจากคุณแนนแก้วการนะครับชื่อเพลงชายขาหักนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับบางครั้งอุบัติเหตุหรือสิ่งที่เข้ามาแทรกซ้อนในชีวิตของเราก็อาจจะช่วยยับยั้งสิ่งที่ค่อนข้างจะยากลำบากในอนาคตให้กับเราก็เป็นได้นะครับเราต้องเดินครั้งละก้าวนะครับเมื่อก้าวแรกยังยากก็อย่าเพิ่งคิดถึงก้าวที่100นะครับถ้าวันนี้ยังหนักก็อย่าเพิ่งแบกความกังวลของวันพรุ่งนี้มามัดรวมกันพระเจ้าทรงอยู่กับเราในแต่ละก้าวแม้ในวันที่เราเดินอย่างมั่นคงและแม้ในวันที่เราต้องเดินด้วยน้ำตาบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเราเดินอยู่คนเดียวแต่ความเป็นจริงก็คือเราไม่จำเป็นต้องเดินเพียงลำพังถ้าวันนี้ชีวิตของเรากำลังอยู่ในช่วงที่ยากลำบากไม่ต้องรีบวิ่งครับเพียงแต่ก้าวต่อไปก้าวเล็กๆก็ได้ก้าวที่สั่นๆก็ได้ก้าวที่เต็มไปด้วยน้ำตาก็ได้ขอเพียงอย่าหยุดเชื่อว่ายังมีวันพรุ่งนี้เพราะว่าชีวิตไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากก้าวใหญ่เพียงก้าวเดียวนะครับหลายครั้งชีวิตเปลี่ยนแปลงจากก้าวเล็กๆที่เราเลือกเดินต่อแม้ในวันที่เราแทบจะไม่มีแรงวันนี้เดิน1ก้าวพรุ่งนี้ค่อยเดินอีก1ก้าวแล้ววันหนึ่งเมื่อเราหันกลับมามองเราอาจจะพบว่าก้าวเล็กๆที่เราคิดว่าไม่มีความหมายในวันนั้นได้พาเรามาไกลกว่าที่เราคิดไว้มากมายจงเดินต่อนะครับครั้งละก้าววันละครั้งแล้วฝากปลายทางของเราไว้ในการทรงนำของพระเจ้า
1: ถ้าคุณกำลังอยู
2: ่ท่ามกลางความไม่แน่นอน
1: ท่ามกลางความไม่มั่นคง
2: ท่ามกลางความวิตกกังวลกับชีวิต
1: และปัญหาก็รุมเร้าทุกวี่ทุกวันพระเจ้าช่วยเราได้เสมอ
2: เราเรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าด้วยตัวคุณเองผ่านบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ของเราเรียนง่ายสะดวกและประหยัดมีทั้งบทเรียนสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ถ้าสนใจรีบติดต่อด่วนนะครับ
0: บทเพลงจากวง UFO 1ในหลายขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยดำเนินการในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกสหรัฐกับอิหร่านอาจจะเจรจากันอีกครั้งในสัปดาห์นี้แม้ผู้นำสหรัฐจะปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่ให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซก็ตามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นจากปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่อย่างต่อเนื่องกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองหลังพบปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลรวมลงสู่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณมากและรวดเร็วสำนักงานชลประทานที่13ประเมินอาจมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2เมตร50เซนติเมตรจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดได้แก่ราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมขอให้ยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดกรมชลประทานเร่งตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองระโอกอำเภอแกลงจังหวัดระยองและซ่อมแซมกำแพงทางระบายน้ำล้นจากฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำล้นสปินเวย์และกัดเซาะดินด้านข้างกำแพงนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหลังประสบปัญหาชำรุดเสียหายบางส่วนบริเวณอาคารทางระบายน้ำจากการถูกกระแสน้ำกัดเซาะส่งผลให้น้ำไหลทะลักออกมาเป็นจำนวนมากโดยกล่าวว่าจากการตรวจสอบบริเวณจุดที่ถูกน้ำกัดเซาะพบว่าไม่มีการพังทลายของชั้นดินเพิ่มเติมและไม่มีน้ำไหลออกจากบริเวณที่ชำรุดแล้วจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าดำเนินการเร่งซ่อมแซมทันทีพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ป้องกันไม่ให้น้ำไหลล้นข้ามคันเขื่อนซึ่งขณะนี้ระดับน้ำและปริมาณน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยชั่วโมงละ2เซนติเมตรไม่มีความเสี่ยงเรื่องน้ำล้นข้ามคันเขื่อนแล้วส่วนความเสียหายบริเวณข้างกำแพงได้นำวัสดุป้องกันการกัดเซาะเข้าวางตามแนวเพื่อระงับการกัดเซาะดินยืนยันว่าโครงสร้างหลักของตัวเขื่อนยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอแกลงยังคงเฝ้าระวังเนื่องจากมีฝนตกลงมาเป็นระยะหากสภาพอากาศเริ่มเปิดคาดว่าวันพรุ่งนี้ปริมาณฝนจะลดลงและระดับน้ำจะค่อยๆลดลงตามลำดับนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยดำเนินการในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรก
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและการบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรก สำหรับการดูแลประชาชนนายกรัฐมนตรีกำชับเป็นพิเศษให้กรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะผู้ที่ยังขาดแคลนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงโดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งทำงานอย่างเต็มกำลังไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ใดหรือประชาชนกลุ่มใดตกหล่นจากการช่วยเหลือนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรุงเทพมหานครปรับระบบสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยตั้งศูนย์พักพิง234แห่งพร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับการทำงานโดยปรับระบบสายด่วน1669และ1555รองรับการแจ้งเหตุและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางพร้อมตั้งศูนย์พักพิง234แห่งรองรับประชาชนแล้วกว่า 7,000 คนพร้อมประสานกองทัพสนับสนุนรถยกสูง GMC เพิ่มอีก15คันทำงานร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินและปฏิบัติการรับส่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูงเร่งตั้งครัวสนามและครัวกลางในพื้นที่วิกฤตพร้อมปรับการลำเลียงสิ่งของให้เข้าถึงชุมชนและพื้นที่ส่วนลึกมากขึ้นเช่นแฟลตเคหะและชุมชนร่มเกล้าเพื่อแก้ปัญหาของตกค้างไม่ถึงมือผู้ประสบภัยและยังคงเร่งสูบระบายน้ำต่อเนื่องเต็มกำลัง
3: คนกลุ่มแรกเลยที่เราติดต่อให้ทุกเขตทำก่อนเลยคือกลุ่มคนเปราะบางแล้วก็ปรับให้1669รับให้1555รับถ้าเป็นศูนย์พักพิงที่กรุงเทพมหานครเป็นคนเปิดตามโรงเรียนต่างๆตามศูนย์นั้นจะมี234ศูนย์ปัจจุบันนี้มีคนเช็คอินอยู่ประมาณ 6,000 กว่าคนเกือบ 7,000 คนปัญหาที่เราประสบมากที่สุดก็คือระดับน้ำมันสูงมากจริงๆตอนนี้รถที่ใช้ได้จะเป็น GMC ขนาดใหญ่สูงเท่ากับรถ GMC ของทหารถ้าเปรียบเทียบนะคะแล้วก็ได้เข้ามาเรื่อยๆจากหน่วยงานต่างๆทั้งทหารทั้งกรมป้องกันเมื่อเช้านี้เช็คล่าสุดนะคะก็คือท่านผู้อำนวยการเขตในเขตที่ยังท่วมหนักอยู่มีความต้องการโดยรวมแล้วเนี่ยอีกสัก15คันนะคะตอนนี้ก็อรมน.ก็กำลังช่วยเราหาอยู่
1: กระทรวงคมนาคมประสานเรือท้องแบนส่งอาหารช่วยผู้ประสบภัยบริเวณเคหะคลองจันเขตบางกะปินายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าบางกะปิเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่ร่วมจัดเตรียมและกระจายอาหารช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยบริษัทฮอนด้าสนับสนุนสถานที่จัดตั้งเป็นจุดกระจายอาหารก่อนนำส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัยทั้งนี้พื้นที่แฟลตคลองจันและพื้นที่อื่นในเขตบางกะปิมีความต้องการอาหารประมาณ 25,000 กล่องต่อมื้อขณะที่การลำเลียงเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากระดับน้ำสูงและรถไม่สามารถเข้าถึงบางจุดได้โดยกระทรวงคมนาคมได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนขอรับการสนับสนุนเรือท้องแบนสำหรับนำอาหารเข้าไปส่งมอบให้ประชาชนในพื้นที่ที่รถเข้าไม่ถึงพร้อมให้การช่วยเหลือเป็นไปตามความต้องการของประชาชนและการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็นสำคัญด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริเวณชุมชนร่มเกล้าลาดกระบัง
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เร่งนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงขณะเดียวกันได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเรือและทรัพยากรจากหน่วยงานในสังกัดเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่พร้อมเพิ่มรถประกอบเลี้ยงเคลื่อนที่สนับสนุนภารกิจรวมเป็น5คันสามารถจัดทำอาหารกล่องได้ประมาณ 6,000 กล่องต่อวันเพื่อกระจายอาหารปรุงสุกให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างทั่วถึงโดยวันนี้รถประกอบเลี้ยงของกรมป่าไม้ได้เริ่มปฏิบัติงานแล้วทั้งการจัดทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนโดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบและไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่จัดหาอาหารได้ตามปกติสำหรับประชาชนในพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังณหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังโท ซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานหลักในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ตำรวจนครบาลเร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดเสียจมน้ำบนผิวจราจรและจอดบนสะพานเพื่อคืนผิวจราจรให้แล้วเสร็จภายในวันพุธนี้พลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าได้ระดมรถยกและกำลังพลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเร่งคืนผิวจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครเปิดเส้นทางให้ประชาชนกลับมาสัญจรได้โดยเร็วเนื่องจากการสำรวจพบรถที่ต้องเร่งบริหารจัดการและเคลื่อนย้ายรวม385คันแบ่งเป็นรถจอดเสียและจมน้ำบนผิวจราจร185คันและรถประชาชนที่นำขึ้นจอดหนีน้ำบนสะพานและทางยกระดับ200คันโดยตำรวจนครบาลระดมรถยกเข้าปฏิบัติงาน66คันพร้อมได้รับการสนับสนุนรถสไลด์จากกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมด้านตำรวจนครบาลมักกะสันทยอยเคลื่อนย้ายรถที่ค้างบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่และบนสะพานคลองตันหลังระดับน้ำลดลงเพื่อเปิดเส้นทางสัญจร
5: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสถานการณ์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่หลังฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังขณะนี้ระดับน้ำลดลงเกือบหมดแล้วการสัญจรทั้งขาเข้าและขาออกสามารถทำได้ตามปกติเหลือเพียงบางจุดที่มีน้ำขังเล็กน้อยและผิวถนนเปียกแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางรถจักรยานยนต์สามารถสัญจรได้ด้วยขณะนี้ยังมีรถจอดเสียและรถที่จอดค้างกีดขวางเส้นทางบางส่วนภายในวันนี้จะเร่งนำรถบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ทั้งขาเข้าและขาออกให้เรียบร้อยก่อนเคลื่อนกำลังไปดำเนินการบริเวณสะพานคลองตันซึ่งยังมีรถค้างอยู่จำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่นำรถที่เคลื่อนย้ายไปพักไว้2จุดหลักได้แก่บริเวณถนนกำแพงเพชร7ซึ่งเป็นเส้นทางคู่ขนานกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่และสวนสมเด็จสราญราชมณีรมย์สำหรับเจ้าของรถที่ยังไม่พบรถของตนสามารถติดต่อขอดูรถได้ที่สวนสมเด็จสราญราชมณีรมย์พร้อมนำหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของรถไปติดต่อที่ฝ่ายจราจรสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ทางยกระดับดอนเมืองโทเวขยายเวลาเปิดให้ประชาชนใช้บริการฟรีไปจนถึงวันพรุ่งนี้เวลา 24:00 นบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือ DMT ขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางบนทางยกระดับอุตราพิมุขดอนเมืองโทเวออกไปจนถึงเวลา 24:00 นของวันพรุ่งนี้เพื่อร่วมอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมการขยายเวลามาตรการดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการเดินทางและช่วยกระจายปริมาณรถจากเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังเช่นเดียวกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางพิเศษต่อเนื่องถึงเวลา 24:00 นวันพรุ่งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยครอบคลุมทางพิเศษทั้ง8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัฐทางพิเศษฉลองรัฐสายรามอินทราอานรงค์และวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชนบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอานรงค์ทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัตยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งทุกหน่วยงานในสังกัดบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและเสบียงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการจัดตั้งโรงครัวและเตรียมอาหารส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยในวันนี้กระทรวงเกษตรได้ตั้งจุดแจกอาหารณจุดบริการประชาชนตลาดน้ำอตก.และจะส่งไปยังพื้นที่เขตหลัก4บางวัวบางเขนคลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ประสบภัยโดยจะเป็นการปูพรมให้การช่วยเหลือที่เน้นไปยังพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนก่อนขณะเดียวกันอตก.ยังเปิดพื้นที่ให้บริการจอดรถชั่วคราวณบริเวณศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงอตก.สามารถจอดฟรีเวลา 6:00 น.ถึง 18:00 น.ตั้งแต่วันนี้ถึง2ตุลาคมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
7: เรากำลังมีการเตรียมการให้รถบรรทุกส่งของไปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่หลักสี่บางบัวบางเขนและก็คลองจันมีนบุรีและชุมชนเรียบคลองแสนแสบซึ่งรถบรรทุกพวกนี้ก็จะไปส่งให้กับผู้นำท้องถิ่นและทางผู้นำท้องถิ่นเองก็จะมีเรือแบนก็จะไปแจกตามประชาชนในพื้นที่เราก็มีการเน้นนะครับว่าในจุดที่ชุมชนยังช่วยตัวเองไม่ได้จุดที่ไม่สามารถมาหาอาหารต่างๆได้เราก็เน้นที่จุดนี้ก่อนแต่ในภาพทั่วไปถ้าตรงไหนสามารถช่วยได้ก็จะให้รีบทำการช่วยเหลือครับ
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีเร่งด่วนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดโดยการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือถุงยางชีพตลอดจนเปิดศูนย์บริการประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบได้เร็วที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์เดียวกับจังหวัดอื่น
8: นายประจวบ ปิสนานนท์กุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ารัฐบาลได้หารือกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศซึ่งรัฐบาลได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นมาสำหรับมาตรการเยียวยากรณีรถยนต์ในกรุงเทพที่ได้รับความเสียหายนายพระดอนกล่าวว่าทุกหน่วยงานได้เตรียมแผนไว้แล้วโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศเพื่อส่งข้อมูลถึงประชาชนอย่างรวดเร็วเข้าใจง่ายและทั่วถึง
9: นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE แถลงข่าวเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศณกรมอุตุนิยมวิทยาโดยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีมติให้กระทรวง DEกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทกสมทจำกัดมหาชนเป็นจุดศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆให้รวดเร็วโดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องเป็นข้อเท็จจริงและอยู่บนพื้นฐานทางวิชาการต้องนำเสนอให้ประชาชนเข้าใจและรับรู้ได้ง่ายเบื้องต้นกรมอุตุนิยมวิทยาได้ปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์และต่อจากนี้จะร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นด้านนางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาได้รับคำแนะนำเรื่องการสื่อสารซึ่งอาจทำให้ประชาชนรับฟังและทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนักโดยกรมน้อมรับคำติชมและจะนำไปปรับปรุงทั้งรูปแบบการนำเสนอให้สั้นกระชับเข้าใจง่ายรวมถึงคำนึงถึงความทั่วถึงและความทันต่อเหตุการณ์โดยเนื้อหาที่จะเผยแพร่ต่อจากนี้จะเน้นให้ชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นในพื้นที่ไหนช่วงเวลาใดระดับความรุนแรงเป็นอย่างไรและประชาชนจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
10: ซึ่งในอนาคตก็เริ่มที่จะมีการนำข้อมูลจากผลการตรวจด้วยเรดาร์นะคะนำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนผ่าน Facebook Live นะคะทุกๆ1ชั่วโมงที่จะคอยรายงานสภาพอากาศโดยเฉพาะในสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในณปัจจุบันนี้และก็จะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยและหากเป็นไปได้ในอนาคตก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการแสดงสัญลักษณ์จะรู้ว่าความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อยู่ระดับไหนและเขาเนี่ยจะต้องทำอะไรอันนี้คือสิ่งที่เป็นแผนในอนาคตที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะดำเนินการต่อไปค่ะ
9: ขณะที่นางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่ากรมประชาสัมพันธ์ยังมีช่องทางการสื่อสารทั้งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NDT ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจำนวน75สถานีทั่วประเทศช่องทางออนไลน์กว่า700 account รวมถึงหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 จุดทั่วประเทศซึ่งทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นช่องทางแจ้งเตือนประชาชนชนัญชิดาสังทองรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: ณ ัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแลกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเปิดให้ระบบ EMV Contactless ครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมตั้งเป้าหมายเริ่มให้บริการวันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ Axios สำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าเขาคาดว่าสหรัฐจะเจรจากับอิหร่านอีกในสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตามเขายังไม่ล้มเลิกความคิดที่อาจจะกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่จะให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุสและกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาประเด็นนิวเคลียร์ภายใน7วันหากสหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรการขายน้ำมันของอิหร่านและฟื้นฟูข้อตกลงหยุดยิงในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านยืนยันว่ากระบวนการเจรจาเป็นหนทางเดียวที่จะยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านก็ตามสื่ออิสราเอลรายงานว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเดินทางไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอานยานประธานาธิบดี UAE และเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีอย่างไรก็ตามสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลและกระทรวงการต่างประเทศ UAE ยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังหนังสือพิมพ์ฮาเรตของอิสราเอลรายงานว่าเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอานยานประธานาธิบดี UAE แจ้งเตือนไปยังนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่เมื่อวันที่7ตุลาคม2566แต่คำเตือนดังกล่าวไม่ถูกส่งต่อไปยังหน่วยข่าวกรองหรือกองทัพอิสราเอลแต่อย่างใดต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทางนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:23 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร13เซนติเมตรและเวลา 18:57 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร30เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
15: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภา1ในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
15: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
17: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
18: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
17: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
18: หยุดอย่า กดอย่าโอน
17: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
18: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
17: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 ถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับสดที่ห้องส่งโดยมีคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะครับควบคุมเสียง ขออภัยนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งแล้วก็คุณคณากรซิมพิทักษ์นะครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเจอกันวันนี้ก็เป็นวันจันทร์

นะครับซึ่งในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ผ่านมานะครับของเราก็ย้อนกลับไปเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับยินดีกับสถิติ200เมตรชายของบิวพลุพลบุญสอนนะครับน้องบิวพลุพลบุญสอนที่คว้าเหรียญทอง200เมตรนะครับได้สำเร็จนะครับ 19.88 วินาทีเป็นเหรียญทองที่2ของบิวพลุพลหลังจากคว้าเหรียญทองแรกใน100เมตรมาแล้วนะครับแล้วก็ทำลายสถิติเอเชียนะเป็นสถิติครองร่วมกันกับนักวิ่งจากจีนเซียจีเย่นะครับที่ทำไว้ 19.88 วินาทีเมื่อปี2019นะครับแล้วก็เป็นนักกีฬาคนที่6ของเอเชียนเกมที่คว้าทั้งเหรียญทอง100เมตรและ200เมตรและ200เมตรชายนะครับและของไทยก็เป็นคนที่2ต่อจากอนัทรัตพลที่ทำไว้ในปี1974นะครับแล้วก็เหรียญทอง200เมตรครั้งแรกในรอบ52ปีหลังจากอนัทรัตพลทำไว้เมื่อเอเชียนเกม2017นะครับขออภัยนะใช่ขออภัยนะ1974นะครับ1974ที่ทำไว้นะครับส่วนจอชัวโรเบิร์ตเอกินสันนะครับก็คว้าเหรียญทองนะ400เมตรชายก็ยินดีด้วยนะในวันที่26นะครับนะก็คว้าเส้นชัยไปแซงตรง30เมตรสุดท้ายนะครับคว้าเหรียญทองด้วยสถิติ 44.90 วินาทีคว้าเหรียญทอง100เมตรชายนะครับได้อย่างสำเร็จนะครับเป็นสถิติดีที่สุด Personal Best ของจอชัวโรเบิร์ตเอกินสันนะครับแล้วก็เป็นเหรียญทองของทีมกรีฑาไทยนะครับนะชนะทางด้านของนักวิ่งจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่นำมาโดยตลอดนะครับเหลือ30เมตรเนี่ยทางด้านของจอชัวโรเบิร์ตเอกินสันนะฮะแซงชนะนะครับสถิติ 44.90 วินาทีส่วนด้านของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โซเลมานนะ 44.99 นะครับแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของญี่ปุ่นครับยูเกะโยเซฟนะฮะ 45.22 นะครับนี่คือเรื่องของกีฬาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์นะครับส่วนวันนี้นะครับพี่เบนสุเบนรัตน์อินแสงนะครับคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันขว้างจักรเอเชียนเกมครั้งแรกนะครับนักกีฬาขว้างจักรวัย32ปีลงแข่งขันเอเชียนเกมเป็นสมัยที่4นะครับก่อนหน้านั้น4ครั้งนะไม่ว่าจะเป็นเอเชียนเกมที่17เกาหลีใต้นะครับปีเอเชียนเกมที่อินโดนีเซียเอเชียนเกมที่หางโจนะลงแข่งขันได้อันดับ4อันดับที่5นะครับไม่ได้ติดเหรียญเลยนะครับล่าสุดก็ได้อันดับที่4นะครับนะก็คราวนี้ลงแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้นะทำสถิติคว้างได้ 61.43 วินาทีนะครับคว้าเหรียญทองแดงนะครับเป็นครั้งแรกในรอบ5ครั้งนะครับเป็นครั้งแรกที่คว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันขว้างจักรนะครับให้กับทางด้านของทีมชาติไทยนะครับก็คว้าเหรียญทองแดงนะฮะส่วนเหรียญทองนะครับเป็นของนักกีฬานะครับจากจีนนะคว้าเหรียญทองนะฮะก็คือเผิงปินแล้วก็เหรียญเงินเป็นของจีนเช่นเดียวกันนะเจียยี่เฉานะครับจีนเนี่ย 63.83 อีกคนหนึ่ง 62.25 นะแล้วเหรียญทองแดงก็ยินดีกับพี่สุเมรัตนะครับพี่เบนด้วยนะครับนะต้องบอกว่าเป็นนักกีฬาประเภทลานจอม จอมเก่าของเราเลยนะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองแดงนะครับสุเมรัตหลังจากที่ได้เหรียญนะก็บอกว่ายังไงนะเด็กได้เหรียญก็บอกว่าพอใจกับสถิตินะครับเพราะฝนตกหนักมาโดยตลอดนะครับฝนตกหนักมาโดยตลอดนะฮะแต่ก็ทำผลงานได้นะรอคอยมา12ปี4ครั้งนะนี่ครั้งที่5ก็ดีใจร้องไห้ตื้นตันกับความสำเร็จในวันนี้นะครับส่วนทางด้านของกรีธาค่ำคืนนี้4x100ทั้งชายและหญิงนะจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศติดตามในช่องทางของช่อง Mcotนะหรือว่าช่อง9นะ Mcot 30นะครับจะมีการถ่ายทอดสดนะ4x100ทั้งชายและหญิงที่เราได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยไต้ฝุ่นของเราในรอบคัดเลือกก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะทีมหญิงไม่ว่าจะเป็นทางด้านของมนัสดาสารมโนนะครับสุการดาเพชรรักษาสุพนิษฐ์พูนเกิดแล้วก็จิราภัทรขันออนตาน้องเบลนะฮะก็ทำเวลาในฮิตแรก 43.65 วินาทีเป็นสถิติดีที่สุดของทีมชาติไทยนะครับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในค่ำคืนนี้ 20:00 นนะครับส่วนทีมชายมีชุติทัศน์พลึกสรนันท์บิวพลพลบุญสอนโอ๊ตทวชัยทีมเอียดนะครับแล้วก็สรอัดดาบังนะครับนะก็เราลงแข่งขันนะครับก็มีจังหวะส่งไม้3ไม้4นิดหน่อยนะฮะเข้ามาเป็นที่2ของฮีทนะครับ 38.89 ตามหลังญี่ปุ่นที่ได้ 38.81 นะครับเราเข้าชิงเช่นเดียวกันนะครับเป็นสถิติผลัดของเราอันดับที่4นะในรอบชิงก็20:23 สำหรับ4x100ก็หมายความว่าเราได้ฟังข่าว20:00 นะแล้วก็รอเชียร์ผลัด4x100แล้วก็4x100ชายหญิงนะครับ
แล้วก็มีผัดผสมด้วยนะ

0: ผสมเนี่ยผมไม่แน่ใจเนี่ยจบหรือยังอ๋อผัดผสมพรุ่งนี้นะครับ4คูณ100เมตรผัดผสมก็มีแข่งขันด้วยนะครับของเราก็ส่งชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์หรือตาต้านะครับมีน่านสุพนิชพูนเกิดมีเฉากัวชยุทธคงประสิทธิ์มีเบลจิรพัฒน์ขันออนตานะผัดผสม4คูณ100ก็คือชาย2หญิง2นะครับนี่คือกรีธานะชิงพรุ่งนี้ 18:48 นะครับส่วนแบดมินตันนะครับก็เราเหลือบิวกุลวุฒิวิทิสารนะคนเดียวของเราซึ่งก่อนนั้นทีมชายก็คว้าเหรียญทองแดงไปแล้วนะฮะนะครับแล้วก็ประเภทเดียวฮะวิวกุลวุฒิเข้าชิงชนะเลิศนะครับวิวกุลวุฒิเนี่ยนะรอบรองเอาชนะดาวรุ่งจากอินโดนีเซียมือ10ครับอาร์วีฟาฮานนะครับ 2-0 เกมนะครับ21-13และ21-15นะด้วยสกอร์ที่ไม่ยากเท่าไหร่นะก็เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่เข้าชิงเอเชียนเกมนะครับในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่อิชิโมมิยะซิตี้มิวนิซิเพลยิมเนเซียมนะครับนี่ที่สนามแข่งขันนะครับเอาชนะคู่ต่อสู้จากอินโดนีเซียนะครับ 2-0 เกม 21-13 และ 21-15 นะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับชายเดี่ยวไทยคนแรกเข้าชิงชนะเลิศเอเชียนเกมไปเจอกับเพื่อนรักครับเพื่อนรักคือโลคินโยจากสิงคโปร์2คนนี้เวลาเจอกันนะครับไม่ว่าจะไปแข่งขันที่ฮ่องกงที่ไปการแข่งขันที่สิงคโปร์แข่งขันที่มาเลเซียจะเป็นคู่น็อกกันนะคู่น็อกคำว่าเวลาแบดมินตันเนี่ยเขาจะซ้อมคู่กันนะครับก็เจอกันบ่อยเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็โลคินโยเนี่ยนะครับเอาชนะยูแทชินนะยูแทบินจากเกาหลีใต้2-1เกมนะครับ19-21 และ21-12พรุ่งนี้นะคู่ชิงนะครับของวิวกุลวุฒิเจอกับเพื่อนรักโลคินโยเนี่ยครับก็จะชิงกันประมาณ10:00 หรือ 14:00 นะครับเพราะคู่แรกใน9:00 นะครับเราได้เชียร์กับวิวกุลวุฒินะครับพรุ่งนี้นะครับทั้งคู่เนี่ยเป็นเพื่อนรักกันมานะในการไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในกีฬาประเภทต่างๆนะในการอาชีพต่างๆของ BWF เนี่ยเวลาเจอกันทั้งคู่ก็ซ้อมอยู่ด้วยกันนะแล้วก็ในการเจอกันเนี่ย8ครั้งเนี่ยวิวชนะโลคินโยนะ7ครั้งนะครับแล้วก็ล่าสุดที่แพ้ก็คือรายการอินเดียโอเพ่น2026ซุปเปอร์750รอบ8คนสุดท้ายนะตอนนั้นโอ้โหเล่นกันยาวเลย3เกมนะก่อนที่วิวจะแพ้นะครับก็เรามาดูรอบชิงกันในวันพรุ่งนี้นะครับนะเรื่องของความเหนียวนะฝีมือการวางลูกเนี่ยวิวเก่งแน่นอนนะครับนะก็หมายความว่าวิวเนี่ยมั่นใจมากขึ้นผ่านเข้าสู่รอบชิงนะครับส่วนโลคินโยเนี่ยเขาเก่งเรื่องของหน้าเน็ตนะครับโอ้นะครับแล้วก็วัดกันพรุ่งนี้แหละความเหนียวกับเรื่องของหน้าเน็ตนะครับก็เจอกันนะครับวิวกับโลคินโยนะจะมีใครสักคนได้เหรียญทองแล้วเราก็เชียร์วิวกุลวุฒินั่นแหละครับนะฮะส่วนหญิงเดี่ยวของเราไปไกลที่สุดก็คือเมรัชนกอินทนนท์นะครับเมื่อวานนะแพ้ให้กับอันเซยองมือหนึ่งของโลกแล้วก็อันเซยองก็มีพี่เมย์นี่แหละครับเป็นไอดอลสมัยเด็กๆนะครับก็ทางด้านของเมย์ก็แพ้ไปนะเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายของเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับแพ้ไป0-2เกม8-21และ9-21นะตกรอบ8คนสุดท้ายนะครับเมย์ก็ปิดฉากเอเชียนเกมนะครับบอกว่าเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็จะหลังจากนี้ก็เตรียมตัวรักษาร่างกายเพื่อจะควอลิฟายเอ้าหมุดหมายคือโอลิมปิกเกมนะครับส่วนที่สนามกรีธาตอนนี้นะครับถ้าดูทาง M-COT นะครับพี่เบนสุบรัตน์อินแสงนะครับที่ได้เหรียญทองแดงนะครับก็อยู่ในช่วงของการมอบเหรียญรางวัลนะเป็นหนึ่งนักกีฬาไทยนะซึ่งไปต่อสู้กับนักกีฬาจากจีนนะครับควางจักรนะครับเบนสุบรัตน์นะครับส่วนอันเซยองที่ชนะพี่เมย์นะเข้าชิงชนะเลิศนะครับเจอกับเพื่อนรักผมเพื่อนรักหรือเปล่าเจอกันบ่อยเหลือเกินกับอากาเนะยามากุชินะจากญี่ปุ่นพรุ่งนี้นะฮะในการแข่งขันแบดมินตันหญิงเดี่ยวนะครับอันเซยองเจอกับอากาเนะยามากุชินะครับเหรียญที่เราได้เพิ่มเติมนะจากการแข่งขันคูราสนะครับเมื่อวันที่27เมื่อวานนี้พีทคุณาทิพย์เยอ้นนะครับนักกีฬาคูราสของไทยคว้าเหรียญทองแดงนะครับนะเอาชนะคู่ต่อสู้จากเกาหลีใต้ในรอบ16คนเข้าสู่รอบก่อนรองนะชนะอินเดียนะครับแล้วก็มาเจอรอบรองก็แพ้กับทาจิกิสถานนะครับคุณาทิพย์ก็ได้เหรียญทองแดงนะครับแต่ที่อีกรายการหนึ่งก็เซอร์ไพรส์นะฮะก็ทดสร้างประวัติศาสตร์เหมือนกันก็คือหญิงคู่ในเทเบิลเทนนิสหรือว่าปิงปองนะครับหญิงสุธาชนีสเวทบุตรกับทิพย์อรวรรณพรนังนะครับ2นักปิงปองนะครับสาวไทยนะครับเจอกับทางด้านของรอบรองชนะเลิศนะเจอกับไข่หมานกับหวานมันอยู่นะครับนายปิงปองรอบรองชนะเลิศ2คนนี้เนี่ยไข่หมานกับหวังมันอยู่เนี่ยเขาเป็นดีกรีแชมป์โลกปี2025นะครับเราก็สู้เต็มที่แหละแต่ว่าแพ้ไป0-4เกมนะครับเกมของ ปิงปองเล่นกัน11แต้มนะครับนะเราแพ้61 81 51และ6ต่อ11นะครับก็เราก็ตกรอบรองชนะเลิศ นะครับได้เหรียญทองแดงก็จะเป็นเหรียญทองแดงประเภทคู่หญิงครั้งแรกในประวัติศาสตร์ปิงปองไทยที่รอคอยนานกว่า68ปีนะฮะก่อนหน้านั้นในเหรียญทองแดงเราเคยได้ในประเภททีมหญิงมาแล้วในเอเชียนเกมส์ที่19ที่หางโจวครับคราวนี้ได้ในประเภทหญิงคู่นะครับตะกร้อชายคงได้ล้างตากับมาเลเซียในตะกร้อชายนะทีมเดียวนะครับแต่ก็ทีมเดียวชายของเราผ่านมาถึงรอบรองชนะเลิศนะครับตัวหลักของเราไม่ว่าจะเป็นธนพลทรัพย์เย็นนะกฤษณพงษ์นนทโคตรนะตัวเสิร์ฟนะธนพลในตัวฟาดแล้วก็วุฒินันท์คำสนอตัวชงนะครับเจอกับเวียดนามนะครับในรอบรองชนะเลิศนะแข่งที่นากอย่าซิตี้มิซูโฮปาร์คยิมเนเซียมนะครับเอาชนะเวียดนามไป2ต่อ0เซตนะครับนะก็15ต่อ7แล้วก็15ต่อ6ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรอบชิงเนี่ยดูแล้วรอบชิงเนี่ยเอาเจอกับมาเลแหละนะเจอกับมาเลแล้วคิดว่าน่าจะชนะมาเลเซียนะไม่ใช่สิน่าจะชนะและมั่นใจอย่างนั้นชนะเขาบ้างชนะเขาบ้างนะชนะเขาบ้างมาเลเซียนะแพ้ทีมชุดไปแล้วนะครับขออนุญาตนะดูตะกร้อหน่อยว่ามาเลเซียรอบรองแข่งและชนะใครนะเซปัตตะกร้อพรุ่งนี้นะก็เราก็แพ้มาเลเซียซึ่งมาเลเซียเขามีลีกอาชีพนะเขาวางเป้าหมายลีกไว้10ปีนะสร้างความแข็งแกร่งนะครับเขาสร้างความแข็งแกร่งไว้นะฮะไว้10ปีมาเลเซียชนะเมียนมา2ต่อ0นะในทีม A เดี๋ยวผมมาดูรอบรองก่อนนะครับไทยชนะเวียดนาม2ต่อ0มาเลเซียชนะฟิลิปปินส์2ต่อ1นะครับมาเลเซียชนะฟิลิปปินส์มา2ต่อ1นะนะฮะก็มาเลเซียผู้เล่นนี่มีใครเนี่ยโมหมัดรูดี้รอสลีย์โมหมัดรอสลีย์ตัวเก่าของเขานะฮะทางด้านของราซากนี่นะราซากนี่จะไม่ผิดตัวเสิร์ฟรอสลีย์ตัวทำนี่นะของมาเลเซียนะครับรู้จักคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะคือมาเลเซียเนี่ยเขามีมุ่งหมายเรื่องของตะกร้อนะครับวางแผนตะกร้อหลังจากที่เขาแพ้เรามาตลอดเขาแพ้เรามาตลอดนะครับนะเขาวางมุ่งหมายเรื่องของเซปัตตะกร้อว่าต้องกลับมาชนะไทยให้ได้นะครับตั้งแต่ลาเอเชียนเกมนะแพ้เรามาตั้ง4เกมด้วยนะเขาก็วางแผนเรื่องของตะกร้อลีกเขามีนะครับเขาก็มาชนะเราเมื่อปี2ปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเราไม่มีตะกร้อลีกคุณผู้ฟังนะเรามีตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานนะครับกับตะกร้อของกองทัพนะภายในของกองทัพไทยนะตะกร้อแล้วก็จะมีตะกร้อประมาณนี้แหละตะกร้อชิงแชมป์โลกนะซึ่งเราก็จะเป็นกระต้อของหน่วยงานนะเราทัพต่างๆมาแข่งขันกันนะครับเราไม่มีตะกร้อลีกไงเราไม่มีแข่งขันกันก็เลยทำให้เราหยุดนิ่งพอเราหยุดนิ่งแป๊บมาเลเซียที่จากห่างเราก็มาใกล้เราและแซงเราไปพรุ่งนี้เราชิงกับมาเลเซียนะครับในตะกร้อทีมเดียวนะก็ได้เชียร์กันนะครับตะกร้อในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาของเราด้วยนะนะครับจากตะกร้อนะครับก็เราก็ไปเชียร์เรื่องของเทนนิสบ้างนะครับเทนนิสกีฬาเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้ชายเดี่ยวรอบ32คนแม็กซิมัสพารพลโจนนะครับลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนะครับมือวางอันดับที่15มือ480ของโลกนะเอาชนะซาบาตาอุกนูจากมองโกเลีย2ต่อ0เซต60 60นะครับก็รอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกจากคาซัคสถานมือ2ของโลกมือ2รายการมือ109ของโลกนะครับนะนะก็รอเจอในวันพรุ่งนี้นะหญิงเดียวรอบ2เนี่ยครับอีพัชรินทร์ชิพชันเดชนะครับก็แพ้กับฟิลิปปินส์นะฮะก็คืออเล็กซานดราเอซ่านะครับมือ18ของโลกนะฮะฟอร์มดีไปแข่งขันที่แกรนด์สแลมมานะคนนี้นะมือ1นะก็แพ้ไป1ต่อ6และ0ต่อ6นะครับส่วนเอิร์ธนะครับเพียงทานผีพืชมือ90ของโลกจับคู่กับออมสินอัญชิสาฉันทะคู่มือ661ของโลกนะครับหญิงคู่เอาชนะซาโรราคาจาบาเอล่ากับด้านของอนาตาเซียตูซูโนวาจากทาจิกิสถานนะครับ2ต่อ0เซต60และ60นะครับคู่ผสมนะครับอัชยาอิสโรกับเอิร์ธเพียงทานผีพืช นะครับแพ้ให้กับซินซาฮุยอีตินแฮจากเกาหลีใต้1ต่อ2เซตนะครับนะแล้วก็ธนะเพชรฉันทะกับออมสินอันทิชาฉันทะนะครับก็แพ้คู่กับซินวูบินกับคูยอนชูจากเกาหลีใต้0ต่อ2เซตเช่นเดียวกันนะ3 6 6 2ตกรอบเหมือนกันนะครับมวยวันนี้นะครับของเราน่าจะเข้าถึงรอบรองได้คนเดียวที่ผมดูอยู่นะครับนัด นิชาจงโป่งกลางนะครับรุ่น54กิโลกรัมหญิงนะครับก็เอาชนะนิกีน่าอุสตาโมวาจากอุซเบกิสถานนะครับต่อยกันสูสีสูสีก่อนที่โฟกัสนะครับน้องโฟกัสนัทนิชาเนี่ยจะชนะไป3ต่อ2เสียงนะครับโอ้นะครับเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเจอกับเจ้าภาพนะในวันพรุ่งนี้การันตีเหรียญทองแดงนะครับนันทิชาก็บอกว่าโอ้กดดันมากเลยนะครับนะกดดันกว่าจะได้เหรียญรางวัลนะเหรียญทองแดงอย่างน้อยนะครับยกแรกคมเซติทำได้ดีนะนึกว่าชนะขาดนะนกมวยอุซเบก็โอ้แข็งแกร่งเหลือเกินนะครับโค้ชให้ชกวงนอกไม่เข้าไปคลุกวงในนะครับรอบต่อไปเจอเจ้าภาพบอกง่ายกว่าเจออุซเบกิสถานอย่างแน่นอนนะแต่ก็ประมาทไม่ได้นะก็เฉียดนะครับวันนี้กลางปีโบขุนทศในรุ่น55กิโลกรัมชายเจอกับแชมป์เอเชียนะครับนะคาลูบินกุลไบคานนะครับก็เสียนับไปด้วยนะครับก็แพ้ไปนะครับ0ต่อ5เสียงนะฮะก็ในรอบ8คนตกรอบนะครับตกรอบนะชกกัน3ยกนะครับอีกคนนึงจักรพงษ์นะครับจักรพงษ์ยมโคตรนะครับนักกีฬาของเราขึ้นชกแรกหมัดกับนักชกจากจีนยกโอ้โหแบบกันไม่ต้องหายใจกันเลยอ่ะนะครับเจอกับฮันเวียจินจากจีนนะครับยกแรกเราชนะนะ4ต่อ1เสียงยก2เราโดนตัดคะแนนนะเพราะว่าต่อยต่ำกว่าเข็มขัดนะนะครับโดนไปตัดไป2คะแนนแล้วแพ้ยก3แรกกันสนุกแต่ว่าทางด้านของจีนเนี่ยโอ้โหขยันออกเป็นชุดเป็นชุดนะปลายยกเราพยายามจะสู้แต่เราก็แพ้ไป0ต่อ5นะครับก็ตกรอบนะครับไม่ได้เหรียญรางวัล นะส่วนวอลเลย์บอลชายหลังจากที่พลิกนะไล่ชนะอินโดนีเซียในนัดแรกมานะครับ3ต่อ2เซตนะครับนะเมื่อวานนะไทยชนะอินโดนีเซียมา3ต่อ2เซตนะครับซึ่งวอลเลย์บอลของเราอยู่ร่วมกับอินโดนีเซียอิหร่านคีร์กีสถานนะครับเอาชนะอินโดนีเซีย3ต่อ2เซตนะโค้ชปาร์กีออนนะครับมีผู้เล่นคนหลักๆอย่างนภาเดชพินิจดีนะครับชัยวัฒน์ถุงคำนะธนัทบำรุงพักดีนะครับอนุวัฒน์พักดีแก้วนะทูประดิษฐ์พระพุทธนะครับแล้วก็มีบุญยฤทธิ์วงธรนะครับแข่งขันกันนะชนะไป3ต่อ2เซตได้แต้มแรกแล้วแต่ว่าวันนี้เจอกับยักษ์ใหญ่แห่งเอเชียอย่างอิหร่านเบอร์1เบอร์2ของเอเชียแหละเบอร์1ญี่ปุ่นเบอร์2อิหร่านนะครับแพ้ไป0ต่อ3เซตนะสู้ความแข็งแกร่งของอิหร่านไม่ได้ยอมรับนะครับแพ้ไป18 25 18 25และ15 25นะครับเราจะลุ้นนัดสุดท้ายของเรานะในวันพรุ่งนี้นะครับทีมชาติไทยในกลุ่ม B นะเราจะเจอกับคีร์กีสถานนะวันสุดท้ายนะสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะพรุ่งนี้เนี่ยเวลา 8:00 น.ตามเวลาในไทยนะครับก็เรายังมีลุ้นเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายถ้าชนะคีร์กีสถาน3ต่อ0 3ต่อ0หรือ3ต่อ1เซตและอินโดนีเซียแพ้อิหร่าน0ต่อ0ต่อ3หรือ1ต่อ3เซตนะครับนะเราต้องชนะไว้ก่อนนะพรุ่งนี้ต้องชนะคีร์กีสถานไว้ก่อนแล้วก็คู่ของอินโดอิหร่านค่อยว่ากันนะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับส่วนวอลเลย์บอลชายหาดนะวันนี้ของเราไบธาราวดีนราพรพัฒน์กับเบสวรพิชยากรก้องพบสุตาวดีนะครับเจอกับคู่ของคาซัคสถานนะครับก็คือคริสติน่าคาริโมวากับเยคาเตรีน่าริโควานะครับชนะไป2เซตรวด 21-8 และ 21-7 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับก็ตอนนี้ญี่ปุ่นฝนตกหนักด้วยนะบางกีฬานะแข่งตามสายฝนบางกีฬาก็ต้องเลื่อนออกไปเหมือนกันนะครับน้อง ST วริรยาสุขเกษมนะครับก็ทำผลงานได้ดีที่สุดนะครับในการแข่งขันสเก็ตบอร์ดนะครับก็ได้อันดับที่7นะครับนะก็ไม่ได้เหรียญทองรายการนี้นักกีฬาจีนได้เหรียญทองนะครับนะก็ทำผลงานดีที่สุดนะครับนะฮะส่วนในการแข่งจักรยาน BMX ในกีฬาเอเชียนเกมนะครับของเราส่งแข่งขันนะทั้งชายและหญิงนะครับมีโกเมศสุประเสริฐมีพุทธภูมินาคแป้นในประเภทชายส่วนหญิงก็ชุติการกิจวานิสเถียรกับหทัยเพชรใจสว่างนะครับพลเอกเดชชาเหงประสีนะครับก็ส่งทีมงานเข้าเฝ้าเชียร์ให้มันกันนักกีฬาถึงขอบสนามอย่างใกล้ชิดนะครับก็ในการแข่งขันนะในการแข่งในชายเนี่ยมี12คนจาก6ชาตินะครับแบ่งเป็นรอบแรกแข่งแบ่งเป็น2ฮีทฮีทละ6คนนำคะแนนทั้ง3โมโตนะเอา4อันดับแรกเข้าสู่รอบชิงนะครับส่วนหญิงก็มี11คนจาก6ชาติแข่งเป็น2ฮีทนะครับเอานักกีฬา5คนแล้วก็6คนจากฮีทที่1ที่2เอา4อันดับแรกของแต่ละฮีทเข้าสู่รอบชิงนะครับของเราเข้าสู่รอบชิงหมดเลยนะครับแต่ว่าในรอบชิงชนะเลิศชายโกเมศออกอยู่ใน1 2 3แหละคุณผู้ฟังนะครับแต่ว่าโค้งสุดท้ายเนี่ยเจอนักจักรยานจากฟิลิปปินส์นะครับแพทริกเบนคูนะชนล้อหลังเป็นเรดเราบอกว่าเป็นเรดแอคซิเดนต์นะครับเป็นการชนกันในระหว่างแข่งขันนะครับก็ ก็เกิดขึ้นได้นะครับเราก็พลาดโอกาสได้เหรียญรางวัลนะครับเหรียญทองเป็นของอาชิมานากาอิจากญี่ปุ่นเหรียญเงินเป็นเคียวกะอิชุกิจากญี่ปุ่นเหรียญทองแดงเป็นเฮาเฉาหลินนะครับจากจีนนะครับนะก็ของเราพยายามประท้วงเหมือนกันนะมิสเตอร์ฮาวิเคลฟนะแต่ว่าไม่เป็นผลนะครับเราได้อันดับที่6นะครับนะ6 7ประมาณนี้นะครับส่วนหญิงนะชุติการนะกับพัทไทยเพชรได้อันดับที่6ที่7นะครับก็สู้เต็มที่นะสาวญี่ปุ่นเขาเก่งนะก็คือซาเอะฮาตาเคยามะนะเหรียญทองเหรียญเงินเป็นวังอี้เหลียวจากจีนและเหรียญทองแดงเป็นจัสมินอัสซาร่าเซตบูยูดีจากอินโดนีเซียนะครับโอ้นะโปรแกรมต่อไปของเรานะในจักรยานในเอเชียนเกมก็จะเป็นประเภทลู่ล่ะนะลู่มีการชิงแชมป์กัน8เหรียญทองนะเรามีจุฑาทิพย์มณีพันธ์มีจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมายืนยงเพชรรัตน์แล้วก็วรุษแปรกระโทกแล้วก็ศิราวิทย์แสนโสนะครับก็ทางด้านของบริเวณเดชาแห่งประสีแล้วก็ทีมงานก็ฝากส่งมาเชียร์กับทีมจักรยานด้วยนะครับนะส่วนชุดใหญ่ของเราอีกทีมนึงไปแข่งที่ทัวร์ลังกาวีนะครับที่มาเลเซียนะสเตจแรกเพิ่งผ่านไปวันนี้นะครับทัวร์ลังกาวีนะครับส่วนกรณีของน้องพิงค์พิชญามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงไทยที่ถูกพักการแข่งขันชั่วคราวจากการตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรเซมายนะครับทำให้หมดสิทธิ์เข้าแข่งขันมากรรมกีฬาเอเชียนเกม2026นะครับแล้วก็ต้องลุ้นผลตรวจตัวอย่าง B นะครับซึ่งล่าสุดนะฮะนายสุรศักดิ์เป็นนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่านะเปิดเผยว่าผลตัวอย่าง B ออกมาแล้วนะครับโดยยังยืนยันผลตรวจเหมือนตัวอย่าง A ซึ่งหมายความว่าตรวจพบสารต้องห้ามในตัวน้องพิงค์นะครับพิชญามนโอภาสนิพัฒน์จริงโดยจากการรับทราบข้อมูลของสารที่ตรวจพบอยู่นั้นในหมวดเสริมความงามเป็นยาขับปัสสาวะนะครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าไม่น่าจะมีผลต่อนักกีฬาแบดมินตันที่ไม่มีการแบ่งรุ่นน้ำหนักแต่กฎขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโรคหรือว่าวาด้านะครับเป็นกฎที่บังคับใช้กับนักกีฬาทุกคนไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามนะครับประเภทไหนหรือเพศไหนก็ตามนะไม่ได้ระบุเฉพาะชนิดกีฬานะครับท่านรัฐมนตรีกีฬาก็บอกว่าหลังจากนี้ก็จะมีบทลงโทษออกมานะว่าจะโดนอะไรบ้างส่วนเหตุผลที่ตรวจเจอหรือทำไมถึงมีสารต้องห้ามในร่างกายนั้นอาจจะเป็นเรื่องของการไปใช้ในเรื่องของการเรื่องของยารักษาโรคหรือว่ายาเสริมความงามต่างๆที่สลากยาไม่ได้ระบุจำนวนส่วนประกอบของสารต้องห้ามดังกล่าวนะครับส่งผลอาจจะทำให้รู้ทางเหมือนถึงการนะเป็นเรื่องที่น้องพิงค์พิชญามนจะยื่นอุทธรณ์ต่อไปนะครับนะนี่คือเรื่องของน้องพิงค์นะครับคุณผู้ฟังครับข่าวจากสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะครับพลตำรวจเอกเด่นณรงค์สุทธิชาญบัญชานะแจ้งมานะครับโอ้โหอาการที่แบบไม่ค่อยพอใจอย่างรุนแรงนะครับไม่พอใจอย่างรุนแรงแล้วประกาศขอดำเนินคดีตามกฎหมายกับชายหนุ่มอายุ27ปีนะครับซึ่งเป็นบุตรชายของอดีตดารานางร้ายชื่อดังนะสมัยนู้นเลยสมัยปี90นะคุณจอยจามชุรีนะบุตรชายเขาที่นำเจ็ตสกีไปขับซิ่งดริฟท์ถ่ายคลิปทำคอนเทนต์บริเวณพื้นที่น้ำต้องขังที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะสร้างความเดือดร้อนรำคาญใจและสร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านนะครับแล้วก็ในพื้นที่นะที่ยกสมมกีฬาเจ็ตสกีนะบอกว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับไม่ถูกกาลเทศะและเป็นการซ้ำเติมผู้ที่กำลังเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมนะครับโดยทางสมาคมนะครับได้เช็คแล้วนะครับแล้วก็มีมาตรการและขั้นตอนของการดำเนินการดังนี้นะฮะดำเนินการคดีทางกฎหมายประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพื่อไม่เป็นเยี่ยงอย่างแล้วก็ทำการขึ้นบัญชีดำประสานกับกรมเจ้าท่าเพื่อขึ้นบัญชีดำใบขับขี่นายท้าเรือของผู้กระทำผิดมาตรการสูงสุดนะครับหากยังคงมีผู้ฝ่าฝืนนำเจ็ตสกีไปขับขี่เพื่อความบันเทิงในพื้นที่น้ำท่วมสมาคมจะทำเรื่องร้องทุกข์กล่าวโทษต่อศาลเพื่อขอยึดเรือทันทีนะครับนายกสมาคมย้ำว่าเจ็ตสกีควรถูกนำไปใช้ถูกวิธีการช่วยเหลือและกู้ภัยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเหมือนกับกลุ่มนักกีฬาและสมาชิกคนอื่นๆที่ทำประโยชน์ให้สังคมนะครับนะฮะแล้วก็คุณจิรพรกาญจนพิทักษ์นะครับท่านรองนะท่านรองเลขานะครับของสมาคมนะก็บอกว่าใครต้องการความช่วยเหลือให้สมาคมกีฬาเจ็ตสกีนะครับช่วยเหลือนะครับประชาชนหน่วยงานราชการที่เดือดร้อนเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมนะครับต้องการความช่วยเหลือนะแบบเร่งด่วนนะติดต่อที่ศูนย์ภารกิจนะครับผู้ประสบภัยน้ำท่วมของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยได้ตลอดเวลานะครับท่านให้เบอร์ไว้นะครับ021363107นะครับ021363107นะครับหรือว่าเบอร์ท่านเองเลยนะครับ0909914559นะครับ0909914559นะครับคุณ จิรพรกาญจนพิทักษ์รองเลขาธิการสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะครับก็อย่างที่บอกนะบุตรชายคุณอะไรชายหนุ่มที่ชื่อสอนเนี่ยสอนเกศสิรินะฮะครึ่งล่าสุดนะหลังจากที่เกิดเรื่องมานะทางตำรวจมักกะสันนะก็ได้จับกลุ่มนายสอนเรียบร้อยแล้วนะครับนะวัย27ปีหนุ่มนักเรียนนอกนี่แหละครับที่ขับเจ็ตสกีซิ่งดิฟนะฮะก็นะทำให้สมาคมกีฬาเจ็ตสกีนี่แหมนะก็เจ็ตสกีเนี่ยหลายครั้งเกิดเรื่องของน้ำท่วมนะทางเจ็ตสกีก็ทีมกีฬาไปช่วยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นที่หาดใหญ่นะครับที่ผ่านมานะครับก็เรื่องของตำรวจสอนอมักกะสันนะได้จับตัวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ศาลได้มีคำพิพากษาตัดสินลงโทษไปที่เรียบร้อยนะครับสรุปคำพิพากษาของศาลและการดำเนินคดีนะครับบทลงโทษศาลสั่งจำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทการลดหย่อนผู้ต้องหารับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก15วันปรับ 5,000 บาทนะฮะการคุมประพฤติโทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้1ปีนะครับแล้วก็สั่งคุมประพฤติ1ปีมาตรการเพิ่มเติมคือศาลสั่งริบเจ็ตสกีของกลางที่ใช้ในการกระทำความผิดนะครับแล้วก็ให้ถ้าจะไม่ผิดมีเรื่องของทำเรื่องของสาธารณะด้วยนะครับเรื่องของฟุตบอลเอเชียนเกมคุณฟังฮะทีมชาติไทยกลับมาถึงบ้านแล้วนะหลังจากที่แพ้จีนมา0-3นะตกรอบนะครับนะทีมได้แชมป์กลุ่มนะฮะส่วนทีมชุดใหญ่ของเราก็เตรียมความพร้อมนะในการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นะครับจะเจอกับเวียดนามในวันพรุ่งนี้นะ19:30 น.นะครับเวียดนามอันดับที่99ของโลกนะครับก็รอเชียร์กันนะครับส่วนฟุตบอลรายการอื่นๆเนี่ยเอเชียนเกมญี่ปุ่นแพ้เกาหลีเหนือนะเข้าสู่รอบรองแล้วนะครับฟุตบอลรายการอื่นๆเนี่ยมียูฟ่าในแชมเปี้ยนลีกนะครับเนเธอร์แลนด์บุกไปชนะเซอร์เบีย 2-1 นะเดนมาร์กชนะเวลส์ 2-0 นะโปรตุเกสชนะนอร์เวย์ 2-1 เยอรมันยังหาชัยชนะไม่ได้นะครับยุคเจเกนครอปแพ้กรีซคาบ้าน 0-1 นะคืนนี้ก็ยังมีอีกนะครับเหรียญเป็นอย่างไรตอนนี้นะเหรียญเอเชียนเกมจีน130ญี่ปุ่น41เกาหลี21อุซเบย์12ไทยเท่ากับคาซัค9เหรียญทองนะครับคงมีขยับเพิ่มเติมแหละนะวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษากระทรวงมหาดไทยประชุมทางไกล5จังหวัดเสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยพร้อมบรรณาการรับมือมวลน้ำเตรียมเสบียงและศูนย์พักพิงกุลวุฒิวิทิศสารสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:41 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเวลา 13:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ 1. นายกลินสารสินประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้เยาวชนที่ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ปกครองร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาทุมรัตน์นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 14:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:29 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรคประจำปี2569ณโรงแรมวิราเคิลแกนคอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมทางไกล5จังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยสั่งทุกจังหวัดบูรณาการรับมือมวลน้ำเตรียมศูนย์พักพิงพร้อมเสบียงเพื่อดูแลประชาชนให้ดีที่สุด
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่5จังหวัดเสี่ยงได้แก่จังหวัดปราจีนบุรีกาญจนบุรีระยองอุทัยธานีและตากผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดบัญชาการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดตากและอุทัยธานีที่อยู่ในแนวเส้นทางพายุขณะที่จังหวัดปราจีนบุรีเตรียมรับมวลน้ำจากจังหวัดสักแก้วคาดว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในคืนนี้ส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าระวังน้ำเข้าเขื่อนศรีนครินทร์ในปริมาณมากอาจต้องเพิ่มการระบายน้ำและเปิดทางระบายน้ำล้นด้านจังหวัดระยองที่อำเภอแกลงยังวิกฤตจากฝนตกหนักต่อเนื่องและอ่างเก็บน้ำในอำเภอเขาชะเมาชำรุดขณะนี้อพยพประชาชนท้ายอ่างแล้วร้อยละ 70-80 ส่วนจังหวัดอุทัยธานีเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาทั้งนี้กำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมเรืออาหารไฟสำรองและสุขาเคลื่อนที่ ที่พร้อมเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วทันสถานการณ์จุฑามาตรรักษาพันธุ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขติดตามช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม23จังหวัดประสานเตรียมทีมสกายด็อกเตอร์ส่งต่อผู้ป่วยขณะที่สถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบแล้ว49แห่ง
3: นายพัฒนาพรหมพันธุ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมว่าได้ส่งทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ต่างๆแล้วส่วนโรงพยาบาลแกลงจังหวัดระยองที่หมวนน้ำทะลักเข้าพื้นที่ได้ให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เตรียมทีมสกายด็อกเตอร์พร้อมลงพื้นที่ทันทีที่ได้รับการร้องขอให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลปลายทางสำหรับสถานการณ์เร่งด่วนวันนี้อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีปราจีนบุรีระยองที่อำเภอแกลงนครนายกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระบบสุขภาพมีความเสี่ยงสูงที่ต้องเฝ้าระวัง2แห่งคือโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีและโรงพยาบาลนครนายกรวมถึงต้องติดตามต่อในสถานบริการริมลุ่มน้ำแม่กลองโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลายน้ำกระแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีและสระแก้วโดยที่ต้องเฝ้าระวังเป็นลำดับแรกคือจังหวัดระยองที่โรงพยาบาลบ้านค่ายยังคงมีปริมาณน้ำสูงสามารถให้บริการได้เฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินมีแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย30รายไปโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติส่วนโรงพยาบาลแกลงมีน้ำท่วมและเข้าพื้นที่โรงพยาบาลสูงขึ้นอยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต 8-10 รายไปยังโรงพยาบาลระยองผู้ป่วยอีก100รายไปยังโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติทั้งนี้ได้สั่งการให้ผู้ตรวจราชการและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำกับดูแลโรงพยาบาลในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้านนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าขณะนี้มีสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ49แห่งใน23จังหวัดและมีรายงานผู้เสียชีวิต19รายส่วนใหญ่เกิดจากการจมน้ำพลัดตกน้ำและไฟฟ้าช็อตจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังหลีกเลี่ยงการลงน้ำและตัดกระแสไฟฟ้าทันทีเมื่อน้ำเข้าบ้านพร้อมติดตามคำแนะนำการปฏิบัติตัวในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมนฤมลอุดมพรรายงาน
1: วันนี้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ติดตามการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายจุดอาทิวัดราชนิยมธรรมเขตสายไหมชุมชนซอยพหลโยธิน45เขตจตุจักรและศูนย์พักพิงชั่วคราวและตรวจเยี่ยมครัวกลางวัดบางเตยถนนนวมินเพื่อนำความช่วยเหลือไปบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมทั้งนี้กระทรวงพม.ได้จัดตั้งศูนย์สร้างสุขเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยพร้อมจัดตั้งครัวกลางเพื่อทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์เร่งรัดการจัดสวัสดิภาพประชาชนสายด่วนพม.1300ฟรีตลอด24ชั่วโมงขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดโรงครัวจัดทำข้าวกล่องโดยได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคจากสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานและทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงานจัดทำข้าวกล่อง 5,000 ชุดเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่สามารถสัญจรออกจากที่พักอาศัยมาจัดหาอาหารเองได้สะดวกใช้วิทยาลัยแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานครเป็นโรงครัวกลางชั่วคราวเริ่มผลิตข้าวกล่องล็อตแรกในวันนี้ก่อนทยอยลำเลียงนำไปส่งมอบให้แก่ชาวบ้านในชุมชนต่างๆที่กำลังเผชิญวิกฤตน้ำท่วมนำร่องที่ชุมชนแฟลตคลองจันทน์เป็นแห่งแรกทั้งนี้พี่น้องแรงงานผู้ประกันตนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเคหะชุมชนคลองจันทน์ประสานการตั้งโรงครัวเคลื่อนที่ณสถาบันนิด้าผลิตอาหารปรุงสุกแจกจ่ายประชาชนวันละ 10,000 กล่อง
4: นายวรศิษย์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์และเร่งรัดการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณเคหะชุมชนคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่อาคารที่พักอาศัยจำนวน30อาคารรวมกว่า 5,000 ครัวเรือนและยังมีประชาชนติดค้างอยู่ในพื้นที่ประมาณ 10,000 รายโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการร่วมกับกรุงเทพมหานครและประสานปภ.นำรถประกอบอาหารเคลื่อนที่จำนวน3คันจัดตั้งเป็นโรงครัวส่วนหน้าบริเวณหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าเพื่อเร่งผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานตั้งเป้ากำลังการผลิตไว้ที่ 10,000 กล่องต่อวันนำไปสมทบกับอาหารจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อจัดส่งให้ถึงมือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้พร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดมสรรพกำลังเข้าสนับสนุนภารกิจในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในทุกมิติจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
5: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงการเยียวยาสถานศึกษาจากสถานการณ์อุทกภัยว่าให้หน่วยงานต้นสังกัดสำรวจความเสียหายเพื่อขอรับจัดสรรงบกลางสำหรับซ่อมแซมอาคารสถานที่และจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้ใช้งานได้ก่อนเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2569โดยให้แต่ละหน่วยงานส่งคำของงบผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันภายในวันที่30กันยายนนี้เพื่อไม่ให้งบประมาณปี2569ตกไปพร้อมสำรวจเงินเหลือจ่ายภายในกระทรวงและใช้กองทุนเยียวยาเพื่อการศึกษาอย่างเหมาะสมส่วนการช่วยเหลือประชาชนให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์ในทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้หน่วยงานที่พร้อมจัดตั้งโรงครัวและถุงยังชีพตามศักยภาพให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ช่วยล้างทำความสะอาดบ้านเรือนและอาคารสถานที่พร้อมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาตินำลูกเสือทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยเน้นความปลอดภัยเป็นลำดับแรกใช้สถานศึกษาเป็นครัวกลางและศูนย์พักพิงนอกจากนี้ยังให้สถานศึกษารายงานสถานการณ์ต้นสังกัดแบบเรียลไทม์โดยมีสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นศูนย์ประสานงานกลางจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ศูนย์เฝ้าระวังนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศเร่งสูบน้ำโดยไม่กระทบชุมชนยืนยันฐานการผลิตที่จังหวัดระยองและปราจีนบุรีอย่างปลอดภัย
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยหรือสสป.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศแบบเรียลไทม์พร้อมสั่งการให้กนอ.บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรุงเทพมหานครและกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเร่งเดินเครื่องสูบน้ำระบายออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอาทินิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังบางชันและอมตะซิตี้ชลบุรีซึ่งปัจจุบันระดับน้ำท่วมขังผิวจราจรเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับให้บริหารจัดการการระบายน้ำอย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้สร้างผลกระทบซ้ำเติมชุมชนโดยรอบและให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนอกจากนี้ยังได้ยืนยันถึงความปลอดภัยของนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองที่อยู่ห่างไกลจากความเสี่ยงอ่างเก็บน้ำล้นความจุรวมถึงนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรีที่ยังสามารถควบคุมปริมาณน้ำได้ตามปกติทางนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดสายด่วน1564ตลอด24ชั่วโมงเพื่อรับแจ้งเหตุและเตรียมพร้อมส่งเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยรอบแนวเขตอุตสาหกรรมอย่างทันท่วงทีปฏิพลสถัพพมมารายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสื่อสารองค์กรเสริมศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นยกระดับงานสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
2: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และรองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการหรือ MOU การพัฒนาหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบูรณาการองค์ความรู้บุคลากรและทรัพยากรของทั้งสองหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการงานสื่อสารประชาสัมพันธ์และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบการสื่อสารในปัจจุบันโดยนางสุฤทัยกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการสานต่อความร่วมมือระหว่างกันที่มีมาอย่างต่อเนื่องโดยกรมประชาสัมพันธ์พร้อมสนับสนุนการเผยแพร่รายการการสร้างเครือข่ายและการใช้สื่อของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์เป็นช่องทางเผยแพร่องค์ความรู้และหลักสูตรของมสท.เพื่อขยายโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ได้อย่างทั่วถึงทั้งในและต่างประเทศ
7: ก็อยากจะให้น้องๆทุกคนนะคะทีวีวิทยุหรือสถาบันการประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นหลักเนี่ยได้สนับสนุนในทุกภารกิจของมสท.ให้มีรายการทางสื่อร่วมกันนะคะให้มีการสร้างเครือข่ายแล้วก็เป็นโอกาสเป็นช่องทางหลักที่จะทำให้พี่น้องประชาชนที่อยากจะต่อยอดความรู้ได้มาใช้ช่องทางของมสท.เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อคนไทยทุกคน
2: ด้านรองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญกล่าวว่ามสท.เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่จัดการศึกษาระบบทางไกลความร่วมมือครั้งนี้ครอบคลุม4ด้านได้แก่การพัฒนาและออกแบบหลักสูตรการศึกษาการฝึกอบรมการวิจัยด้านการสื่อสารและการเผยแพร่องค์ความรู้การใช้ทรัพยากรร่วมกันพร้อมร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มทักษะบุคลากรให้สามารถสื่อสารข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทการสื่อสารในยุคปัจจุบันนิตยาคุณสิมรายงาน
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสะท้านสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
10: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
10: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
10: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเมียวมินประธานหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นของเมืองทวายเขตตะนาวสีทางตอนใต้ของเมียนมาในวันนี้ที่ระบุว่าหลายพื้นที่ในเขตตะนาวสีกำลังเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาจนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มเป็นวงกว้างโดยเบื้องต้นคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตจะอยู่ที่ประมาณ 7-10 รายและสูญหายอีกราว30รายนอกจากนี้ประชาชนอีกหลายร้อยคนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่การส่งความช่วยเหลือเป็นไปยังผู้ประสบภัยในบางพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากทั้งนี้เมียนมาถือเป็น1ใน10ประเทศที่เปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุดท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐลดความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เมียนมานายกีดอนซารัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่การทูตชาวเนเธอร์แลนด์ที่ประจำการอยู่ในเขตเวสต์แบงก์จะต้องส่งคืนเอกสารทางการทูตที่ออกโดยอิสราเอลภายใน7วันก่อนที่สิทธิพิเศษทางการทูตจะสิ้นสุดลงซึ่งถือเป็นการตอบโต้หลังทางการเนเธอร์แลนด์บังคับใช้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าจากชุมชนชาวยิวในเขตเวสต์แบงก์เมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาด้านนายทอมเบเรนเซนรัฐมนตรีต่างประเทศเนเธอร์แลนด์แสดงความเสียใจอย่างมากต่อการตัดสินใจดังกล่าวของทางการอิสราเอลพร้อมยืนยันว่ามาตรการของเนเธอร์แลนด์ไม่ได้มีเจตนามุ่งเป้าโจมตีอิสราเอลเพียงแต่ดำเนินตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศเท่านั้น สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจแอฟริกาใต้ในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงที่ผับแห่งหนึ่งในนครโจฮันเนสเบิร์กเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย18รายและเมื่อรวมกับอีกหนึ่งเหตุการณ์ในเมืองเคฟทาวน์ซึ่งมีผู้เสียชีวิต10รายส่งผลให้มียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น28รายเจ้าหน้าที่ตำรวจแอฟริกาใต้กล่าวเพิ่มเติมว่าคนร้ายที่ก่อเหตุกราดยิงในนครโจฮันเนสเบิร์กมีทั้งหมด8คนอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุกราดยิงที่แน่ชัดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองทองคำที่ผิดกฎหมายทางนี้แอฟริกาใต้ถือเป็นประเทศที่มีเหตุการณ์ยิงกันบ่อยครั้งจากความขัดแย้งจากกลุ่มอาชญากรรมการรีดไถและการแข่งขันทางธุรกิจนอกระบบโดยมีอัตราฆาตกรรมสูงถึง60คนต่อวันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่แบดมินตันชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกเอาชนะอาวีฟาฮานมือ10ของโลกจากอินโดนีเซีย2ต่อ0เกม 21-13 และ 21-15 สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวคนแรกของไทยที่ได้เข้าชิงชนะเลิศในเอเชียนเกมโดยในรอบชิงชนะเลิศวิวจะเข้าไปเจอกับโลเคียนยูมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์ที่เอาชนะยูแทบินมือ46ของโลกจากเกาหลีใต้2ต่อ1เกม 21-19 19-21 และ 21-12 ในวันพรุ่งนี้ตะกร้อทีมเดี่ยวชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติเวียดนาม2ต่อ0เซต15ต่อ7และ15ต่อ6ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับคู่ปรับตลอดการมาเลเซียที่แซงเอาชนะฟิลิปปินส์มา2ต่อ1เซต10 15 15 11และ15 7โดยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 8:30 น.เทเบิลเทนนิสหญิงคู่รอบรองชนะเลิศสุธาสินีเสวตบุตรกับอรวรรณภารนังคู่มือ18ของโลกแพ้ให้กับไข่ม่านกับหวังม่านหวีคู่มือ2ของโลกจากจีนไป0ต่อ4เกม61 81 51และ61คว้าเหรียญทองแดงไปครองซึ่งเป็นเหรียญทองแดงประเภทหญิงคู่เหรียญแรกในประวัติศาสตร์เทเบิลเทนนิสไทยในเอเชียนเกมอีกด้วยขณะที่กรีฑาประเภทลานคว้างจากหญิงรอบชิงชนะเลิศสุเบนรัตน์อินแสงคว้างทำสถิติสูงสุดที่ 61.43 เมตรคว้าเหรียญทองแดงมาครองด้านประเภทลู่ผัดผสม 4x100 เมตรรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยประกอบด้วยชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์สุภานิชพูนเกิดชยุทธคงประสิทธิ์และจิรพัฒน์ขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 41.48 วินาทีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จวอลเลย์บอลชายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2ทีมชาติไทยที่เอาชนะอินโดนีเซียมา3ต่อ2เซตลงสนามนัดที่2แพ้ให้กับอิหร่าน0ต่อ3เซต18 25 18 25และ15 25นัดต่อไปนักตบหนุ่มไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับคีร์กีซสถานในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 นวอลเลย์บอลชายหาดหญิงธาราวดีนาราพรพัฒน์และวรพิชยากรคมพบสรุตาวดีคู่มือวางอันดับ4ของรายการดีกรีเหรียญทองเอเชียนบีทเกม2026ที่เมืองซานย่าสาธารณรัฐประชาชนจีนเอาชนะคู่มือวางอันดับ13ของรายการจากคาซัคสถาน2ต่อ0เซต 21-8 และ 21-7 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับคู่มือวางอันดับ12ของรายการจากฟิลิปปินส์ในวันที่30กันยายนนี้ส่วนคู่ของไทยอีก1คู่สลิลดามงคลกับพัชราพรศรีหวงศ์เอาชนะคู่ของเวียดนาม2ต่อ0เซต 21-16 และ 21-13ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอคู่จากจีนในวันที่30กันยายนต่อไปมวยสากลรุ่น55กิโลกรัมชายรอบก่อนรองชนะเลิศกลางปีโบขุนทดแพ้นักชกจากมองโกเลียด้วยคะแนนเอกฉันท์0ต่อ5เสียงตกรอบอย่างน่าเสียดายขณะที่รุ่น90กิโลกรัมชายจักรพงษ์ยมโคตรแพ้นักชกจากจีนด้วยคะแนนเอกฉันท์0ต่อ5เสียงตกรอบไปเช่นเดียวกันและรุ่น75กิโลกรัมหญิงพรทิพย์บัวปาแพ้นักชกจากจีนด้วยคะแนนเอกฉันท์0ต่อ5เสียงตกรอบเช่นเดียวกันปิดท้ายที่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยหลังถูกพักการแข่งขันชั่วคราวจากการตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรซีไมด์ว่าผลการตรวจสอบตัวอย่าง B ยืนยันตรงกับตัวอย่าง A ซึ่งพบสารดังกล่าวเช่นเดียวกันโดยหลังจากนี้จะต้องรอการพิจารณาบทลงโทษ ว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรส่วนสาเหตุที่ตรวจพบสารต้องห้ามในร่างกายอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยารักษาโรคหรือผลิตภัณฑ์เสริมความงามบางชนิดซึ่งฉลากยาอาจไม่ได้ระบุส่วนประกอบที่เป็นสารต้องห้ามทำให้นักกีฬาอาจไม่ทราบและใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการทั้งนี้นักกีฬาจะต้องดำเนินการยื่นอุทธรณ์เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวกับองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโรคหรือวาด้าต่อไปสรุปเหรียญรางวัลทำนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว9เหรียญทอง7เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงอยู่อันดับ6ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่123เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น39เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
13: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
14: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมน
15: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั่นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัพยะความรู้ตัวสติความลึกได้สัพยะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำเราก็ไม่พูดเราก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แต่หมู่คณะเราก็พูดเราก็ทำเราก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเรื่องแต่สมยะความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมเราก็ต้องมีเฮลิคือความละอายโอตาปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น
9: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
0: ่อถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเช่นเคยค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมอันทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าที่จัดการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดพื้นที่โลกแห่งวรรณกรรมเชื่อมร้อยโลกแห่งการเมืองการปกครองให้เป็นหนึ่งเดียวกันผ่านการร้อยเรียงความคิดของนักเขียนที่ใช้ชั้นเชิงทางวรรณศิลป์บอกเล่าเรื่องราวร่วมกันเสริมสร้างประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยค่ะและสำหรับ

ฝันของแมวจรสำหรับคนที่ไม่มีหัวใจมักรู้สึกแปลกแยกทุกครั้งเมื่อต้องทนอยู่ท่ามกลางคนปกติที่มีหัวใจทั้งที่รู้ดีว่ากล้ามเนื้อขนาดเท่าดอกบัวตูมไม่ใช่ทั้งหมดของร่างกายแต่มงคลก็ยังอยากได้มันมาครอบครองอยู่ดีจะให้ทำอย่างไรได้ในเมื่อหัวใจถูกใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ความเป็นคนเสมอมาในโลกที่สมบูรณ์แบบคนที่ไม่สมบูรณ์แบบจะให้อยู่ตรงไหนบนตารางเมตรของพื้นที่แห่งความกรุณาร่างกายที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่สิ่งยืนยันว่าจะมีหัวใจที่สมบูรณ์แบบทำงานอยู่ภายใน

มงคลเสียชีวิตตั้งแต่อายุเพียง17นาทีกุมารแพทย์3คนต่างเห็นพ้องกันว่าหัวใจของทารกมีรอยรั่วขนาดใหญ่เกินไปจนไม่สามารถทำงานได้เหมือนหัวใจของคนอื่นหมอจึงตัดสินใจประกาศเวลาเสียชีวิตแต่ในอีก17ชั่วโมงถัดมาศัลยแพทย์หัวใจ2คนก็ตัดมันทิ้งและแทนที่ด้วยหัวใจเทียมดวงใหม่ที่สร้างขึ้นจากเทคโนโลยีไบโอนิกรอยตะเข็บเป็นทางยาวตลอดทรวงอกทำให้ร่างจิ๋วของทารกดูน่าเวทนามากขึ้นแต่ทันทีที่หัวใจดวงใหม่ทำงานและกระแสเลือดถูกส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายก็ทำให้เด็กชายตัวแดงขึ้นและอุ่นขึ้นการรับรู้ถึงชีวิตเป็นครั้งแรกทำให้เขาร้องไห้จ้าลั่นโรงพยาบาลทุกคนสวมกอดกันด้วยปิติยินดีเสื้อของแม่มีแต่น้ำตาตะกองกอดลูกน้อยไว้ราวกับของขวัญชิ้นสำคัญที่แสนเปราะบางผู้เป็นพ่อวางสร้อยทองเส้นโตพร้อมพระเครื่ององค์ที่ลือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศไว้ข้างกายลูกชายอวยพรด้วยถ้อยคำที่เป็นมงคลยืดยาวขอให้ลูกของพ่อเติบโตแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้อายุมั่นขวัญยืนมีความสุขเป็นคนดีของสังคมและได้ทุกสิ่งที่ปรารถนาในอนาคตเด็กชายที่ดิ้นดุกดิกในพระอ้อมไม่เข้าใจคำพูดเหล่านั้นสักคำแต่นั่นก็กลายเป็นที่มาของชื่อมงคลเนิ่นนานหลังจากนั้นผู้เป็นพ่อไม่เคยมีโอกาสรับรู้เลยว่าพรของตนไม่เคยเป็นจริงเลยสักข้อ

แมว3สีตัวนั้นน่าจะมีอายุไม่น้อยกว่า3ปีแม้เนื้อตัวจะสกปรกมอมแมมแต่แต้มสีตรงตำแหน่งต่างๆกลับยังคงหน้ามองมันดูเหมือนถูกใครสักคนจงใจจุ่มสีดำลงบนหลังหูทั้งสองข้างโคนหางและกลางลำตัวแล้วค่อยๆใช้ผู้กันสีส้มวาดรูปหัวใจดวงเล็กๆไว้บนหน้าอกข้างซ้ายมงคลเห็นมันนอนอยู่บนรั้วมาหลายวันแต่ไม่ยอมให้จับทุกครั้งที่เข้าใกล้มันจะเพ่นแผลวหายไปทุกทีชายหนุ่มจึงได้แต่แอบเอาอาหารเม็ดวางไว้ตรงที่ประจำและเฝ้าดู

แมวใจเด็ดไม่ยอมแตะต้องอาหารในจานพลาสติกแม้แต่คำเดียวทั้งที่หิวโซมันคงกลัวถูกวางยาแม่ตั้งข้อสันนิษฐานมาจากปลายสายแมวตัวนั้นคงเหมือนลูกที่ไม่ยอมไว้ใจใครมงคลเผยยิ้มให้แมวพเนจรที่กำลังเหลียอุ้งเท้าอย่างจริงจังเงาสะท้อนของตัวเองบนประตูกระจกทำให้เจ้าตัวรีบหุบยิ้มทันทีไม่เห็นจะเข้าท่ารอยยิ้มไม่ใช่สิ่งที่เข้ากับสีหน้าที่ปกติจะบูดบึ้งแม้ว่าแม่ของเขาจะเพียรพยายามเกลี้ยกล่อมให้เชื่อว่าเขาเองก็สามารถมีความสุขได้เช่นเดียวกับคนอื่นแต่เขาก็ไม่เชื่ออีกต่อไปโลกไม่ได้ใจดีกับเขาขนาดนั้นชีวิตของชายหนุ่มยากเหมือนสมมุติฐานของรีมันผู้คนรอบข้างก็ทำตัวเหมือนตัวแทนจากบริษัทโชคชะตาที่ดีแต่กลั่นแกล้งและข่มเหงซ้ำแล้วซ้ำเล่าเช่นนี้จะให้ไว้ใจใครมงคลถูกพิพากษาเสียแล้วตั้งแต่เริ่มส่งเสียงร้องในโรงพยาบาลวันนั้นเทคโนโลยีไบโอนิกกลายเป็นปมปัญหาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมโดยไม่ทันตั้งตัวคุณูปการต่อมนุษย์ส่งผลให้ผู้คิดค้นขึ้นรับรางวัลบนเวทีระดับโลกองค์ความรู้ที่ซับซ้อนถูกนำมาใช้สร้างอวัยวะเทียมเพื่อเปลี่ยนถ่ายให้กับผู้ที่ต้องการไบโอนิกกลายเป็นความหวังให้กับผู้ป่วยเป็นชีวิตใหม่ให้กับผู้สูญเสียอวัยวะเดิมโลกยุคเปลี่ยนผ่านกำลังจะไปได้สวยแต่ท่ามกลางเสียงแซ่ซ้องสรรเสริญคลื่นใต้น้ำก็กำลังก่อตัวชีวะเทคโนโลยีทำให้ชีวิตคนทอดยาวขึ้นตามกำลังทรัพย์ทั้งที่ควรยุติลงตามอายุขัยไบโอนิกรุ่นพัฒนาใช้ต้นทุนที่น้อยลงนั่นทำให้ผู้คนจำนวนมากสามารถเอื้อมถึงชีวิตที่ยืดยาวขึ้นอีกนิดอีก10ปี20ปีก็ยังดีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งออกมาเรียกร้องให้มีการควบคุมการใช้เทคโนโลยีไบโอนิกก่อนจะห่างไกลจากการเป็นมนุษย์ไปมากกว่านี้กลุ่มแนวคิดอนุรักษ์นิยมกล่าวอ้างถึงข้อเสียอันเป็นต้นเหตุให้สังคมเสื่อมทรามไม่มีใครใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอีกต่อไปจะต้องระวังตัวไปทำไมในเมื่อมีตัวเลือกในการยื้อชีวิตให้ยาวนานต่อไปได้คนสูงอายุกลับมาแข็งแรงได้เพราะมีอวัยวะใหม่มาแทนที่นักดื่มกินเหล้าแทนน้ำเพราะรู้ดีว่าตับใหม่ราคาแค่ไม่กี่หมื่นบาทนักซิ่งไม่เคยห่วงชีวิตเพราะเมื่อไหร่ที่โชคร้ายเกิดอุบัติเหตุทุกคนก็มีแขนขาไว้สำรองโลกใหม่อยู่ยากขึ้นทุกวันยาเสพติดและอาชญากรรมเกลื่อนเมืองเพราะไม่มีใครกลัวตายชีวิตกึ่งอมตะสามารถหาซื้อได้ตามโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปด้วยเหตุนี้ผู้คนที่หวาดกลัวอนาคตจึงออกมาประท้วงบนถนนเรียกร้องหาผู้รับผิดชอบจากการกระทำอันเลินเล่อของเทคโนโลยีที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสูญเสียดุลยภาพที่ไม่อาจเรียกคืนโลกไม่ได้มีทรัพยากรมากขนาดนั้นคนรุ่นเก่าต้องจากไปเพื่อเหลือที่ว่างไว้สำหรับชีวิตที่เกิดใหม่เทคโนโลยีไบโอนิกเป็นเหมือนดาบสองคมโดยที่อีกด้านของคมดูเหมือนจะคมกว่าเสียด้วยมงคลกลายเป็นเหยื่อรายแรกของความขัดแย้งพ.ร.บ.ฉบับใหม่ที่ออกมาเพื่อควบคุมการใช้เทคโนโลยีไบโอนิกถูกประกาศใช้ก่อนเขาเกิดเพียงไม่กี่วันผลของมันทำให้ชายหนุ่มไม่เข้าข่ายการมีสภาพบุคคลศาลตัดสินว่าเด็กทารกคนนั้นตายแล้วหัวใจถูกควักออกจากทรวงอกไม่มีสภาพบุคคลตั้งแต่แรกเกิดชีวิตที่ถูกปลุกขึ้นใหม่ด้วยหัวใจไบโอนิกกลายเป็นส่วนเกินที่อยู่นอกกรอบของกฎหมายใหม่ลมหายใจที่ไม่ได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรทำให้ไม่อาจเรียกตัวเองได้ว่าเป็นคนมงคลกลายเป็นบางสิ่งที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นอะไรตั้งแต่พ.ร.บ.ฉบับนั้นประกาศใช้เร่ร่อนอยู่ในช่องว่างของกฎหมายมีเนื้อหนังและลมหายใจเหมือนคนทั่วไปแต่ไร้สิทธิพื้นฐานของพลเมืองเสียงตึกตึกที่ดังมาจากทรวงอกคือความแตกต่างเพราะสิ่งที่เต้นอยู่ในนั้น
ถูกสร้างขึ้นมาจากฝีมือมนุษย์ไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้า

ลองให้เวลาสักพักค่อยๆสร้างความคุ้นเคยทีละน้อยบางอย่างต้องใช้เวลาเสียงของมารดาจากปลายสายทำให้ความคิดฟุ้งซ่านหยุดชะงักและเรียกสติกลับมาที่บทสนทนามันคงหิวถึงได้มาที่นี่ทุกวันน้ำเสียงของหญิงกลางคนเจือความอาทรอย่างชัดเจนบางทีชีวิตก็ต้องการอะไรมากกว่าอาหารนั่นไม่ใช่ความคิดแต่เป็นความเชื่อมงคลยกมือขึ้นรูปแนวนูนยาวตลอดทรวงอกขณะจับจ้องอยู่ตรงรอยวาดรูปหัวใจของเจ้าตัวปัญหาตลกดีที่แมวตัวนั้นพยายามทำตัวเหมือนกำลังอวดเบ่งใส่เขามันกลัวคนอื่นไม่รู้หรืออย่างไรว่าแมวก็มีหัวใจเลยวาดหัวใจอีกดวงไว้เป็นสัญลักษณ์ที่ตรงนั้นริมฝีปากของชายหนุ่มเหยียดเป็นเส้นตรงด้วยความรู้สึกที่คาดเดาได้ยากสัญลักษณ์ตรงอกไม่เหมือนกันสิ่งที่อยู่ภายในก็แตกต่างกันหากหญิงสาวสักคนต่อว่าเขาด้วยคำปรามาสว่าไม่มีหัวใจมงคลอาจยื้อเธอไว้สักนาทีจับมือเธอมาวางไว้ที่อกใกล้กับแนวนูนที่พาดยาวแล้วอ้อนวอนให้เธอฟังมันอย่างตั้งใจไม่ว่าจะเป็นฝีมือของใครที่สร้างสิ่งที่อยู่ภายในนั้นแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดของร่างกายหัวใจเทียมดวงนั้นก็แค่ทำหน้าที่แทนหัวใจดวงเดิมที่ไม่สามารถทำงานได้หัวใจก็แค่อวัยวะสูบฉีดเลือดเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆไม่ใช่สิ่งที่บงการให้ผู้คนประพฤติดีหรือชั่วได้โปรดอย่าใช้มันเพื่อตัดสินว่าคนใจดีหรือใจร้ายได้โปรดให้โอกาสมันทำหน้าที่ของมันเถิดให้โอกาสมันได้เต้นเหมือนคนปกติทั่วไปไม่ว่าผู้ใดจะสร้างมันขึ้นมาก็ตามหากหญิงสาวสักคนตัดสินเขาจะอธิบายเธอไปเช่นนั้นแต่ผู้ที่พิพากษาเขาในวันนี้กลับเป็นผู้คนที่ไม่เคยเปิดโอกาสให้เขาได้ปริปากพูดหรือบางทีมันอาจต้องการแค่สิ่งสามัญธรรมดาแบบที่คนอื่นเป็นน้ำเสียงว้าวอนราวกับชายหนุ่มกำลังพูดถึงตัวเองมากกว่าแมวลูกไม่เคยต่างจากคนอื่นเลยแม้แต่น้อยคำปลอบโยนของแม่ดูเหมือนห่างไกลจากความเป็นจริงรอยนูนตรงปลายนิ้วสัมผัสเป็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่าตั้งแต่บาดแผลเกิดขึ้นเขาก็ถูกผลักไสออกจากสังคมถูกพิพากษาว่าแตกต่างการถูกเพิกเฉยจากกฎหมายทำให้มงคลไม่เคยได้รับโอกาสเช่นเด็กทั่วไปโรงเรียนชื่อดังที่เขาสอบติดเป็นลำดับที่หนึ่งไม่สามารถรับเข้าเรียนได้เนื่องจากขาดเอกสารสำคัญในการยืนยันตัวบุคคลเขาไม่เคยได้สิทธิการรักษาใดๆที่รัฐช่วยเหลือไม่เคยได้เป็นส่วนหนึ่งของโลกที่เขาอยู่อาศัยผมไม่เคยอยากได้มันเลยทั้งหัวใจปลอมๆทั้งชีวิตปลอมๆถ้าจะต้องกวักมันออกมาอีกครั้งเพื่อให้กลายเป็นคนธรรมดาผมก็อยากทำชายหนุ่มไม่ได้ตะโกนคำพูดออกมาเขาแค่ระบายมันออกมาอย่างเรียบง่ายความเจ็บปวดสะสมมันเนิ่นนานจนชินชานานเกินกว่าจะเรียกน้ำตาจากเขาได้แต่สำหรับผู้เป็นแม่บาดแผลในอดีตยังเหมือนสดใหม่ทุกวันหน้าแปลกรอยแผลที่กรีดลงบนทรงอกของทารกในวันนั้นกลับสร้างความเจ็บปวดมาถึงหัวใจของแม่กระทั่งบัดนี้ไม่มีวันไหนเลยที่แม่จะไม่เฝ้าถามตัวเองว่าเนี่ยเราทำสิ่งที่ถูกต้องอยู่หรือเปล่าแมวตัวนั้นเป็นตัวผู้หรือตัวเมียการเปลี่ยนเรื่องคุยเป็นลูกไม้เดิมๆที่ใช้ได้ผลยามที่แม่ต้องการหลุดพ้นจากความเจ็บปวดของบทสนทนาแมวสามสีเป็นตัวเมียทุกตัวแม่ไม่รู้หรือไงพอเป็นเรื่องแมวน้ำเสียงของชายหนุ่มก็อ่อนลงแมวสามสียังคงนอนอยู่ตรงที่เดิมจ้องมองเจ้าของบ้านด้วยท่าทีไม่ทุกข์ร้อนอะไรชายหนุ่มเสียอีกที่เอาแต่กระวนกระวายใจกลัวว่ามันจะอดตายบางทีบางสิ่งอาจต้องการเวลาเหมือนอย่างที่แม่ว่าก็เป็นได้เอกสารหลายลังเป็นเพียงกระดาษหมึกที่ไร้ค่า
เมื่อถูกปฏิเสธว่าใช้เป็นหลักฐานสำคัญไม่ได้แต่ถึงอย่างไรชายหนุ่มก็ยังคงเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีตลอด25ปีที่ผ่านมามงคลผ่านการต่อสู้มาแล้วเกือบทุกศาลพ่อจากไปตอนเขาอายุ7ขวบตอนนั้นผู้เป็นพ่อสู้ยิบตาเพียงเพื่อให้ลูกชายได้โอกาสทำบัตรประชาชนเหมือนเด็กทั่วไปมงคลยังเด็กเกินกว่าจะเข้าใจว่าพ่อร้องไห้ทำไมเพียงเพราะพลาสติกแข็งๆแค่หนึ่งใบยาวไม่ถึงคืบด้วยซ้ำเด็กชายตัดกระดาษขนาดเท่ากันวาดรูปตัวเองลงบนมุมขวาและเขียนชื่อด้วยลายมือตัวโตพ่อไม่ได้พูดอะไรเมื่อลูกชายเอาบัตรทำเองใบนั้นมาอวดอันที่จริงพ่อไม่มีโอกาสพูดอะไรเลยหลังจากนั้นเสียงหัวใจที่เคยสม่ำเสมอและมั่นคงค่อยแผ่วเบาลงและยุติในที่สุดหัวใจชายผู้นั้นไม่อาจทนทำงานต่อไปได้ในขณะที่ลูกชายเพียงคนเดียวตกอยู่ในรอยแยกทางสังคมถนนทุกสายมุ่งสู่ประตูบ้านของมงคลสำนักข่าวทุกช่องเกาะติดทุกการเคลื่อนไหวลายมือสุดท้ายของพ่อระบุเจตนารมณ์ชัดเจนว่าขอยกหัวใจที่ประกอบขึ้นจากกล้ามเนื้อและความรักท่วมท้นให้บุตรชายขอให้มงคลและทุกคนที่ตกอยู่ในสภาพเดียวกันหลุดพ้นจากอคติในใจของเพื่อนมนุษย์และคืนความเป็นคนโดยพื้นฐานให้แก่พวกเขาศัลยแพทย์หัวใจคนดังหลายคนเตรียมห้องผ่าตัดรอการติดต่อจากคนในครอบครัวการผ่าตัดนี้จะเป็นครั้งสำคัญในชีวิตเพราะนอกจากจะเป็นโอกาสคืนความเป็นคนให้ใครสักคนแล้วยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมอีกด้วยสังคมกำลังต้องการคนเช่นนี้

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าความฝันของแมวจรประพันธ์โดยรตีรติธรณะยังไม่จบนะคะแต่ในค่ำคืนนี้ช่วงเวลาของรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 MHzและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนช่วงเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับอานนท์ นันตะ สุคนครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสั่งเฝ้าระวัง6ลุ่มน้ำหลักรับมือฝนตกหนักพร้อมเร่งปรับแผนการระบายน้ำหลังปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่ใกล้เต็มความจุอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
4: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: ทำความดีเพื่อชาติไทย
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสั่งเฝ้าระวัง6ลุ่มน้ำหลักรับมือฝนตกหนักพร้อมเร่งปรับแผนการระบายและกำชับบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุลหลังปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่ใกล้เต็มความจุ
8: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสสนช.เปิดเผยว่าจากการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการณ์สถานการณ์น้ำครั้งที่18ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาแม่กลองท่าจีนป่าสักบางปะกงชายฝั่งทะเลตะวันออกและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พบช่วงวันที่28-29กันยายนนี้ประเทศไทยยังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคตะวันตกภาคตะวันออกและภาคเหนือตอนล่างทำให้เขื่อนสำคัญอย่างเขื่อนประแสเขื่อนขุนด่านปราการชนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนแก่งกระจานรวมถึงเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์มีปริมาณน้ำกักเก็บสูงเกือบเต็มความจุขณะที่สธนช.ได้ประสานกรมชลประทานและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงเร่งบริหารจัดการและปรับแผนระบายน้ำอย่างสมดุลเพื่อรักษาความปลอดภัยของตัวเขื่อนพร้อมผันน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำและทุ่งรับน้ำเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำตลอดจนติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องกักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์หลังมีฝนตกหนักบริเวณต้นน้ำส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและขณะนี้มีน้ำเกินความจุของอ่างแล้ว
9: นายยุพราชเขียวประดิษฐ์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าปัจจุบันน้ำล้นผ่านอาคารระบายน้ำหรือสปิลเวย์ประมาณ39เซนติเมตรและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยหากระดับน้ำที่ไหลผ่านอาคารระบายน้ำเพิ่มขึ้นถึงประมาณ50เซนติเมตรอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตำบลป่าเลาตำบลเสดียงและตำบลในเมืองเบื้องต้นโครงการชลประทานเพชรบูรณ์ได้ประสานแจ้งเตือนพื้นที่ด้านท้ายน้ำและสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้านนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์สั่งการให้อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระดับน้ำและรายงานสถานการณ์ทุก1ชั่วโมงพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายอ่างให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการเตรียมขนย้ายทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่สูงและดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: และเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เคหะคลองจันนั่งเรือแจกอาหารช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมห่วงกลุ่มเปราะบางบางพื้นที่เสี่ยงไฟรั่ว
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เคหะคลองจันเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนายกรัฐมนตรีนั่งเรือเข้าไปในพื้นที่พร้อมแจกใส่อาหารและเครื่องดื่มให้กับประชาชนโดยเน้นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้ที่มีนัดพบแพทย์รวมถึงผู้ที่มีความวิตกกังวลจากสถานการณ์น้ำท่วมบรรยากาศในพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงโดยเฉพาะบริเวณทางเข้าออกซอยทำให้ประชาชนบางส่วนยังติดอยู่ภายในพื้นที่ขณะที่บางจุดมีการตัดน้ำและตัดไฟเพื่อความปลอดภัยส่งผลให้ประชาชนบางส่วนไม่มีไฟฟ้าใช้และมีข้อจำกัดในการเข้าถึงน้ำและอาหารด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยฝากประชาชนที่ต้องการออกจากพื้นที่ให้แจ้งกู้ภัยเพื่อจัดกำลังเข้าไปรับออกมาอย่างปลอดภัยเนื่องจากพื้นที่น้ำท่วมอาจมีกระแสไฟฟ้ารั่วจึงไม่ควรเดินลุยน้ำออกมาเองดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
12: Safe driving begins with you. Before changing lanes, please clearly signal your intention. Slow down when approaching pedestrian crossing to allow people to cross safely. Do not overtake in dangerous or narrow area.Avoid cutting in front of other vehicles. No using mobile phones while driving. Strictly obey traffic law. Please show courtesy to fellow road users because good manners on the road mean safety for all of us. Drive with discipline and care for every life on the road. With best regard, Road Safety Fund, Department of Land Transport.
13: แม่แม่แม่ไปกินน้ำชาแค่หน้าปากซอยอ่ะหมวกกันน็อกไม่ต้องใส่ก็ได้แค่ตรงนี้เอง
14: ไม่ได้นะไม่ได้ลูกไกลไกลแค่ไหนก็ต้องใส่หมวกกันน็อกนะเพราะว่าหมวกกันน็อกมีไวรัสซ่าสมองแล้วก็หน้าสวยๆของเราจ้าขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะไกลหรือไกลต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: เพลงดังฟังก่อนนอน
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงดังฟังก่อนนอนค่ะทางสวทตะกัวป่ากรมประชาสัมพันธ์ FM 90.25 MHz ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้21นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาค่ะฟังเพลงที่ชอบกับคลื่นที่ใช่ให้เราส่งคุณเข้านอนกันในคืนนี้กับดีเจมะตูมภาสุรัตน์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะคุณผู้ฟังคะเริ่มต้นวันนี้ค่ะ28กันยายน2569นะคะก็ดีเจมะตูมกลับมาเจอคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปหลายวันอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังหายไปดีเจมะตูมไม่เจอกับคุณผู้ฟังก็คือช่วงวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าดีเจมะตูมเนี่ยมีไปราชการที่กรุงเทพค่ะคุณผู้ฟังซึ่งดีเจมะตูมไปราชการที่กรุงเทพใช่ไหมคุณผู้ฟังเป็นการไปกรุงเทพที่ได้แต่ตั้งคำถามเลยค่ะคุณผู้ฟังก็คือว่าเอาเป็นว่าตั้งแต่ที่มะตูมเนี่ยในต้องบอกว่าน้ำท่วมเนี่ยนะคุณผู้ฟังนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้ประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมแล้วกันนะคุณผู้ฟังในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพราะในปี2554เนี่ยมะตูมยังเรียนอยู่ที่โคราชซึ่งที่โคราชเนี่ยน้ำท่วมแล้วก็แบบว่าบ้านเนาะฝั่งแม่เนี่ย ก็มาอยู่ที่โคราชเพราะว่าที่กรุงเทพอ่ะน้ำท่วมคุณผู้ฟังก็ดูสิมาตูยังไม่เคยประสบพบเจอครั้งเนี้ยเรียกว่าเป็นครั้งแรกแล้วกันนะคะการน้ำท่วมกรุงเทพในครั้งนี้นะคุณผู้ฟังมาตูเล่าให้ฟังก่อนมาตูเดินทางไปตั้งแต่วันพฤหัสบดีนะคุณผู้ฟังแล้วก็เข้าที่พักซึ่งช่วงเย็นน่ะช่วงประมาณบ่ายสามสี่โมงเนี่ยเจมาตูออกไปทานข้าวกันนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่ตกฝนนะฝนเริ่มตกสักประมาณ5โมงเย็นคุณผู้ฟังโดยประมาณตกแล้วคุณผู้ฟังนึกดูฝนตกที่กรุงเทพหลังเลิกงานวันเงินเดือนออกมันสุดจะบรรยายเลยอ่ะคุณผู้ฟังก็คือว่าฉ่ำมากๆนะฉ่ำสุดๆเลยอ่ะคุณผู้ฟังจำได้ว่าดีเจมะตูมเนี่ยจะต้องเดินทางจากร้านที่ไปทานข้าวเนี่ยนะไปที่ BTS เพื่อนั่งรถกลับไปที่พักเนี่ยคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าระยะเวลาระยะทาง6กิโลเมตรจากร้านที่เจมตูมไปทานไปถึง BTS ที่เจมตูมเตรียมที่จะขึ้นไปเพื่อกลับไปที่โรงแรมเนี่ยใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมงอ่ะคุณผู้ฟังกับระยะทาง6กิโลเมตรโอ้โหถ้าเกิดว่าใครอ่ะที่แบบว่าไปกรุงเทพเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปประจบเหมาะกับพอดีกับช่วงที่กรุงเทพเนี่ยฝนตกนะโอ้โหคุณผู้ฟังมาตุ้มบอกได้คำเดียวว่าสุดจริงๆสุดจริงๆนะคุณผู้ฟังสุดจริงๆคือมันแบบว่าโอ้โหมันรถติดมากดีเจมาตุ้มเคยประสบการณ์รถติดเนี่ยที่แบบหนักหน่วงมากๆเลย2ครั้งครั้งแรกตอนดีเจมาตุ้มไปดูคอนเสิร์ตนะคอนเสิร์ตบรูโน่มาคุณผู้ฟังดีเจมะตูมไปดูบรูโน่มาซึ่งดีเจมะตูมก็อาจจะวางแผนผิดไปสักนิดหนึ่งเนื่องจากว่าดีเจมะตูมเริ่มต้นจากในเมืองก็คือบริเวณแถวสามย่านเรียกรถไปไม่มีรถกันไหนรับเลยคุณผู้ฟังก็โชคดีมีลุงแท็กซี่คนหนึ่งรับไปคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่ามะตูมเรียกรถเนี่ยถึง4โมงเย็นมะตูมใช้เวลาเดินทางเนี่ย12กิโลจากสามย่านไปที่ราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยคุณผู้ฟังใช่ไหมว่าใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงไม่ได้เกือบ3ชั่วโมงคือนานมากคุณผู้ฟังไม่เคยนั่งรถนานขนาดนี้มาก่อนอ่ะคุณผู้ฟังแบบตอนนั้นแบบกังวลว่าจะได้ดูหรือเปล่าจะได้ดูเพราะรถติดมากจริงๆอันนี้ครั้งที่1ครั้งที่2นี่คือครั้งนี้เลยคุณผู้ฟังที่รู้สึกว่าระยะทาง6กิโลใช้เวลาเดินทางเกือบ1ชั่วโมงอ่ะคุณผู้ฟังคือจากที่ทานข้าวเสร็จประมาณ5โมงเย็นจาก5โมงเย็นถึง BTS 6โมงเย็นคุณผู้ฟังแล้วฝนก็ตกฝนนะก็เริ่มตกตั้งแต่ตอนนั้นเลยจนวันศุกร์เนี่ยซึ่งเป็นวันที่มีกิจกรรมเรื่องของการสื่อสารองค์กรที่กรมอ่ะเนาะมีกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าฝนนะตกตั้งแต่พฤหัสเย็นจนเช้าก็ยังตกอยู่คือแต่ว่าเป็นการตกที่ ตกเรื่อยๆอ่ะคุณผู้ฟังตกแล้วก็บางจุดอาจจะหนักตกโตๆจนเย็นก็ยังตกอยู่คุณผู้ฟังจนค่ำจนพอสักประมาณช่วงดึกอ่ะคุณผู้ฟังมาตุ้มออกมาดูคือน้ำเริ่มเอ่อล้นคือน้ำรอการระบายคือมันเริ่มเอ่อล้นในหลายพื้นที่บนถนนแถวอารีแถวๆกรมเนี่ยก็มีน้ำท่วมขังหลายจุดมากคุณผู้ฟังพอตื่นเช้ามาวันเสาร์เนี่ยอันนี้พบกับความจริงละคุณผู้ฟังเพราะว่าตื่นเช้ามาปรากฏว่าในหลายจุดของกรุงเทพโดยเฉพาะกรุงเทพฝั่งตะวันออกเนี่ยคือท่วมแม่บริเวณคอนโดของแฟนดีเจมะตูมเองอะแถวรัชดาลาดพร้าวในถนนในคอนโดเนี่ยก็น้ำท่วมขังแต่ถนนข้างหน้าคือสัญจรไม่ได้เลยอะคุณผู้ฟังเพราะว่าน้ำอะมันท่วมแบบว่าท่วมอุโมงค์เลยอะคุณผู้ฟังคือมันมีอุโมงค์รอดน้ำท่วมอุโมงค์ที่รอดหมดเลยไปขังรวมกันตรงนั้นคือหนักมากประตูก็สามารถไปหาแฟนได้นะประตูก็เลยต้องกลับบ้านที่ฝั่งธนบุรีนะฝั่งธนเนี่ยก็คือรู้สึกว่าจะมีความจะมีแบบว่าเรื่องของบริเวณที่สูงกว่ามันก็เลยแบบในรอบนี้คือไม่ได้ท่วมนะคุณผู้ฟังแล้วก็ในหลายๆจุดเนี่ยคือท่วมน่ากลัวมากโดยเฉพาะในฝั่งลาดพร้าวบางกะปิรามคำแหงแถวลาดกระบังแถวเนี้ยค่ะพหลโยธินก็ท่วมตลอดเส้นทางในวันเสาร์ใครที่เดินทางคือลำบากมากคือรถไฟอีกอ่ะคุณผู้ฟังต้องนั่งรถไฟไปนะคะแล้วปรากฏว่าในช่วงเย็นของวันเสาร์เนี่ยรถไฟสายสีแดงซึ่งเป็นรถไฟที่เหมือนแบบเรียกว่าเป็นทางออกเดียวของเราอ่ะนะมีความขัดข้องอาจจะด้วยเนื่องจากฝนนี่แหละคือทำให้มีผู้โดยสารตกค้างเนี่ยที่สนามบินเยอะมากเพราะว่าพอมันเป็นช่วงเวลา4โมงเย็นน่ะบางคนก็เพิ่งบินลงมาบางคนกำลังจับเดินทางคือไปไม่ได้รถไฟใช้ไม่ได้แล้วถนนข้างล่างก็คือต้องลุยน้ำอย่างเดียวคุณผู้ฟังโอ้โหเรียกว่าสถานการณ์น่ะค่อนข้างหนักเลยทีเดียวพอเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าทุกภาคส่วนเนาะทางหน่วยงานราชการทั้งทางกรุงเทพเนี่ยเขาก็มีการดำเนินการเดินทางต่างๆเนี่ยมาดูแลนะตอนที่เจมตุมไปเนี่ยรถทหารน่ะรถทหารค่ะทางพี่ๆทหารเนี่ยก็น่ารักมากประตูไปแถวย่านดินแดงเนี่ยนะคือเตรียมรถแล้วก็แบบพารับส่งผู้โดยสารที่จะเข้าไปในซอยที่แบบลึกมากคุณผู้ฟังแล้วก็หลายจุดมากที่ก็มีเรื่องของแบบการช่วยเหลือนะคุณผู้ฟังแล้วก็ตอนนี้หลายๆจุดเนี่ยก็ยังคงมีน้ำแล้วก็ไม่ใช่แค่กรุงเทพนะตอนนี้ปริมณฑลนนทบุรีแถวแจ้งวัฒนะก็คือโอ้โหคุณผู้ฟังมาตุ้มเห็นวันเสาร์นะบันไดที่จะเป็นแบบบันไดจากด้านล่างเนาะที่แบบขึ้นไปอ่ะคือน้ำท่วมขั้นบันไดไป 3-4 ขั้นของรถไฟฟ้าเลยคุณผู้ฟังค่อนข้างหนักมากแล้วบริเวณแบบแจ้งวัฒนะก็จะมีเรื่องของศูนย์ราชการนี่ก็ท่วมค่อนข้างหนักเลยแล้วก็มีทางสมุทรปราการบางพลีอย่างเงี้ยค่ะท่วมหนักท่วมค่อนข้างหนักเลยคุณผู้ฟังแล้วก็พื้นที่ที่ดีเจอาร์ตอยู่ระยองคุณผู้ฟังโอ้โหระยองก็ค่อนข้างหนักแกลงแถวฉะเชิงเทราแถวประจีนอันนี้ท่วมค่อนข้างหนักมากคุณผู้ฟังในรอบนี้น้ำเอ่อล้นในหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวแล้วคุณผู้ฟังฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังในช่วงนี้มีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปในพื้นที่ทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็หลายๆจุดเนี่ยอาจจะต้องตรวจสอบเรื่องของสภาพพื้นที่นะอัปเดตกันเรื่อยๆเนาะว่าสภาพน้ำเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าดีเจมะตูมเหมือนกันตอนไปอยู่กรุงเทพต้องอัปเดตตลอดคุณผู้ฟังเพราะว่าไม่รู้ว่าเส้นทางที่เราเดินทางไปคือน้ำท่วมหรือเปล่าคือบ้านเราไม่ท่วมจริงเราแวกบ้านเราไม่ท่วมจริงแต่ว่าเส้นทางที่จะเดินทางไปบ้านเนี่ยมันท่วมหรือเปล่าเราก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ก็คือถ้าฝนแบบไม่ตกเพิ่มอ่ะคิดว่าน้ำก็เขาต้องรอการระบายสัก 2-3 วันคุณผู้ฟังเพราะว่าคือพอมันฝนตกอย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะมันก็มีโอกาสที่แบบจะมีเรื่องของฝนน่ะมาอย่างหนักหน่วงและที่สำคัญเนี่ยในระหว่างที่ดีเจมะตูมอยู่กรุงเทพเนี่ยก็ได้รับเซลล์บอดแคสต์นะครั้งแรกก็คือตอน9โมงของวันเสาร์ได้รับ1ครั้งเรื่องของการแจ้งเตือนว่ากรุงเทพมหานครน้ำท่วมครั้งที่2เนี่ยก็จะเป็นเช้าอีกวันเช้าวันอาทิตย์ที่ได้รับเรื่องของการแจ้งให้ข้อมูลเรื่องของศูนย์พักพิงชั่วคราวในกรณีที่แบบบางจุดนะคือเราไม่สามารถกลับไปบ้านได้ก็ให้ไปพักที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วก็พี่ของดีเจมะตูมเนี่ยทำงานอยู่ที่ลาดกระบังคุณผู้ฟังคือน้ำท่วมหลายจุดมากโดยเฉพาะ ดยแบบบริเวณของเคหะร่มเกล้าเนาะฟังคือได้รับผลกระทบกันอย่างหนักมากเลยตอนนี้ก็คือหลายภาคส่วนเนี่ยก็พยายามช่วยเหลือนะทั้งเรื่องของถุงยางชีพของต่างๆแล้วก็การลุยน้ำที่จะไปอพยพผู้คนเนี่ยออกจากพื้นที่โดยเร็วด้วยคุณผู้ฟังยังไงก็ต้องส่งกำลังใจให้หลายๆพื้นที่ค่ะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันแล้วก็ย้ำเหมือนเดิมนะถ้าคุณผู้ฟังมีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็ขอให้คุณผู้ฟังเนี่ยคือเตรียมความพร้อมแล้วก็วางแผนการเดินทางกันด้วยนะคุณผู้ฟังอันนี้ก็คุยกันก่อนละกันเนาะคุยกันยาวมากคุณผู้ฟังในช่วงแรกของรายการอยู่ในช่วงนี้เราไปฟังเพลงเพราะๆกันก่อนช่วงหน้าก็ยังมีเรื่องราวอื่นๆนำมาฝากทุกท่านกันค่ะ

0: เพลงดังฟังก่อนนอน
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงของรายการเพลงดังฟังก่อนนอนค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ค่ะ28กันยายนนะคะวันนี้เป็นวันพระราชทานธงชาติไทยค่ะคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะก็มีหลากหลายหน่วยงานนะคะก็ร่วมกันนะคะเคารพธงชาติในวันพระราชทานธงชาติไทยค่ะวันนี้จึงหยิบยกประวัติศาสตร์นะคะธงชาติไทยเปลี่ยนมาใช้เป็นธงไตรลงก็คือในวันนี้28กันยายน

ยนในปี2460ค่ะเมื่อวันที่28กันยายนปี2460ค่ะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระราชทานนามว่าธงไตรรงค์ค่ะซึ่งเป็นลักษณะของธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้สีหลักในธงเนี่ย3สีคือสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินขาบค่ะภายในแบ่งเป็น5แถบแถบในสุดเป็นสีน้ำเงินด้านนอกด้านบนแล้วก็ด้านล่างเป็นสีขาวและก็สีแดงตามลำดับค่ะซึ่งพระองค์ค่ะทรงประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติโดยวันที่28กันยายน2500ขอไปค่ะ2460นะคะอันนี้ก็ผ่านมาทั้งหมด109ปีของธงไตรรงค์ค่ะในตอนนั้นค่ะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะทรงปรึกษากับเสนาบดีชั้นผู้ใหญ่ในพระราชสำนักถึงการที่จะแก้ไขธงไทยเสียใหม่โดยทรงใช้หลักการสำคัญคือคำนึงถึงเศรษฐกิจของราษฎรเป็นข้อแรกเพราะทรงตระหนักพระทัยว่าธงช้างนั้นเป็นภาพพิมพ์ที่ต้องส่งมาจากต่างประเทศจึงมีราคาแพงราษฎรไม่สามารถซื้อหามาไว้ใช้ประจำบ้านได้ข้อต่อไปคือต้องมีความหมายและความสง่างามเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจรวมใจผู้คนให้ยึดมั่นรวมกันค่ะครั้งแรกทรงทดลองใช้ผ้าชิ้นผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดงขาวสลับกันเป็น5ริ้วค่ะวิธีทำก็ง่ายก็คือวิธีใช้ก็ง่ายคือใช้ด้านไหนก็ได้เหมือนกันไม่ต้องกลัวว่าติดผิดทางเหมือนธงช้างทรงใช้ธงแดงขาวเนี่ย5ริ้วนี้ชักขึ้นที่สนามเสือป่าครั้งแรกค่ะแต่ว่าเมื่อทรงพิจารณาดูแล้วไม่เป็นที่พอพระราชหฤทัยเพราะว่าดูจืดชืดไม่งดงามจับตาจึงทรงคิดที่จะหาวิธีที่จะตกแต่งให้งดงามและได้ลักษณะสมพระราชประสงค์พระองค์ค่ะก็ทรงรำลึกถึงสีน้ำเงินอันเป็นสีแห่งวันพระราชสมภพซึ่งทรงยึดถือเป็นสีประจำพระองค์อยู่แล้วจึงทรงจัดวางรูปริ้วผ้าใหม่ค่ะโดยนำริ้วสีน้ำเงินที่ใหญ่เนี่ยเป็นสองเท่าของสีขาวและสีแดงเนี่ยไว้ตรงกลางขนาบข้างด้วยสีขาวทั้งล่างและบนมีสีแดงอยู่ริมทั้งสองข้างค่ะและพระราชทานความหมายไว้ว่าสีแดงหมายถึงชาติซึ่งคนไทยทุกคนต้องรักษาไว้โดยแม้จะต้องเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตสีขาวคือศาสนาซึ่งบริสุทธิ์ดุจสีขาวสีน้ำเงินหมายถึงองค์พระมหากษัตริย์หลังจากนั้นค่ะโปรดให้ทดลองนำขึ้นเสาดูสง่างามและมีความหมายแสดงสัญลักษณ์ของชาติไว้ครบถ้วนตามพระราชประสงค์เป็นที่พอพระราชหฤทัยส่งพระราชทานนามว่าธงไตรรงค์ค่ะซึ่งการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติในปี2460เมื่อวันที่28กันยายนค่ะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2460โดยมีสาระสำคัญก็คือการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติสืบจนมาถึงปัจจุบันค่ะและสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้มีการเสนอให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็กำหนดให้มีการชักธงแล้วก็ประดับธงชาติไว้เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในชาติน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะและถือว่าเป็นประเทศที่54ของโลกค่ะที่มีวันธงชาติโดยการกำหนดวันธงชาติของต่างประเทศค่ะก็จะล้วนอิงมาจากภูมิหลังของประวัติศาสตร์แล้วก็การสร้างชาติของแต่ละประเทศค่ะนี่ก็คือความสำคัญของวันนี้ค่ะวันที่28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งก็เป็นความสำคัญของวันนี้ที่หยิบยกนำมาฝากทุกท่านกันนะคะในวันนี้ที่หยิบยกกันมานะคุณผู้ฟังนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในช่วงที่2ของรายการนะคุณผู้ฟังนะตอนนี้ 21:43 นค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงกันอีกสักช่วงหนึ่งดีกว่าเนาะ
แล้วก็กลับมาพูดคุยเรื่องราวอื่นๆกันต่อค่ะ

0: พลงดังฟังก่อนนอน
1: เวลาผ่านไปเร็วมากค่ะตอนนี้ 21:56 นาทีแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะมาตุ้มรู้สึกว่าอากาศเปลี่ยนนะคะวันนี้แดดออกแล้วก็อาจจะมีเรื่องของอากาศที่เปลี่ยนไปยังไงเนี่ยอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าดีเจมะตูมเนี่ยก็หนึ่งคนที่ป่วยค่อนข้างบ่อยยังไงยายคุณผู้ฟังเนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะแล้วก็ที่สำคัญแล้วนะคะก็ทานอาหารที่มีประโยชน์ดูแลร่างกายตัวเองกันด้วยนะคะด้วยความเป็นห่วงค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะน่าเสียดายจังเลยเวลาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกับดีเจพี่ฉัตรนะคะเจอกันใหม่ในช่วงของรายการเพลงดังฟังก่อนนอนทาง FM 90.25 MHz ค่ะสวัสดีค่ะมะตูมลาทุกท่านกันไปก่อนขอให้ค่ำคืนนี้ทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์การใช้ QR code และบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งปี2569ไม่ขัดรัฐธรรมนูญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์การใช้ QR code และบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งปี2569ไม่ขัดรัฐธรรมนูญพร้อมแนะคณะกรรมการการเลือกตั้งปรับปรุงมาตรการเพื่อความเชื่อมั่นของประชาชน
6: วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติวินิจฉัยกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องให้พิจารณาการจัดการเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่มีการพิมพ์บาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งโดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าการใช้ QR โค้ดไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญขณะที่การใช้บาร์โค้ดศาลมีมติเสียงข้างมาก8-1วินิจฉัยว่าไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันนอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้เสนอแนะให้กกต.เพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตหลีกเลี่ยงสัญลักษณ์ที่อาจเชื่อมโยงตัวตนผู้ลงคะแนนและจัดเก็บบัตรเลือกตั้งอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมเปิดสถิติช่วยเหลือประชาชนปี2568ถึง2569กว่า 4,500 รายย้ำเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่องลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนางทารินีแสงสว่างรองปลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำกรุงเทพมหานครและที่เกินอำนาจของคณะอนุกรรมการคณะที่2ร่วมกับคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้สรุปสถิติการดำเนินงานกองทุนยุติธรรมผ่านระบบ JF Report ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง20กันยายน2569ซึ่งเปิดให้บริการและช่วยเหลือประชาชนไปแล้วรวมทั้งสิ้น 4,588 เรื่องพร้อมกันนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณาและรับทราบการยุติคำขอรับความช่วยเหลือกรณีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปอย่างคุ้มค่าและตรงตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายมากที่สุด พร้อมยืนยันว่ากระทรวงยุติธรรมมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาครวดเร็วและทั่วถึงเพื่อไม่ให้ข้อจำกัดทางเศรษฐกิจกลายเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิและกระบวนการยุติธรรมพร้อมสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเร่งประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่บางพลี
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่อำเภอบางพลีใหญ่จังหวัดสมุทรปราการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมมอบถุงกระสอบทรายและให้กำลังใจประชาชนพร้อมย้ำว่าจังหวัดสมุทรปราการยังต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโดยเฉพาะอาหารและเรือสำหรับอพยพประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองพร้อมรับฟังปัญหาจากท้องถิ่นเพื่อนำข้อมูลเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาช่วยเหลือได้ภาพรวมส่วนการเยียวยาขณะนี้ยังอยู่ระหว่างช่วยเหลือเบื้องต้นเนื่องจากหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังขณะที่มาตรการฟื้นฟูและกองทุนเยียวยาผู้ประสบภัยจะทยอยดำเนินการตามสถานการณ์ดลนภาสุภสมบัติรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่28กันยายน2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ทั้งคำร้องภาษาอังกฤษคือ Old Fashion Melodies และทำนองเมื่อปี2508ค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่36นะคะและช่วงเวลานั้นนักดนตรีทั้งไทยและต่างประเทศชื่นชอบในการบรรเลงเพลงนี้เพราะว่าสามารถบรรเลงได้ไพเราะในรูปแบบต่างๆกันท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคเป็นผู้ประพันธ์คำร้องภาษาไทยให้ชื่อว่าเพลงเตือนใจคืนวันนี้คุณนันทิดาแก้วบัวสายจะขับร้องค่ะ

พลงพระราชนิพนธ์เพลงเตือนใจโดยคุณนันทิดาแก้วบัวสายซึ่งท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคเป็นผู้ประพันธ์คำร้องภาษาไทยจบไปแล้วนะคะเราจะต่อได้เพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เลยนะคะมีนักร้องหญิงอยู่3ท่านที่ได้เข้ามาอยู่ในวงของกรมประชาสัมพันธ์พร้อมกันนั่นก็คือคุณภูนศรีเจริญพงศ์คุณวรนุชและคุณศรีสุดาค่ะเราจะฟังเพลงของทั้ง3ท่านนี้กันเลยนะคะคุณภูนศรีเจริญพงศ์เพลงชื่นใจผลงานของครูแก้วและอปส.คุณภูนศรีบันทึกเสียงเมื่อเดือนมิถุนายน2498หนาวลมโดยคุณวรนุชอารีค่ะครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่งและชายไร้เชิงคุณศรีสุดาขับร้องครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยหลวงสุขุมในประดิษฐ์

3เพลงที่จบไปนั้นก็เป็นผลงานของนักร้องหญิงที่เข้ามาอยู่ในวงกรมประชาสัมพันธ์พร้อมกันคือคุณภูศรีคุณวรนุชและคุณศรีสุดานะคะในชุดต่อไปเราจะเริ่มได้เสียงของคุณวินัยค่ะนานแล้วไม่พบกันต่อด้วยคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติเธออยู่ไหนและถ้ารักกันลั่นเปรี้ยงเป็นเพลงที่คุณวินัยและคุณมัทนาขับร้องนำครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่ง

นั่นคือเพลงที่เป็นผลงานการขับร้องของคุณวินัยและคุณวรรธนามุรกุลศิลปินแห่งชาตินะคะชุดต่อไปจะเป็นผลงานที่สุนทรภรณ์และคุณชวลีช่วงวิทย์ขับร้องค่ะเริ่มด้วยเสียงของสุนทรภรณ์ในเพลงกลิ่นดอกโศกคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะคุณชวลีช่วงวิทย์เพลงดาวเจ้าชู้ครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองเป็นของครูสิริยงยุทธและทานน้ำรักสุนทรภรณ์และคุณชวลีขับร้องคู่กันผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะ3เพลงในช่วงนี้เริ่มด้วยกลิ่นดอกโศก

เราได้ฟังเพลงผลงานของสุนทรภรณ์และคุณชวีช่วงวิทย์ผ่านไปแล้วคราวนี้มาเป็นเสียงของคุณเลิศและคุณสุปณีบ้างค่ะคุณเลิศในเพลงเมื่อคืนฝันเห็นคุณกฤตชกูลสถิตถาวรแต่งคำร้องคุณเอื้อใส่ทำนองคุณสุปณีพุกสมบุญเพลงเบื่อผู้ชายครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่งค่ะและคุณเลิศกับคุณศรีสุดาขับร้องคู่กันในเพลงขนองรักคุณสุรัตน์ภูกเวศแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะ

0: โชคดีที่พบดวงใจ
1: ส
0: ี่
1: ไปฉันไม่อยากเที่ยว
0: ลูกจริงแม่หญิงรูปเปรี้ยวใช่ฉันหลดเลี้ยวเกี่ยวเพราะรักยอด

0: ใช่หวังอวดดีที่ร้ายก็มีแต่ที่ดีก็เห็น
1: แก่ตัวนะหัวเราะอีก
0: พูดจริงนะฮะว่าพูดเล่น

0: วอนหลับนอนมองไม
1: ่คนอะไรแฟนจะมันไฟหลีกไปให
0: ้อ่างไฟใจรักไว้มันคงซื่อตรงขอจงฟังบ้า

่อนฟังข่าวค่ะฟังคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติโอ้ยอดรักครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งจบและพบกันในชั่วโมงที่2

0: กคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินเฝ้าระวังโลหะหนักปนเปื้อนในพื้นที่บ้านเหมืองสองท่ออำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำป่าไหลหลากบ้านเหมืองสองท่อจังหวัดกาญจนบุรีเร่งเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินเฝ้าระวังโลหะหนักปนเปื้อน
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมายกรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำไหลข้ามฝายกั้นน้ำบริเวณบ้านเหมืองสองท่ออำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมกำชับให้ประเมินความเสี่ยงต่อคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้านนายสุรินทร์ วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่8ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนและการแพร่กระจายของโลหะหนักเบื้องต้นจากการตรวจสอบฝายดักตะกอนในลำห้วยคริตตี้ทั้ง4แห่งยืนยันว่าไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าทั้งนี้หากทราบผลการตรวจวิเคราะห์จะเร่งรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีทราบทันทีพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือนำน้ำในบริเวณดังกล่าวไปใช้ประโยชน์จนกว่าจะมีการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับการประปาส่วนภูมิภาควางแผนให้บริการน้ำประปารองรับกรณีระบบผลิตจ่ายน้ำได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเตรียมรถบรรทุกน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
8: นายเจเซไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ทั่วประเทศได้กำชับการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ประเมินความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการให้บริการน้ำประปาเตรียมกำลังคนเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานร่วมถึงวางแผนเคลื่อนย้ายมอเตอร์และหม้อแปลงไฟฟ้าออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของพนักงานโดยเฉพาะการป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและกระแสน้ำเชี่ยวรวมทั้งให้เตรียมแผนรองรับกรณีระบบผลิตและจ่ายน้ำได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมเตรียมรถบรรทุกน้ำและเส้นทางลำเลียงด้วยจัดลำดับการส่งน้ำสะอาดให้แก่โรงพยาบาลศูนย์พักพิงชั่วคราวและบ้านเรือนประชาชนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.กล่าวว่า ก็พคติดตามสถานการณ์ผ่านวอร์รูมทุกวันเพื่อประเมินสถานการณ์และสั่งการได้อย่างทันท่วงทีโดยมีเป้าหมายสำคัญคือรักษาความต่อเนื่องของการให้บริการน้ำประปาและเร่งนำน้ำสะอาดไปถึงประชาชนให้เร็วที่สุดจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำโดรนกู้ภัยสแกนพื้นที่และขนเสบียงช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เคหะร่มเกล้าย้ำรัฐบาลดูแลประชาชนอย่างดีที่สุด
9: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพซึ่งเป็นจุดที่น้ำท่วมหนักที่สุดของกทม.ในขณะนี้พร้อมกล่าวว่าปัญหาหลักที่พบคือพื้นที่ไข่แดงกลางชุมชนน้ำท่วมสูงและติดรั้วเรือเข้าไปส่งเสบียงไม่ได้กระทรวงอว.จึงได้ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.และภาคีเครือข่ายส่งทีมอาสาโดรนกู้ภัยน้ำท่วมแก้ไขข้อจำกัดนี้โดยใช้โดรนทั้งหมด6ลำทำงานควบคู่กันคือโดรนสำรวจเล็ก4ลำบินสแกนพื้นที่และประเมินสถานการณ์ฉับไวและโดรนขนส่งใหญ่2ลำรับน้ำหนักได้ถึง80กิโลกรัมบินหิ้วเสบียงเข้าไปหย่อนด้วยสลิงยาว20เมตรถึงจุดที่พี่น้องประชาชนอยู่ได้อย่างแม่นยำส่วนเรื่องอาหารกระทรวงพม.นำครัวกลางลงพื้นที่แล้วและกำลังย้ายจุดทำอาหารไปในที่ที่ส่งอาหารถึงคนในชุมชนทุกคนได้ไวขึ้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานในระยะยาวจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่28กันยายน2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงค่ะเพลงแรกของช่วงนี้ก็คือเพลงคนดีไม่มีวันตายบรรเลงขับร้องโดยวงดุริยางกองทัพเรือนะคะเป็นผลงานของคุณปิติลิ้มเจริญค่ะจากการบรรเลงคอนเสิร์ตกาชาติ90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ที่จบไปนั่นคือเพลงคนดีไม่มีวันตายขับร้องบรรเลงโดยวงดุริยางกองทัพเรือผลงานของคุณปิติลิ้มเจริญนะคะต่อด้วยเพลงเพื่อนไทยคุณนภาวังในธรรมขับร้องนำจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงปี2497

ที่จบไปนั่นคือผลงานของพลตรีนวจิตวาทการนะคะจากละครเรื่องอนุภาพพระขุนรามคำแหงปี2497คือเพลงเพื่อนไทยคุณภาวังในธรรมขับร้องต่อได้เพลงผลงานของพรานบูนค่ะปทุมประทีปเสนขับร้องชื่อเพลงแม่โขงอีกเพลงหนึ่งก็เป็นเพลงเกี่ยวกับโขงเหมือนกันชื่อเพลงโขงสองฝั่งโดยวงกลมศิลปากรค่ะ

我哭了。

สองเพลงที่จบไปนั้นคือแม่โขงและโขงสองฝั่งฟังคุณบุญช่วยยุรัญสุนทร3เพลงนะคะในช่วงนี้เริ่มด้วยนางแก้วในดวงใจสุนทรียานเวียงการและครูสง่าอรัมพีสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งรักข้ามขอบฟ้าเพลงนี้คำร้องท่อนแรกมาจากโครงโลกนิธค่ะและต่อด้วยกาบโดยทวีปบอลครูสง่าอรัมพีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ใส่ทำนองเพลงที่3เพลงทิพย์คนทันเพลงนี้คุณบุญช่วยฮิรัญญสุนทรแต่งเองและขับร้องเอง

เราได้ฟังเพลงที่คุณบุญช่วยฮิรัญญสุนทรขับร้อง3เพลงจบไปแล้วคราวนี้มาเป็นเสียงของคุณชัยยศอมตยกุลนะคะเทวีหลงฟ้าผลงานของเฉลิมชัยศรีรือชาเพลงที่2คู่เรียงเคียงใจสัมพันธ์อุมากูลเป็นผู้แต่งและเพลงที่3ในดวงใจครูมงคลอมตยกุลเป็นผู้ประพันธ์3เพลงนะคะเริ่มด้วยเทวีหลงฟ้า

ที่จบไปนั้นเป็นการขับร้องของคุณชัยยศอมตยกุลค่ะคราวนี้มาเป็นนักร้องหญิงบ้างนะคะคุณทัศนัยชอุ่มงามเพลงแรกคือเพลงชื่อดอกไม้คุณทัศนัยบันทึกเสียงเมื่อปี2494ผลงานของครูแก้วและครูนาฏค่ะวังรักเวียงใต้คุณทัศนัยบันทึกเสียงปี2495ผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์และเสียดายรักสนิทสอและคุณเล็กชอุ่มงามร่วมกันประพันธ์3เพลงจากการขับร้องของคุณทัศนัยชอุ่มงาม

คุณทัศนัยจะอุ่มงามขับร้องเพลง3เพลงจบไปแล้วเสียงของนักร้องหญิงอีกท่านหนึ่งที่เราจะฟังในช่วงนี้คือคุณลัดดาศรีวรนันท์นะคะดอกไม้บูชาพระคุณลัดดาบันทึกเสียงเมื่อปี2498ค่ะก็เป็นผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันต่อด้วยฉันแสนเปลี่ยวใจคุณลัดดาบันทึกเสียงเมื่อปี2500ผลงานของปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติและครูมงคลอมาตยกุลและคนใจร้ายผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันและคุณลัดดาบันทึกเสียงเมื่อปี2497ฟังผลงานการขับร้องของคุณลัดดาศรีวรนันท์นะคะคืนนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุลินทร์วุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

อโรคยมิเฉปรมัญจลาภังสีลัญจพุทธานุมะตังสุตัญจะธรรมานุวัตติจะอลีนะตาจะอัตถสะทวาราปมุขาชะเลเตติบุคคลควรปรารถนาลาภอย่างยิ่งคือความไม่มีโรคหนึ่งศีลหนึ่งความคล้อยตามผู้รู้หนึ่งการสดับตรับฟังหนึ่งความประพฤติธรรมหนึ่งความไม่ท้อถอยหนึ่งคุณธรรม6ประการนี้เป็นประตูด่านแรกแห่งประโยชน์ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีเมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วเรามาทำจิตให้สงบเรามาทำสมาธิกันในรายการธรรมรับอรุณช่วงของจิตตะวิเวกให้ท่านผู้ฟังทำจิตให้มีความหลีกเร้นให้มีความวิเวกให้มีความสงบเย็นเรามาปฏิบัติธรรมไปด้วยกันสักประมาณ60นาทีเพื่อที่จะเปิดประตูแห่งประโยชน์หัวข้อที่จะทำการเทศนาเพื่อให้จิตรวมลงเป็นสมาธิเกิดปัญญาได้ในวันนี้คือประตูแห่งประโยชน์ทางเลือกมีมากมายท่านผู้ฟังในชีวิตของเราเราจะหันซ้ายหรือหันขวาจะพูดคำนี้หรือคำไหนจะกินอันนี้หรือกินอะไรจะเลือกฟังสิ่งนี้หรือสิ่งไหนจะเปิดคลื่นนี้หรือเปิดคลื่นไหนก็ตามเถอะมันมีทางเลือกให้เราเลือกมากมายในชีวิตของเราก็บอกว่าวันหนึ่งเนี่ยคนเรานี่ตัดสินใจวันหนึ่งเนี่ย 35,000 ครั้งนะหมู่ฟังไม่ไหวจะข้ามถนนตอนนี้หรือข้ามถนนตอนไหนจะไปทางม้าลอยหรือว่าขึ้นสะพานลอยจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาจะกินขนมหรือจะกินนมจะกินข้าวหรือจะกินโจ๊กวันหนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นครั้งนะทุกฝั่งวันเดียว24ชั่วโมงเนี่ยโดยประมาณนี่คือรวมทั้งเล็กๆน้อยๆทั้งสำคัญอยู่ในนี้หมดแล้วการตัดสินใจบางอย่างทุกฝั่งในชีวิตของเรามันเป็นการตัดสินใจเรื่องสำคัญเราจะเลือกทางไหนเราจะไปช่องไหนเราจะเดินทางไหนแล้วการตัดสินใจแต่ละครั้งมันก็มีผลต่อไปกับการตัดสินใจครั้งต่อไปอีกนะการตัดสินใจอีก2ครั้งข้างหน้ามันก็เป็นผลเนื่องมาบางทีจากการตัดสินใจครั้งนี้การตัดสินใจครั้งนี้อาจจะถูกหรืออาจจะผิดทำให้การตัดสินใจครั้งต่อไปอาจจะผิดหรืออาจจะถูกได้หมดอ่ะดังนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าเราต้องรู้จักที่จะไปตามทางไปตามช่องเปิดประตูให้มันถูกอย่าเปิดผิดประตูอย่าไปผิดทางในที่นี้ให้ท่านผู้ฟังฝึกตั้งสติไว้ก่อนสตินั้นจะเป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวที่จะพาเราให้ไปทางที่ถูกได้ไปทางเกษมได้วันนี้เรามาตามทางพุทโธท่านผู้ฟังมานึกถึงพระพุทธเจ้าเราจะตามทางที่พระพุทธเจ้าท่านพาดำเนินไปท่านไปทางไหนไม่รู้ละเราตามไปทางนั้นนึกพุทโธพุทโธพุทโธขึ้นไว้ในใจเราจะตามทางที่พระพุทธเจ้าไปได้จะหาสิ่งเนี้ยท่านบอกว่าท่านเป็นผู้รู้คือเป็นพุทโธชื่อของพระพุทธเจ้าคือโคดมอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าสัมมาสัมพุทโธพุทโธนี่เป็นตำแหน่งนะทุกฝั่งของคนที่มีคุณสมบัติ
ไม่มีกิเลสคืออรหันต์สามารถแจกแจงธรรมะได้เป็นภควารู้ได้โดยตัวเองเป็นสัมมาสัมพุทโธคนที่มีคุณสมบัติอย่างนี้ก็มารับตำแหน่งนี้ได้ไปตามทางนี้ได้เราจะไปตามทางของท่านไปตามทางนี้ก็ต้องรู้จักชื่อเส้นทางนี้ซะก่อนท่านบอกว่าไปตามทางพุทโธไปยังไงทางไหนไม่รู้เราก็ต้องรู้จักถามคนอื่นซะก่อนแล้วต้องเรียกชื่อให้มันถูกซะก่อนเหมือนจะไปตามหาคนแล้วเขาอยู่ที่ไหนไม่รู้เขาชื่ออะไรไม่รู้แล้วเขาหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่เคยเห็นแล้วเขาเกิดในตระกูลอะไรนามสกุลอะไรถ้าไม่รู้อะไรเลยเนี่ยมันตามหาไม่ได้จะไปตามหาคนที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงเนี่ยนะมันไม่เจออย่างน้อยเราต้องรู้ก่อนต่อให้เราจะไม่รู้อะไรบ้างก็ต้องรู้อะไรบ้างในที่นี้เรารู้แล้วว่าทางที่เราจะไปนี่คือตามทางพระพุทธเจ้าล่ะเป็นมีพุทโธจะให้พุทโธเกิดขึ้นในใจของเราเราก็เริ่มต้นด้วยการเรียกชื่อให้ถูกซะก่อนนึกพุทโธพุทโธไว้ในใจวันนี้เราตั้งจิตว่าเราจะตามทางของพระพุทธเจ้าเปิดประตูแห่งประโยชน์ให้มันถูกบานไปตามเส้นทางให้มันถูกสายเส้นทางที่ท่านให้แผนที่ไว้คือเส้นทางการระลึกได้คือสติหนึ่งในวิธีการที่ท่านสอนให้เจริญสติได้เครื่องมือที่ให้ไว้คือพุทธานุสติคือการตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าดูหน้าเป็นยังไงโอ้ยเราก็ไม่เคยเห็นหน้าพระพุทธเจ้าจริงๆด้วยซ้ำมีแต่ที่ช่างปั้นช่างเขียนเขาปั้นไว้เขาเขียนไว้ซึ่งก็ตามแต่จินตนาการของช่างอีกตามแต่ความประสงค์ของผู้สั่งให้ทำก็จึงมีหน้าพระพุทธเจ้าแบบสมัยเชียงแสนบ้างสมัยเชียงตุงบ้างสมัยสุโขทัยบ้างสมัยอยุธยาบ้างโอ้เรายังมีศิลปะของทางจีนของทางยุโรปโอ้ยนั่นก็คือตามแต่ช่างที่จะปั้นขึ้นมาใช่ไหมล่ะแม่จะระลึกถึงใบหน้าเราไม่เคยเห็นอย่างที่ว่าแล้วเสียงล่ะเสียงก็ไม่เคยได้ยินด้วยยิ่งถ้าจะพูดถึงของใช้ของท่านเอาจะบาจีวรสังคติหม้อกรองน้ำหาไม่เห็นแล้วเหลือแต่พระบรมสารีริกธาตุบางอันก็จริงบางอันก็ปลอมแล้วเราจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาตรงไหนเอาตรงคุณธรรมของท่านนี่ท่านบอกไว้เวลาจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าไปตามสายเส้นทางเดียวกันได้ให้นึกถึงคุณคือคุณสมบัติคือคุณธรรมคุณลักษณะที่ท่านมีก็จึงนำบทพุทธคุณนี่แหละอิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนนี่คือคุณธรรมของพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าพุทธคุณ9อย่างจริงๆแล้วถ้าจะแจกแจงคุณธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้ได้ร้อยแปดอย่างก็ได้ได้หมื่นอย่างแสนอย่างก็ได้กว่านั้นก็ยังได้อีกมีคุณธรรมมากบารมี30ประการจะคุณธรรมในเรื่องปัญญาก็แจกไปอีกได้ไม่รู้จบในที่นี้เราให้คุณธรรมคุณลักษณะคุณสมบัติต่างๆเหล่านั้นมารวมอยู่ในคุณธรรมที่เรียกว่าพุทโธแล้วเราตั้งพุทโธพุทโธนี้ไว้ในใจของเราคือพูดขึ้นเลยพูดในใจเลยคิดในใจเลยปรุงแต่งเลยก็ว่าได้การปรุงแต่งบางอย่างนั้นท่านผู้ฟังนะมันเป็นไปเพื่อความฟุ้งเฟ้อเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านเป็นไปเพื่อไม่สงบอะการปรุงแต่งบางอย่างแต่การปรุงแต่งบางอย่างมันเป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง
ป็นไปเพื่อความรู้ดีรู้พร้อมให้ปรุงแต่งแบบหลังนี่มันดีแต่จะปรุงแต่งแบบแรกมันไม่ดีจะไปเหมารวมว่าการปรุงแต่งทุกอย่างมันไม่ดีทุกอย่างก็มรรคแปดนี่นะมันเป็นการปรุงแต่งเอาจากคนที่ไม่มีศีลมาฝึกให้มีศีลปรุงแต่งป่ะแน่นอนจากคนที่เคยฆ่าเคยลักเคยขโมยปรุงแต่งดูสิว่าฉันจะไม่ฆ่าฉันจะมีเมตตาฉันจะไม่ลักฉันจะมีแต่ให้นี่มันต้องปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงแน่ปรุงแต่งแบบนี้สิดีในที่นี้แทนที่เราจะคิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนอนเรื่องอาหารเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องงานนี่ให้มันนึกถึงอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธนี่ดีกว่าปรุงแต่งคิดนึกคำว่าพุทโธดีกว่าไปคิดถึงเรื่องการพยาบาทเบียดเบียนถูกไหมล่ะนี่ common sense นะตัวฝังเป็นสามัญสำนึกธรรมดาธรรมดาแล้วในขณะที่เรานึกพุทโธพุทโธอยู่นี่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีความคิดนึกอื่นแทรกมานะเหมือนจมูกในขณะที่เราดมกลิ่นของหอมอยู่เนี่ยถ้ามันมีขยะอยู่ใกล้ๆด้วยเราก็ได้กลิ่นเหม็นพร้อมๆกับกลิ่นหอมนั่นแหละเหมือนเวลาเรากินอาหารแม้แต่คุณกินข้าวไข่เจียวใส่พริกน้ำปลาจะบอกว่ามันมีเค็มอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่มันก็มีเผ็ดด้วยผลก็มาในความเค็มที่คุณกินอยู่กับน้ำปลานั้นจืดด้วยเอาข้าวด้วยเอาหวานด้วยเอาบางทีก็ใส่น้ำตาลด้วยมันก็ปนมาอยู่ในรสอาหารเหมือนกันความคิดนึกเราจะไปคิดว่าคาดว่าเหมือนต้องไม่คิดอะไรเลยคิดเรื่องเดียวโน no, ไม่ใช่เลยมันจะปนกันมาแน่นอนเพียงแต่ในที่นี้เราจึงต้องรู้จักที่จะแยกแยะรู้จักที่จะใส่ใจรู้จักที่จะสังเกตดูว่าจะเอาตรงไหนการแยกแยะสังเกตดูนี่คือสติไงมาระลึกถึงให้ได้มาตั้งดูรู้อยู่กับพุทโธที่เราปรุงแต่งขึ้นนี่แหละปรุงแต่งคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธขึ้นในจิตใจแล้วความคิดนึกอื่นๆที่ผ่านมารับรู้อยู่แต่ไม่ตามไปไม่เผลอไปเหมือนเวลาเราดมกลิ่นที่มีทั้งหอมและเหม็นมาด้วยเหมือนเวลาเราคุยโทรศัพท์เนี่ยแหละทุกฝั่งคุณคุยโทรศัพท์กับคนที่อยู่ในสายในขณะที่บางทีเราก็อยู่ในห้างสรรพสินค้ากำลังเดินตลาดอยู่เนี่ยนะไม่ใช่ว่ามันไม่มีเสียงอื่นอยู่รอบตัวเราทุกเวลามีเสียงรถบ้างมีเสียงคนคุยกันในพื้นหลังบ้างมีเสียงดนตรีบ้างแต่คุณเอาใจจดจ่อไว้อยู่กับผู้สนทนาในโทรศัพท์ไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินเสียงอื่นแต่แค่ว่าไม่ใส่ใจในเสียงอื่นนั้นไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินเสียงอื่นแต่แค่ว่าใส่ใจอยู่กับสิ่งที่คนนั้นเขาพูดมาใส่ใจอยู่กับสิ่งที่เราจะพูดไปไม่ใช่ว่าไม่มีเสียงอื่นหูมันยังไงมันก็ได้ยินเสียงเหมือนกันนะทุกฝั่งเหมือนกันกับเรื่องของใจใจยังไงมันต้องรับรู้อารมณ์รับรู้ความคิดมีความรู้สึกต่างๆนั่นนี่ยังไงมันก็ต้องมีในที่นี้เราก็ให้มีคำว่าพุทโธด้วยในที่นี้แทนที่จะให้จิตใจของเราไปแส่สายกับความคิดเรื่องอดีตอนาคตเรื่องการงานเรื่องคนนั้นคนนี้ให้จิตของเรานั้นมาตั้งไว้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธความระลึกได้นี้นั้นนั่นน่ะคือสติไม่ใช่ว่าจะแบบบุมบัมบุมบัมแล้วก็มีเลยมันเป็นทักษะเป็นทักษะที่ฝึกมาฝึกไว้มันจะมีมากขึ้นมีกำลังดีขึ้นบางคนฝึกมาแล้วชาติก่อนพบก่อนมาทำปุ๊บมันก็ได้ไม่ยากบางคนเพิ่งมาฝึกชาตินี้พบนี้ทำไปทำไปมันก็ได้ขึ้นมาจะเริ่มจากน้อยหรือเริ่มจากมากมันพัฒนาได้ทุกฝังเพียงแค่เราใส่ความเปลี่ยนลงไปทำจริงแน่วแน่จริงการทำจริงแน่วแน่จริงนั้นคือวิริยะวิริยะคือการลงมือทำการตั้งใจทำ
ความตั้งใจนี่แหละเป็นคุณสมบัติของผู้กล้าผู้ที่จะกล้าลงมือทำผู้ที่จะกล้าเปลี่ยนแปลงจิตเปลี่ยนแปลงความคิดที่แต่ใจไปทางนั้นทางนี้แต่ให้ไปตามทางที่พระพุทธเจ้าพาดำเนินไว้หนึ่งในคุณสมบัติของทางนี้จะต้องประกอบด้วยองค์นี้คือสติเป็นหนึ่งในองค์8ประการอันประเสริฐนั่นคือสัมมาสติเราตั้งสตินึกถึงพุทโธนี้ไม่ใช่มิจฉาสติแต่เป็นสัมมาสติอย่างที่เรานึกถึงเรื่องที่ทำให้เกิดความเพลิดเพลินเรื่องที่ทำให้เกิดความหลงไหลลุ่มหลงเช่นนึกถึงอาหารเมื่อเขาเคยบอกนะว่าไปกินที่นี่เนี่ยโอ้ดีมากเลยต้องไปกินก่อนตายนึกถึงนั่นใช่ป่ะแล้วอะไรเกิดนะแม่มันอยากไงราคามันเกิดเอาการนึกถึงนั้นเป็นมิจฉาสตินะเมื่อที่เรานึกถึงเรื่องราวที่ทำให้เราไม่พอใจเรื่องราวที่ทำให้เรากลุ้มใจกังวลใจทำไมคนนั้นก็ต้องเป็นอย่างนี้ทำไมคนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเราก็เกิดความโกรธเกิดความไม่เข้าใจเกิดความเครียดขึ้นใช่ป่ะการระลึกได้นั้นมันกิเลสเกิดนี่นะการระลึกนั้นก็เป็นมิจฉาสติจิตมันจะเพลินไปตามอารมณ์นั้นได้ง่ายๆไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเพราะว่าจิตนี่มันลักษณะของมันอยู่แล้วมันจะคล้อยเคลื่อนไปตามอารมณ์เป็นลักษณะของมันอยู่แล้วปลักไปทางไหนมันก็จะเคลื่อนไปอีกทางหนึ่งเหมือนหม้อเป็นลักษณะของมันอยู่แล้วที่ว่ามันถูกพัดไปทางไหนมันก็จะไปอีกทางหนึ่งเหมือนปุยนุ่นหรือปุยฝ้ายวางอยู่บนพื้นเรียบมันจะไปสวยอารมณ์แน่นอนเป็นลักษณะของมันแล้วไอ้ความคิดนึกหรือเรื่องราวอะไรก็ตามที่เราไปตรีตรึกคิดนึกนี่มันก็จะมีอารมณ์ที่ติดมาด้วยกันกับมันเสมออารมณ์นั้นก็ไอ้โกรธบ้างไอ้หลงบ้างนั่นไม่ดีเลยเป็นมิจฉาเพราะมิจฉานั้นหมายถึงความที่กิเลสน่ะเพิ่มอาจจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องก็ได้นะเช่นคุณคิดเรื่องทำมาหากินเนี่ยมันถูกต้องไหมถูกอยู่หรือคิดเรื่องคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยคณิตศาสตร์หรือการทำบัญชีหรือการรักษาคิดอยู่แต่ว่าถ้าคิดแล้วมันเป็นการเบียดเบียนคนอื่นคิดแล้วมันกลายเป็นเรื่องให้กลุ้มใจต่อให้เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องทางเทคนิคแต่มันก็เป็นมิจฉาได้เพราะว่ากิเลสมันเกิดให้เราตั้งสติไว้ให้ถูกต้องในที่นี้เราจึงใช้คำว่าพุทโธนี่แหละจิตเราก็จะมีสติมากขึ้นตามกระบวนการของพุทธานุสติกระบวนการของพุทธานุสตินั้นก็คือเวลาเรามานึกพุทโธปึ้งนี่ความระลึกได้นั่นคือสติสติที่เกิดขึ้นอยู่กับจิตสติและพุทโธอยู่ด้วยกันไงพอมีความระลึกได้อยู่ที่จิตความเพลินความพอใจความคล้อยไปตามอารมณ์อื่นๆจะลดลงเรานึกพุทโธใช่ไหมเราไม่ใช่ว่าเราไม่มีความคิดอื่นนะเราก็มีความคิดอื่นโผล่ๆวับๆแบมๆมาเสมอเหมือนเราได้ยินเสียงนี่แล้วก็เสียงอื่นด้วยแต่พอเราจดจ่อไว้อยู่กับพุทโธสติมีกำลังมากขึ้นความที่จิตมันจะเพลินไปตามความคิดอื่นอารมณ์อื่นก็จะลดลงโดยอัตโนมัติทันทีความเพลินก็ตรงข้ามกันกับสติก็ตรงข้ามกันกับความเผลอความหลงลืมก็ตรงข้ามกับการระลึกได้ก็คือสตินั่นแหละเราตั้งสติขึ้นสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนั้นจะอ่อนแรงลงตั้งสติเอาไว้ดีทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับความคิดถ้าเราพยายามจะบังคับความคิดเดี๋ยวเราจะปวดหัวคือไม่ต้องไปบังคับว่าให้มันคิดหรือมันไม่คิดนะเฮ้ยมันมีความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะพยายามบังคับว่ามันอย่าคิดเดี๋ยวเราจะตึงมันจะเครียดเพราะว่าถ้าเราขับเคลื่อนจิตใจของเราไปด้วยความอยากว่าอยากให้มันคิดหรืออยากให้มันไม่คิดนี่มันจะเครียดคลัดเกินไปในที่นี้ให้เราทำเป็นธรรมชาติให้เราทำเป็นธรรมดานึกถึงพุทโธไว้ในใจเป็นทางที่พระพุทธเจ้าเราพาดำเนินไปทางต่างๆนั้นมีหลายสายมากมาย
พอเรามีสติอยู่กับพุทโธเวลามีทางเลือกให้เราเลือกได้นะความคิดนึกอะไรที่มันตามต่อมาเนี่ยมันจะไม่ใช่มิจฉาสังกัปปะละมันจะเป็นสัมมาสังกัปปะละเพราะอะไรเพราะคุณมีสัมมาทิฏฐิตั้งแต่แรกแล้วไงคุณมีสัมมาทิฏฐิในการที่จะมาตั้งสัมมาสติขึ้นรู้แล้วว่าอะไรเป็นมิจฉาสติอะไรเป็นสัมมาสติโอ้ยจะไม่ไปคิดหรอกเรื่องอะไรไม่ดีใช่ปะไม่ไปคิดเรื่องมิจฉาต่างๆจนเกิดมาคิดอยู่แต่เรื่องที่มันดีๆใช่ปะล่ะคือสัมมาสติเอาสิ่งที่เป็นมิจฉาก็ลดลงไปความคิดนึกอะไรที่ตามมาต่อจากสตินั้นก็จะเป็นสัมมาสังกัปปะด้วยสัมมาทิฏฐิด้วยสัมมาสติที่เราตั้งไว้ความเพียรที่เราพยายามจะระลึกถึงอยู่กับพุทโธนี่มันก็เป็นความเพียรที่ถูกต้องความเพียรที่ดีความที่เราพยายามจะไม่ส่งใจตามไปในเรื่องอื่นทั้งที่มันมีอยู่ก็ตามกุศลธรรมมันก็เพิ่มขึ้นอกุศลธรรมก็ลดลงแล้วก็เป็นสัมมาวายามะไงสัมมาสติคู่กันกับสัมมาวายามะดันกันไปดันอะไรดันจิตไปนำด้วยอะไรนำด้วยสัมมาทิฏฐิสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงขับดันให้มันดันไปได้นั้นคือสัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบคิดนึกชอบนี่กำลังไปไหนกันเนี่ยไปตามทางเลยนะวังไปตามทางที่มีองค์ประกอบ8อย่างไงแล้วขณะที่เรามานึกพุทโธอยู่เนี่ยเป็นสัมมาสังกัปปะเนี่ยศีลคำพูดอาชีวะการเลี้ยงชีพต่างๆการดำเนินชีวิตก็บริสุทธิ์มาแล้วอยู่แต่เดิมก็เต่าตีตั้งแต่เรานั่งกันวันนี้เราไม่ได้ผิดศีลใช่ไหมเราก็ไม่ได้พูดอะไรกับใครก็เป็นสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาเป็นสัมมาอาชีวะด้วยเอานี่องค์ประกอบ8อย่างที่มันครบแล้วเนี่ยนะองค์ประกอบที่มีความประเสริฐ8อย่างนี้อยู่ตรงไหนนะทุกฝั่งแวดล้อมจิตอยู่จิตเนี่ยมันมีทางไปแล้วเลยเป็นทางเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าท่านเดินไปแล้วก่อนหน้านี้ร่องรอยเส้นทางคือ8อย่างนี้แหละ8อย่างนี้เกิดขึ้นที่ตรงไหนในจิตของใครจิตของคนนั้นตรงนั้นไปตามทางพระพุทธเจ้าละเปิดประตูแห่งประโยชน์ละไปตามทางเดียวกันละไปตามเส้นทางที่จะมีจุดหมายคือนิพพานตามเส้นทางนี้มีองค์ประกอบ8อย่างที่ประเสริฐในที่นี้เราฝึกเราทำเริ่มจากการที่มานึกถึงพุทโธพุทโธต่อจากนี้เรามาใกล้ครวญในหัวข้อธรรมะที่มี6ประการที่ชื่อว่าประตูแห่งประโยชน์เราจะเปิดทางตัดสินใจน้อมจิตของเราไปในทิศทางไหนจะต้องประกอบด้วยประโยชน์ต่างๆเหล่านี้ถ้าการตัดสินใจที่วันหนึ่งมันหลายๆครั้งในชีวิตของเราเกิดตัดสินใจผิดพลาดคำว่าตัดสินใจผิดพลาดหมายถึงเป็นมิจฉาเช่นแทนที่จะเลือกให้มีศีลก็เลือกที่จะผิดศีลแทนหมายความว่าจะพูดความจริงกับจะพูดโกหกเรื่องนี้โกหกก็ได้คนอื่นก็ไม่รู้หรอกพอเลือกโกหกปุ๊บผิดศีลดันดีละเลือกทางนี้ความชั่วอกุศลธรรมก็เพิ่มขึ้นความดีกุศลธรรมก็ลดลงการลงมือทำการทำจริงตรงนั้นความเพียรตรงนั้นก็เป็นมิจฉาวายามะการตัดสินใจนั้นก็ไม่ดีจะทำให้จิตของเราอ่อนกำลังแต่ถ้าเราจะตัดสินใจให้มันดีให้มันถูกเพื่อตัดสินใจเรื่องรักษาศีลเนี่ยถ้าจะระหว่างพูดโกหกกับพูดจริงพูดคำจริงดีกว่าระหว่างที่จะให้หรือจะไม่ให้ตระหนี่เอาไว้เลือกที่จะให้ดีกว่าในระหว่างที่ว่าเลือกจะให้น้อยหรือเลือกจะให้มากเลือกจะให้มากดีกว่าอันนี้คือโดยคุณธรรมนะ
การตัดสินใจเรื่องที่เป็นโดยคุณธรรมหลักการมันมีอยู่แล้วอันนี้ไม่ยากบางทีการตัดสินใจในเรื่องที่มันไม่ใช่คุณธรรมอ่ะเช่นบางทีฉันจะทำงานบริษัทนี้หรือฉันจะทำงานบริษัทนั้นเอาคุณจะทำงานบริษัทไหนนั่นสิบางทีมันก็ตัดสินใจยากเหมือนกันนะหรือคุณจะใช้แอปพลิเคชันนี้หรือคุณจะใช้แอปพลิเคชันไหนบางทีมันก็ไปยากเหมือนกันนะหรือคุณจะเดินทางไปเที่ยวประเทศนี้หรือประเทศไหนเรื่องบางทีมันจะตัดสินใจเนี่ยมันก็ดูหลายเงื่อนไขปัจจัยนะทางไหนมันจะดีใช่ไหมล่ะทางไหนมันจะดีถ้าเป็นลักษณะนี้ทางไหนที่เรามีสติได้มากทางนั้นแหละมันจะดีทางไหนที่จะประกอบด้วยศีลที่มากทางนั้นแหละมันจะดีทางไหนที่จะสร้างกุศลธรรมได้มากทางนั้นแหละดีซึ่งการตัดสินใจเหล่านี้บางทีมันก็มีเงื่อนไขอย่างอื่นด้วยท่านฟังไม่ว่าจะเรื่องเงื่อนไขของสิ่งแวดล้อมของคนในครอบครัวของเรื่องการเงินเศรษฐกิจอย่างเรื่องข้อจำกัดนี้และโน่นอีกหลายอย่างก็ดูตามสถานการณ์ไปดูตามสถานการณ์ไปแต่ที่แน่ๆเลยนะที่แน่ๆเนี่ยบางอย่างเราไม่รู้เราทำอะไรไงเนี่ยท่านให้แนวทางเอาไว้อยู่6ประการให้แนวทางไว้6ประการเวลาที่เราจะตัดสินใจเรื่องอะไรจะไปตามประตูตรงไหนยังไงมันถึงจะได้ประโยชน์ได้ benefit ที่มากที่สุดดีที่สุดจึงพูดถึงหัวข้อจะมาที่ชื่อว่าประตูแห่งประโยชน์ประมาใกล้ครวญธรรมะในข้อนี้คือตอนนี้จิตของเราต้องมีสติแล้วนะมีสติแล้วจิตสงบลงระงับลงบางทีคำว่าพุทโธมันก็หายไประงับไปเหลือแต่สติล้วนๆแต่ถ้าเผื่อว่าบางทีมันหวนกลับไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกเราเผลอเพลินไปบางทีมันเผลอสติเอาเรานึกได้เมื่อไหร่กลับมาอยู่กับพุทโธใหม่ให้ทำอย่างนี้พอจิตเรามีสมาธิแล้วต่อไปพิจารณาธรรมะในหัวข้อของประตูแห่งประโยชน์ในข้อแรกท่านฟังท่านบอกว่าความไม่มีโรคของหัวข้อก่อนนะ1คือความไม่มีโรค2คือศีล3การคล้อยตามผู้รู้4การสดับตรับฟัง5การประพฤติธรรมและ6ความไม่ท้อถอยพระพุทธเจ้าเวลาท่านแนะนำให้สาวกแสดงธรรมนี่ก็ให้แสดงธรรมไปตามลำดับไม่ตัดลัดให้ขาดความในที่นี้ลำดับที่ข้าพเจ้าอยากจะแสดงไล่ไปนั้นอยากจะเริ่มจากข้อสุดท้ายมาแล้วไปจบที่ข้อที่หนึ่งคือจะเริ่มจากความไม่ท้อถอยให้ไปจบที่ความไม่มีโรคความไม่ท้อถอยคืออะไรเราไล่ไปตามลำดับก่อนความท้อถอยล่ะคืออะไรก่อนนะความท้อถอยมันก็คือความไม่มีกำลังใจหมดกำลังใจในการที่จะทำบางทีพระพุทธเจ้าก็ท้อใจในการแสดงธรรมแบบนี้บางทีเราก็ท้อใจในการที่จะทำงานวันนี้ตื่นมาเนี่ยโอ้ยเซ็งมากๆเลยไม่อยากจะทำเลยทำไมฝนต้องมาตกด้วยทำไมการจราจรต้องติดขัดด้วยทำไมโอ้ยเขาส่งอีเมลนี่มาทำไมเขาด่าเรามาอย่างนี้หรือเขาทำอะไรที่ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เราพอรับรู้เรื่องต่างๆแล้วเกิดความอ่อนแอท้อแท้ท้อถอยนี่แหละมันคือความท้อถอยคือความที่เราอิดโรยบางทีมันก็เกิดจากเงื่อนไขของสุขภาพได้บางทีก็เกิดจากเงื่อนไขของสภาพดินฟ้าอากาศได้เป็นไปได้ความท้อแท้ท้อถอยความท้อแท้ท้อถอยไม่มีประโยชน์ความท้อแท้ท้อถอยยังรวมถึงความเศร้าโศกความหมดกำลังใจความที่แบบแม่สังกตายด้วยนะขี้เกียจขี้คร้านนี่ก็อยู่ในนี้ด้วยล่ะความท้อแท้ท้อถอยสิ่งเหล่านี้ไม่มีประโยชน์ท่านผู้ฟังสมมติคนเราร่ำให้กรำกรวนนะแล้วสิ่งที่มันสูญเสียไปนี่มันก็จะดีขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะยิ่งร่ำไรกรำกรวน
ท้อถอยมากเท่าไหร่ยิ่งจะมีประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเออมันยังดีแม้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้นี่ใครอ้อนวอนดังกว่าใครท้อถอยมากกว่าใครเสียใจมากกว่าแล้วก็จะสำเร็จขึ้นมามันไม่ใช่งั้นปะหรือคนที่ผิดหวังมากก็จะสำเร็จได้มากก็ไม่แน่ปะคนที่ผิดหวังแค่ครั้งสองครั้งบางทีเขาก็สำเร็จได้คนที่ผิดหวังบางทีเป็นแสนเป็นหมื่นครั้งถ้าไม่รู้จักเรียนรู้เขาก็สำเร็จขึ้นไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นความอ่อนแอความท้อแท้ความสิ้นหวังความร่ำให้คร่ำครวญพวกนี้ขี้เกียจ ด้วยมันไม่มีประโยชน์มันไม่มีความจะช่วยเหลืออะไรเราได้เลยมันไม่ได้จะสร้างเหตุความสำเร็จไม่ได้จะอะไรได้เลยแต่ความไม่ท้อแท้ท้อถอยต่างหากมีประโยชน์มีประโยชน์ตรงดีกว่าเราก็ไปสร้างเหตุที่มันถูกที่ว่าเราทำแล้วมันยังไม่ได้บางทีเราทำไม่ถูกเหตุเราไม่เข้าใจเรื่องเหตุผลอย่างแท้จริงทำไม่ถูกมันก็ผิดพลาดแต่ไม่เลิกความไม่ท้อถอยนี่คือไม่เลิกทุกวันอาจจะทำผิดอาจจะยังไม่ถูกอาจจะมีข้อผิดพลาดแต่ถ้าเลิกนะคือท้อไงคือถอยไงแต่ไม่เลิกนะไม่เลิกก็คือไม่ท้อถอยไงก็ทำต่อนะแต่จะยังไม่ถูกเอาลงมือทำต่อพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยท้อใจในการแสดงธรรมใช่ปะเอานะแต่ก็ยังแสดงคือท่านไม่ท้อถอยความท้อถอยนี่เป็นสภาวะจิตที่มันจะต่ำลงหดหู่นะเหมือนไฟที่มันกำลังจะมอดแล้วมันก็หลีลงหลีลงหลีลงนี่จิตที่หดหู่จิตที่ท้อถอยไม่อย่าเป็นอย่างนั้นจิตอย่าหดหู่จิตอย่าท้อถอยต่อให้มันยังไม่สำเร็จต่อให้มันมีความผิดหวังต่อให้ถูกด่าถูกว่าอย่าท้อถอยแม้บางทีมันก็พูดง่ายป่ะท่านก็ถ้าแกบอกว่ามันไม่ท้อถอยแล้วมันก็ไม่ท้อถอยได้เลยอะแต่บอกว่าให้มีกำลังใจให้สู้สู้แล้วมันก็สู้สู้ได้เลยโอ้ยเราไม่พูดอย่างนี้กับคนที่ก็เป็นซึมเศร้าดิยิ่งเขาจะท้อถอยลงไปอีกบอกให้เขาสู้สู้นะเป็นกำลังใจให้นะโอ้ยยิ่งจะให้เขาเสื่อมหมดกำลังใจกำลังใจมันต้องเกิดจากใจของผู้นั้นเองกำลังใจมันเกิดจากใจนะมันไม่ได้เกิดจากภายนอกมันเกิดจากในภายในเราไม่ต้องให้คนอื่นมาบอกหรอกว่าสู้สู้ไม่ต้องให้คนอื่นมาบอกหรอกว่าอย่าท้อถอยตัวเราเนี่ยต้องไปตามประตูแห่งประโยชน์ข้อนี้จะมีประโยชน์อะไรด้วยความท้อถอยจะมีประโยชน์อะไรด้วยกันยำคิดยำทำแต่คิดมากๆแล้วมันจะดีขึ้นมาได้มันก็สำเร็จกันทุกคนแล้วหรือถ้าอ้อนวอนขอร้องมากๆแล้วจะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรเลยโอ้ยในโลกนี้ทุกคนก็จะได้ตามปรารถนาสมหวังกันหมดเลยจะไม่มีคนตายจะไม่มีคนเจ็บเลยล่ะถ้าใครป่วยอยู่ก็อธิษฐานขอร้องว่าให้หายแล้วมันก็หายเลยนี่นะแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะที่เราอาจจะผิดหวังอาจจะไม่ได้ตามที่ต้องการแต่มีกำลังใจได้ไม่ท้อถอยได้จิตที่ไม่ท้อถอยนั้นหมายถึงยังมีการทำความเพียรอยู่ความเพียรเนี่ยเปรียบเหมือนไฟทุกวันถ้ามันบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มแรงเกินไปเนี่ยคือจิตมันตรงข้ามกับความหดหู่ไงมันเป็นความฟุ้งซ่านเกินไปฟุ้งซ่านก็ไม่ดีท้อถอยอ่อนแอก็ไม่ดีฟุ้งซ่านนี่คือความเปลี่ยนที่ปรารภจัดเกินไปเป็นลักษณะที่ไฟแรงขึ้นแรงขึ้นจนอันตรายละท้อถอยนี่คือความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปมันก็จะเป็นขี้เกียจขี้คร้านอ่อนแอท้อถอยหมดกำลังใจไม่มีเรี่ยวแรงที่จะทำอะไรนั่นก็เป็นสองทางสุดโต่งเหมือนไฟที่มันรีลงรีลงรีลงไฟที่มันจะดับแล้วเขาก็ต้องใส่เชื้อเข้าไปใช่ไหมล่ะเป็นใบไม้แห้งฟืนแห้งเป่าลมเข้าไปอย่าใส่ฟืนเปียกลงไปมันก็จะต่อมามีไฟลุกโลมขึ้นได้ในขณะที่ถ้านี่คือเปรียบเทียบส่วนต่างให้ดูฟังเห็นนะว่าความอ่อนแอท้อแท้ท้อถอยมันคือความเพียรมันย่อหย่อนแต่ถ้าตรงข้ามคือความเพียรมันจัดเกินไ
ไฟนี่บึ้มบึ้มบึ้มบึ้มขึ้นเลยเอาเขาก็ต้องใส่ขี้เถ้าลงไปเขาก็ต้องใส่ฟืนเปียกลงไปอย่าเป่าลมเข้าไปเดี๋ยวมันก็จะระงับลงเองเหมือนจิตของเราพอคิดมากพอปรารภความเพียรจัดมันฟุ้งซ่านได้มันฟุ้งซ่านได้มันสู้ซ่ามันมีความเพียรปรารภจัดเกินไปเป็นเปรียบไว้สองส่วนเนี่ยเหมือนการที่เราจับนกกระจาบถ้าจับแน่นเกินไปด้วยมือสองมือบีบมันเข้าบีบมันเข้าเนี่ยโอ้มันก็ตายขามือละนั่นคือความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปแต่ถ้าเอามือสองมือจับแล้วหลวมมือเกินไปนกมันก็บินหนีไปได้เหมือนกันเจ้านกนี่ก็ไม่ได้นั่นคือความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปคือลักษณะเป็นความท้อถอยเป็นความท้อแท้อ่อนแอทำจริงแน่แน่จริงลดลงไม่ใส่ใจทำจริงเราจะปรับไอ้เจ้าความท้อถอยอ่อนแอให้มีความเพียรเพิ่มขึ้นเร่งไฟสิเราจะปรับเจ้าความกระตือรือร้นจนเกินเหตุเป็นความฟุ้งซ่านให้มันลดลงเราก็ปรับสัมมาวายามะสิแต่ในเทคนิคนี้ไว้ต้องฟังในเรื่องของโพชฌงค์ถ้าจิตหดหู่แล้วเหมือนไฟกำลังจะดับแล้วให้ใส่เชื้อให้เป่าลมเข้าไปใช่ไหมก็เหมือนกับการที่ให้เรามีความมั่นใจคือมีศรัทธาลงไปมีศรัทธาลงไปเนี่ยรู้ฟังมันจะเพิ่มการทำจริงแน่ๆจริงปรับตรงนี้ให้สมดุลได้คือศรัทธานี่จะเป็นจริงๆแล้วเป็นตัวกว้าง

พียรขึ้นมาได้อย่างพอดีพอดีปีติสัมโพชฌงค์ก็คือเห็นความสงบเห็นความสุขคิดนึกถึงเรื่องที่จะทำให้เรามีความสุขคนที่ท้อใจนี่นะคือจิตมันจดจ่อไปในเรื่องที่ให้หดหู่ไงจิตมันจดจ่อไปในเรื่องที่ให้ท้อถอยอ่อนกำลังใจแน่นอนนะว่าความคิดนึกอันใดมันมีอารมณ์ติดมาด้วยเสมอที่เรามีอารมณ์อ่อนแอท้อแท้เนี่ยเพราะบางทีเราอาจจะไปคิดเรื่องที่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เอาเราให้คิดนึกถึงเรื่องที่จะให้เรามีกำลังใจนั่นคือความดีนั่นเองคุณนำความดีอะไรมาบ้างแม้คนเรามันเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่มีความดีอะไรเลยนะมันมีทุกคนนะต่อให้เป็นยาจกขอทานบ้านไม่มีอันจะกินถูกพ่อแม่ทำร้ายทุกตีไม่มีโอกาสในชีวิตยากจนข้นแค้นเป็นขอทานหาเช้ากินค่ำบางทีก็ไม่ค่อยมีจะกินความดีคุณมีแน่นอนฟันธงให้เลยดีตรงไหนเนี่ยท่านลำบากขนาดนี้ถูกเขาทำร้ายผู้ยี่ผู้ยำขนาดนี้จะเกิดมาเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งเนี่ยนะระวังมันไม่ใช่ง่ายๆนะต้องอาศัยความพยายามอาศัยบุญอาศัยกุศลนะจะว่าฟลุกฟลุกกว่าโอ้โหมันก็ยากอะจะฟลุกเนี่ยเหมือนเต่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นหายใจครั้งเดียวในทะเลที่มีความกว้างขวางชนิดที่สุดลูกหูลูกตาแล้วเอาหัวของมันเนี่ยสอดเข้าไปในไม้แผ่นหนึ่งที่มันมีรูอยู่พอดีพอดีนี่มันยากมากนะเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยเรามีบุญแล้วนึกถึงบุญข้อนี้นี่นึกถึงบุญข้อนี้พอเรามีความคิดที่เป็นกุศลธรรมในที่นี้คือวิตกวิจารณ์ปีติมันจะเกิดในปีติสัมโพชฌงค์คืออย่างนี้มันก็ทำความดีไว้หลายอย่างเช่นว่าเรารักษาศีลอย่างนี้เป็นต้นอ่ะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ววันเนี้ยเรารักษาศีลมันก็คือเจตนาตนเองนี่เอาตั้งแต่ฉันฟังรายการมาครึ่งชั่วโมงกว่านี่ฉันไม่ได้ทำผิดศีลเลยโอ้ฉันมีศีลนะเนี่ยเจตนาตรงนี้สำคัญเรามานึกถึงศีลด้วยเจตนานี่เอามันก็เป็นศีลานุสติไงเฮ้ยมีความดีนะเนี่ยโอ้ให้สบายใจเลยเราไม่ได้ฆ่าสัตว์เรายังดีกว่าคนที่มีเงินทองล้นฟ้าแต่โกงแต่ก็โมยแต่พูดโกหกศีลครอนมีอำนาจมากกว่าเงินทองนะเออศีลของเราเนี่ยมีพลังมากกว่ารถยนต์คันหนึ่งนะเออเพราะว่าถ้าเรารักษาศีลแล้วได้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ความสุขระดับพระเจ้าจักรพรรดินี่มันเทียบไม่ได้เลยนะความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิที่มีทรัพย์เจ็ดอย่างมีอิทธิฤทธิ์สี่อย่างความสุขนี้ถ้าเปรียบเทียบกับความสุขของเทวดาบนสวรรค์ที่ทำอานิสงส์สร้างเหตุคือศีลแล้วไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยความสุขของพวกเทวดานี่เท่ากับภูเขาหิมาลัยที่มันต้องสูงใหญ่มันกว้างสุดลูกหูลูกตากับเศษดินที่เวลาเราเอาเล็บสั้นๆของเราไปเขี่ยดินแล้วมันติดปลายเล็บขึ้นมานี่ความสุขของพระเจ้าจักรพรรดินี่เท่านี้เองนะที่มีทรัพย์เจ็ดอย่างมีฤทธิ์สี่อย่างนี่น้อยมากโอ้ยศีลนี่มีอนุภาพมากขนาดนี้แต่แล้วนึกถึงศีลไงเราจะมีความไม่ท้อถอยเราจะมีกำลังใจขึ้นมาได้เกิดปีติได้หรือใครควรธรรมะก็ได้เอาธรรมะวิจยะสัมโพชฌงค์ใครควรทำด้วยปัญญาเราอ่านเราทำความเข้าใจธรรมะบทใดบทหนึ่งเรามาใครควรธรรมะบทนั้นด้วยปัญญาอาจจะเป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องบทสวดมนต์เรื่องหัวข้อธรรมะอันใดอันหนึ่งที่ฟังในรายการนี้บ้างฟังในรายการอื่นบ้างการมาคบคิดใคร่ครวญมันจะช่วยกระตุ้นแทนที่จะคิดเรื่องให้ท้อใจอ่อนใจมันก็ไปคิดเรื่องอื่นขึ้นมาเรื่องที่เป็นธรรมะเจาะจงลงไปจิตเราก็จะมีกำลังขึ้นมาไม่ท้อถอยไม่อ่อนแอในขณะที่ถ้าบอกว่าตรงกันข้ามจิตเรามันฟุ้งซ่านเว่อวะเว่อวะคิดมากเป็นอีกเรื่องหนึ่งเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นจะให้สงบลงได้ท่านบอกว่าให้เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์และสมาธิสัมโพชฌงค์ก็คือลักษณะเดียวกันกับอย่างที่เราได้เคยทำมาในช่วงแรก

30นาทีแรกเนี่ยฝึกให้ท่านผู้ฟังได้ทำจิตให้สงบโดยการมานึกถึงพุทโธพุทโธเอาสิ่งนั้นมาตั้งไว้ในจิตมันก็จะเป็นตัวช่วยปรับความท้อแท้หรือความฟุ้งซ่านให้มันมาพอดีพอดีก็จะเหมือนกับการจับนกกระจาบด้วยมือสองมือพอดีพอดีนกนั้นมันก็ไปไหนไม่ได้คนก็จะได้ประโยชน์ทั้งตัวเราเองทั้งกับผู้อื่นด้วยนี่คือประการที่หนึ่งประตูแห่งประโยชน์อันที่สองคือการประพฤติธรรมการประพฤติธรรมการสร้างกุศลการบำเพ็ญบุญเป็นไปด้วยกันหลักธรรมะอะไรเราเอามาทำเลยกุศลอะไรจะเป็นทางกายวาจาหรือใจเราสร้างเลยสร้างกุศลประพฤติธรรมซึ่งธรรมะเนี่ยมีข้อปฏิบัติก็ให้สามารถเลือกทำได้มากมายบางคนบอกโอ้ยประพฤติธรรมฉันจะมานั่งสมาธิทำจิตให้สงบนี่ฉันทำไม่ได้หรอกชั่วโมงหนึ่งเอา5นาทีก็ได้5นาทีมีไหมล่ะ5นาทีไม่มีเอา2นาทีเอาลองทำ2นาทีดูเอาหรือว่าถ้าอยู่ในชีวิตประจำวันเราเอาเรื่องการเงินก็ได้คุณได้รับเงินมาคุณแบ่งจ่ายใน4หน้าที่ไหมถ้าคุณแบ่งจ่ายใน4หน้าที่นั้นก็เป็นการประพฤติตามธรรมแล้วเอาหรือมีคนขับรถปาดหน้าเราเนี่ยโอ้ยเบรกเอียดตัวโกงเลยเนี่ยมีเมตตาเขาได้ป่ะอย่าไปนึกตำหนิด่าเขาหรือนึกถึงพ่อแม่เขาว่าทำไมไม่สอนหรือยังไงทำไมทำอย่างนี้นั่นเกิดไปแล้วแต่ให้มีเมตตาและมีอุเบกขาเออนั่นก็ชื่อว่าเป็นการประพฤติธรรมอยู่ในชีวิตประจำวันคนเขาด่าว่าให้เราคุณอดทนได้ไหมอุเบกขาอุเบกขาทำจิตให้เป็นสมาธิวางเฉยได้ไหมเออนั่นก็เป็นการประพฤติธรรมหรือการเห็นโลกธรรม8อย่างเงี้ยเขาด่าเราเราจะหดหู่บางทีเขาก็ชมเราจิตเราก็ฟูขึ้นมาอย่างนี้มันไม่ถูกนะนี่นะบางทีการนินทาการสรรเสริญมันมาด้วยกันเราให้วางเฉยในสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นกำลังใจขึ้นมาได้เป็นการประพฤติธรรมขึ้นมาได้นี่มันก็มาด้วยกันด้วยนะการประพฤติธรรมได้ทุกรูปแบบได้ทุกสถานการณ์ได้ทุกเวลาให้เราประพฤติธรรมได้ไม่จุดใดก็จุดหนึ่งได้แน่นอนทุกคนด้วยการประพฤติธรรมเนี่ยจะเป็นประตูแห่งประโยชน์คือตรงจุดที่มันไม่ได้เราจะไปเอาได้ไงใช่ปะล่ะเราก็เอาตรงจุดที่เราทำได้สิถ้าเราจะไปคาดหวังตรงนั้นฉันทำไม่ได้เลยเอาก็ทำไม่ได้ก็อย่าเพิ่งทำดิก็ทำตรงไหนที่มันได้ไอ้ตรงเวลาที่เราจะทำตรงที่เราไม่ได้เนี่ยมันก็ท้อใจดิมันคุณประพฤติธรรมคุณก็ประพฤติตรงที่มันได้ล่ะตรงไหนที่มันได้เอาตรงนั้นเวลาไหนที่มันได้เอาเวลานั้นจุดไหนที่มันได้เอาจุดนั้นแหละเอาจุดที่มันจะได้ซึ่งมันนิดหน่อยมันก็มีทุกคนได้แน่นอนอย่างที่ข้าพเจ้าบอกว่าแม้แต่คนที่เข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติจริงๆเลยก็ยังสามารถประพฤติธรรมได้ตั้งจิตไว้ให้ถูกได้มีศรัทธาได้พิจารณาให้ดีได้ไม่ต่อใจได้ไงประพฤติธรรมนี่มันช่วยเรื่องการไม่ต่อใจช่วยเรื่องการให้มีกำลังใจช่วยในเรื่องการให้ปรับสมดุลในถูกต้องคือการประพฤติธรรมประตูแห่งประโยชน์ถัดไปคือการสดับตรับฟังเหมือนจะรู้ฟังฟังรายการธรรมานี่แหละฟังจากผู้รู้ฟังจากสิ่งที่ท่านสอนไว้บอกไว้การฟังนี่คือเงี่ยโสดฟังหมายถึงเหมือนช้างอาชาในที่เขาคอยฟังคำสั่งจากควานช้างด้วยจิตใจจดจ่อว่าจะให้ทำอะไรจะตอบสนองยังไงประตูแห่งประโยชน์อันนี้หมายถึงเราฟังธรรมแล้วต้องมีใจจดจ่อด้วยนะว่าธรรมะข้อนี้เราจะเอาไปใช้ยังไงจะปฏิบัติยังไงนี่คือการสดับตรับฟังแล้วเรื่องที่ฟังบางทีไม่ต้องมากนะคือบางคนฟังมากๆเป็นแสนเป็นหมื่นคำเนี่ยแต่ถ้าฟังแล้วมันทำอะไรไม่ได้เลยนะโอ้ยการฟังเนี่ยมันจะไปได้ประโยชน์ได้ไงเสียเวลาให้เฉยฟังจนหูแฉะนี่ก็ไม่ได้ประโยชน์อ่ะแต่ฟังนี่มันต้องฟังจากผู้รู้นะฟังจากคนที่เขามีความรู้มีความเชี่ยวชาญบางทีไม่ต้องมากบางทีเราไปเทคคอร์สออนไลน์เนี่ยทุกฟัง
โอ้บอกมีชั่วโมงมากๆเลย70ชั่วโมงเนี่ยโอ้มันน่าจะดีนะโอ้ยบางทีแบบน้ำท่วมทุ่งแบบบุ้งหลงเหรงเฮ้แต่คอร์สออนไลน์บางคอร์สมันครึ่งชั่วโมงเองเนี่ยทำไมคิดแพงแท้โอ้ครึ่งชั่วโมงแต่ว่าข้อมูลมันอัดแน่นเลยนะแบบว่าเป็นคำแนะนำที่ exclusive จริงๆเลยโอ้30นาทีนี่มันมีค่ามากกว่า70ชั่วโมงอีกอะมันอยู่ที่ว่าคนพูดข้อความนั้นมันมีความลึกซึ้งขนาดไหนการสดับตรับฟังนั้นจึงต้องสดับตรับฟังจากผู้รู้สดับตรับฟังจากผู้ที่มีปัญญาสดับตรับฟังจากผู้ที่มีประสบการณ์เคยทำสำเร็จมาแล้วคุณต้องการอะไรนี่เราต้องการนิพพานเราต้องการเป็นผู้รู้เราต้องการพุทโธอ่ะเขาก็จะเป็นพุทโธก็ฟังจากพุทโธสิพุทโธกล่าวไว้ว่าไงเราฟังตรงนั้นฟังตรงนี้ทำให้จิตเราเนี่ยคล้อยตามผู้รู้ท่านผู้ฟังคล้อยตามผู้รู้ซึ่งแน่นอนบางทีเรื่องที่ฟังเนี่ยเราไม่เข้าใจแล้วเราก็ไม่มั่นใจแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงที่มันจะใช่หรอไอ้ความไม่มั่นใจความแบบไม่ลงใจตรงนี้มันจึงทำให้ไม่คล้อยตามพอไม่คล้อยตามแล้วมันลงมือทำไม่ได้พอเราฟังจากผู้รู้แล้วจิตใจเราต้องคล้อยตามไปด้วยจึงเป็นประตูแห่งประโยชน์อันที่สี่ที่ว่าถ้ามีผู้รู้ก็มีความเข้าใจในเรื่องนี้ดีเขาแนะนำเนี่ยนะเราก็เป็นบัณฑิตด้วยนะคือบางคนแนะนำในทางที่ไม่ดีนะคือเหมือนกับว่ามีความเชี่ยวชาญในสาขาสายวิชานี้อยู่เอ๊ะแต่ทำไมแนะนำผิดๆให้เราโอ้คือเขาเชี่ยวชาญอยู่แต่เป็นคนพาลชี้ทางที่มันจะเสื่อมปิดทางที่มันจะเจริญอ่ะงั้นเราไม่ควรคล้อยตามคนพาลแบบนี้ต่อให้เขามีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นแต่ว่าให้คล้อยตามผู้รู้หมายถึงบัณฑิตนั่นเองบัณฑิตเนี่ยจะมีลักษณะที่จะชี้ประโยชน์ชี้ขุมทรัพย์ชี้จุดที่เราจะพัฒนาปรับปรุงได้ซึ่งแน่นอนผู้ฟังบางทีมันไม่สบายใจอย่างคนที่เป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยพอโค้ชนี่บอกว่าอย่าทำอย่างนี้อย่าทำขาอย่างนี้แม่งดีโกรธนะเออทำไมต้องด่าอย่างนี้ด้วยอะทำไมทำมือเหมือนเป็ดเนี้ยทำไมทำขาเหมือนนกอย่างนี้ถูกด่าแล้วก็แบบเครียดแล้วไม่ใช่ก็ไม่ทำนั่นมีทิฏฐิมานะแล้วไม่คล้อยตามผู้รู้ละผู้ศาสตร์บอกนี่เขาชี้ช่องให้เขาพูดถึงจุดที่เราจะพัฒนาได้เอาเลยคว้าเลยเขาชี้ขุมทรัพย์แล้วเห็นเงินหล่นอยู่นี้ทำไงเก็บเลยดิโอ้เรามีประโยชน์ที่เราจะพัฒนาได้คล้อยตามผู้รู้ทุกฝั่งต้องรู้จักฟังต้องรู้จักเลือกพอเราฟังแล้วเราทำตามนี่จะเกิดประโยชน์ประตูแห่งประโยชน์นี่ก็เปิดออกเลยถัดมาพอเราฟังเรื่องอะไรต่างๆแล้วทำจิตให้คล้อยตามไปแล้วมีศรัทธาตั้งไว้สิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นพื้นฐานเลยนะนั่นคือศีลตั้งหวังศีลจะเป็นประตูแห่งประโยชน์อันที่ห้าที่พอเราคล้อยตามผู้รู้ที่เป็นผลของการสลับรับฟังศีลตั้งขึ้นมีอยู่เป็นปกติเลยศีลในที่นี้คือความเป็นปกติปกติที่ว่าคนเรามันก็จะไม่ได้ดื่มเหล้าเป็นปกติอ่ะคนก็กินน้ำเป็นปกติโอ้ยใครจะกินเหล้ามากกว่าน้ำใช่ป่ะไม่ได้แล้วมันจะเป็นพิษอยู่ข้างในแต่เขาก็ต้องกินน้ำเป็นปกติไม่ฆ่าสัตว์เป็นปกติไม่พูดโกหกเป็นปกติพูดคำจริงจะทำอะไรก็ไม่ได้เบียดเบียนชีวิตสัตว์แต่ให้มีความเมตตากันไม่ประพฤติผิดจารีตในรูปแบบต่างๆอยู่เป็นปกติมีการไม่ลักขโมยมีการรู้ถึงว่าใครเป็นเจ้าของสิ่งไหนเราเป็นเจ้าของสิ่งไหนเราก็เอาแต่เฉพาะสิ่งนั้นจับต้องสิ่งนั้นอยู่เป็นปกติความเป็นปกติ5อย่างนี้เป็นพื้นฐานของผู้ที่ยังบริโภคกามของผู้ที่ยังยินดีอยู่ในกามรักษาความเป็นปกตินี้ชีวิตเราเนี่ยไปตามทางดีละเวลาเรานึกถึงว่าเวลาฉันจะฉันพูดโกหกได้ฉันขโมยได้ฉันประพฤติผิดศีลข้อ3ได้แต่ว่าไม่ทำนะไม่ทำนะไม่ทำนะไม่เอานะเออพอไม่ทำนะเรานึกถึงความดีตรงนี้ได้นะบูมเลยจะมีศีลานุสติเกิดขึ้นนะจะไปใช้ในเวลาที่เราท้อแท้ท้อถอยได้นะเออ
จิตใจที่มีศีลเป็นพื้นฐานโดยความไม่ท้อถอยประพฤติตามธรรมตามประโยชน์แล้วจะทำให้จิตของเรานั้นมีความสงบระงับลงเหมือนท่านผู้ฟังที่ฟังมาตั้งแต่ต้นรายการจนถึงตอนนี้นึกพุทโธกันมาเนี่ยมีศีลมีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างที่สงบลงแล้วนี่ปัญญาในการที่จะชำระกิเลสมันจะเกิดขึ้นนะปัญญาในการที่จะกำจัดเจ้าราคะโทสะโมหะออกไปได้มันจะเกิดขึ้นนะให้เจ้าราคะโทสะโมหะนี่มันเป็นโรคของจิตใจเรานะพอเราใช้ปัญญามาตัดมันออกไปผ่ามันออกไปพอจิตเราไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนั่นคือความไม่มีโรคนะทุกฝั่งเป็นการได้แอมประเสริฐถ้าเราจะบอกว่าได้เงินทองได้ชื่อเสียงได้ยศตำแหน่งได้สิ่งของนั่นนี่โอ้ดีมากเลยการได้นั้นเนี่ยมันยังไม่สุดยอดได้แล้วมันเสียไปได้เป็นของสาธารณะกับคนอื่นสามารถแย่งไปได้แต่ถ้าได้ความไม่มีโรคคือได้อะราคะได้อะโทสะได้อะโมหะคือไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะโอ้โธ่สุดยอดเลยระหว่างคือความไม่มีโรคจิตของเราถูกเสียดแทงด้วยราคะโทสะโมหะเหมือนหูเนี่ยถ้ามันเป็นโรคติดเชื้ออยู่ข้างในเป็นน้ำหนวกหูเราก็ถูกเสียแทงด้วยโรคเหมือนตานี่ถ้าตาเป็นต้อตาเป็นฝ้าฟางน้ำตาไหลเยอะตาเราก็ถูกเสียแทงด้วยโรคจิตเราก็เหมือนกันถ้าไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะก็ไม่ถูกเสียแทงเป็นจิตที่จะเกษมได้นั่นคือความไม่มีโรคนั่นเองหกประการเหล่านี้เป็นประตูแห่งประโยชน์ท่านผู้ฟังเปิดออกเลยเปิดกว้างๆลุยแดงเข้าไปเลยให้สบายใจเดินเข้าไปแล้วก็กวักมือเรียกชวนคนอื่นไปด้วยในการให้ไปตามทางประตูแห่งประโยชน์นี้และความที่จิตของเรามีความเบาบางในเรื่องของราคะโทสะโมหะไล่มาจากการที่เรามีศีลจิตสงบปฏิบัติตามธรรมคล้อยตามผู้รู้ไม่ท้อถอยนี่เวลาเราตัดสินใจเรื่องอะไรในชีวิตนะที่ว่าฉันจะเลี้ยวซ้ายหรือจะเลี้ยวขวาจะทำงานที่นี้หรือทำงานที่ไหนจะลาออกดีหรือไม่จะลงทุนในกองทุนนี้หรือลงทุนในกองทุนนั้นจะทำงานนี้หรือทำงานไหนจะรับโปรเจกต์รับจ็อบนี้หรือไม่เราจะมีความแจ่มแจ้งเราจะมีความเข้าใจเพราะว่าคนที่จะเข้าใจในบริบทเรื่องของตัวเองดีที่สุดก็คือตัวเรานั่นแหละแต่ว่าถ้าจิตใจของเราเนี่ยมันแปดเปื้อนไปด้วยความร้อนความหิวความมืดการตัดสินใจนั้นความเข้าใจนั้นมันจะไม่ชัดเจนมันจะกลุ่มเกลือนี่เป็นลักษณะของโรคในทางจิตคือชาวราคะโทสะโมหะแต่ถ้าเราเคลียร์แล้วเอาไอ้เจ้าโรคคือความร้อนความหิวความมืดเนี่ยออกไปจิตใจมันสว่างนี่จิตใจมันแจ่มใสมันจะเห็นได้ชัดเหมือนคุณเปิดไฟแล้วเห็นแจ้งไปหมดพระอาทิตย์ขึ้นแล้วกลางวันนี่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเปิดเห็นแล้วเราจะรู้ทางไปที่มันดีได้ทุกฝั่งมันจะเป็นประโยชน์กับในชีวิตของเราฝากไว้ในช่วงของจิตตวิเวกเรื่องประตูแห่งประโยชน์ทุกฝั่งสามารถติดตามรับฟังการฝึกปฏิบัติทำสมาธิไปด้วยกันในช่วงของจิตตวิเวกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการนี้จัดโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาร่วมกับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิคือปัญญา .org panya.org หรือว่าในระบบพอดแคสต์หรือว่าตามสื่อโซเชียลมีเดียมี YouTube มี Facebook เป็นต้นแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชนลสิทธิ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์อย่างใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
6: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
5: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
6: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชนลสิทธิ์ปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์พร้อมแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
7: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชนลสิทธิ์ออกหนังสือแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ฉบับที่1เนื่องจากมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องและจากการคาดการณ์ล่วงหน้า7วันจะยังมีน้ำไหลเข้าอ่างรวมอีกประมาณ 373.22 ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมจึงจำเป็นต้องดำเนินการปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนแบบทยอยขั้นบันไดจากเดิมอัตรา22ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มขึ้นเป็นอัตรา400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่30กันยายนถึงวันที่2ตุลาคมนี้ซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักทยอยเพิ่มสูงขึ้นจากระดับปัจจุบันอีกประมาณ3เมตร50ถึง4เมตรทั้งนี้ระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นยังคงอยู่ในลำน้ำและยังไม่เกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งอย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำป่าสักเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
4: รัฐบาลเตรียมงบกลางกว่า 2,000 ล้านบาทนำมาเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยพร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนแฟลตคลองจันทน์เป็นวันที่2วันนี้พบว่าประชาชนได้รับอาหารที่ดีขึ้นส่วนไฟฟ้าสามารถกลับมาใช้งานได้ทุกอาคารขณะที่น้ำประปายังอยู่ระหว่างการดำเนินการเนื่องจากห้องปั๊มน้ำถูกน้ำท่วมรัฐบาลได้จัดหาน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงถุงยังชีพเข้าไปช่วยเหลือแล้วซึ่งหลังจากนี้จะต้องรอระดับน้ำด้านนอกในคลองต่างๆลดลงจึงจะสามารถสูบน้ำออกจากพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชนได้อย่างไรก็ตามรัฐบาลได้กันงบส่วนกลางที่เหลือจะคืนคลังไว้สำหรับการเยียวยาตามระเบียบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วกว่า 2,000 ล้านบาทโดยจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้กรุงเทพมหานครเตรียมแผนจัดการขยะจากน้ำท่วม3ระยะปรับแผนตามระดับน้ำสกัดเชื้อโรคและบิ๊กคลีนนิ่งหลังน้ำลด
8: นายพรพรหมิกิจเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในภาวะอุทกภัยว่าได้กำหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน3ระยะให้ทุกสำนักงานเขตยึดเป็นมาตรฐานเดียวกันตั้งแต่ระยะก่อนเกิดภัยระยะขณะเกิดภัยให้กำหนดรอบการจัดเก็บขยะอย่างชัดเจนทุก 2-3 วันกำชับให้พนักงานเก็บขนขยะสวมใส่ชุดกันน้ำและถุงมือยางเพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำเช่นโรคน้ำกัดเท้าและโรคฉี่หนูและระยะหลังเกิดภัยฟื้นฟูให้ตั้งจุดรวบรวมขยะชิ้นใหญ่กำหนดจุดพักขยะชิ้นใหญ่เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดและขยะฉุกเฉินให้ประชาชนนำมาทิ้งตามนัดหมายรวมทั้งระดมทำความสะอาดใหญ่ทั้งเก็บกวาดดินโคลนฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบำบัดน้ำเสียและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วพร้อมขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยร่วมคัดแยกขยะเบื้องต้นโดยเฉพาะขยะติดเชื้อสิ่งปฏิกูลหรือเศษอาหารให้บรรจุถุงผูกปากให้มิดชิดป้องกันการรั่วไหลลงกระแสน้ำจุฑามาศรักษาพันธุ์รายงาน
4: ถอดปลั๊กออกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ับข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะกับข่าวยามเช้าวันนี้วันอังคารที่29กันยายน2569ค่ะวันนี้แรม3ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้เช่นเคยค่ะพบกันชยานันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องพร้อมกับทีมงานคุณสุภฤทธิ์ธรรมดีช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยทีมงาน New Media ค่ะน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระค่ะวันนี้ตามดูฟ้าฝนกันนะคะฝนเริ่มซาน้ำเริ่มลดนะคะแต่บางจุดน้ำก็ยังเยอะอยู่แต่มีท่าทีว่าจะลดเรื่อยๆนะคะล่าสุดรัฐบาลเองก็ยังคงร่วมกับทุกภาคส่วนนะคะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะท่านนายกเนี่ยลงพื้นที่กันไปดึกๆเลยนะเมื่อคืนก็นะคะลงไปแจกข้าวนะคะแล้วก็ลุยน้ำช่วยชาวบ้านนะคะแม้ว่าจะโดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เรียกว่าคือโดนว่าเลยแหละนะคะท่านนายกท่านก็ไม่หวั่นนะคะยังคงเดินหน้าลุยพี่น้องประชาชนแล้วก็ย้ำว่าต้องจัดข้าวกล่องเนี่ยให้แบบให้อิ่มกันไปเลยนะเพราะว่าคนที่ติดอยู่ในที่น้ำท่วมเนี่ยออกมาไม่ได้นะคะแล้วก็ล่าสุดในส่วนของสถานการณ์ฟ้าฝนแล้วก็เรื่องของน้ำกรมชลประทานก็เอามาเตือน3จังหวัดเหนือเขื่อนเจ้าพระยานครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทเตรียมรับระดับน้ำสูงขึ้นนะคะหลายคนก็ตามข่าวกันว่าอีกไม่กี่วันน้ำเหนือจะลงมานะคะส่วนเขื่อนพระราม6ปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะแล้วก็จะส่งผลกระทบให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจะเพิ่มขึ้นประมาณเมตรถึงเมตร20ในวันนี้นะคะขณะที่นอกจากที่เรื่องเมื่อวานมีการติดตามหลายๆท่านก็รวมไปถึงท่านรัฐมนตรีสุภาพก็ลงพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็เรียกว่านะคะคณะรัฐมนตรีกระจายกันไปลงพื้นที่กันนะคะส่วนกรุงเทพมหานครท่านผู้ว่าชัดชาติก็ลุยกันเต็มที่เหมือนกันเร่งระบายน้ำออกนะคะเพื่อให้แต่ละพื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่กรุงเทพมหานครปรับระบบสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตั้งศูนย์พักพิง234แห่งพร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตนะคะส่วนถนนเพชรบุรีตัดใหม่เปิดทางสัญจรแล้วนะคะทางกทม.ก็เร่งเคลียร์รถที่ค้างตอนนี้อย่างโทเวก็ประกาศเหมือนกันนะคะว่ารถคันไหนที่อยู่บนโทเวให้รีบนำรถออกจากพื้นที่ก่อน10นาฬิกาวันนี้นะคะซึ่งจะมีผลในเรื่องของการย้ายต่างๆด้วยแต่มีกระแสดราม่าเหมือนกันว่าคนที่ติดต่อรถยกเนี่ยประมาณสัก400เมตรคิดเขาตั้งหมื่นนึงนะคะบางส่วนก็มองว่าซ้ำเติมผู้ได้รับผลกระทบหรือไม่นะคะในสถานการณ์แบบนี้น้ำใจของคนไทยก็ยังเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะไปกันที่พยากรณ์อากาศกันค่ะประเทศไทยนั้นเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางด้านของตะวันตกของทางภาคเหนือส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกนั้นยังคงมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางและก็ตามแนวชายฝั่งภาคตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำท่วมสะสมค่ะน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมัตตบันได้เคลื่อนออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเข้าปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนั้นมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนั้นมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนั้นมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนั้นเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะ
0: วันนี้ไม่มีประกาศอะไรออกมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแต่ก็ยังคงมีการติดตามสถานการณ์กันตลอดกรมอุตุนิยมวิทยานะคะอสมทกระทรวงดีนะคะเมื่อวานก็ ็มีการแถลงเรื่องของศูนย์ที่จะให้ข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วก็ดำเนินการเพื่อพี่น้องประชาชนนะคะล่าสุดกรมอุตุเมื่อตอน6โมงเช้าที่ผ่านมาพร้อมกับข่าวยามเช้าเนี่ยก็ระบุนะคะว่าอย่างที่คุณชัยนันท์รายงานไปว่าฝนเริ่มลดลงภาคเหนือภาคกลางนะคะรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝั่งอันดามันฝน 60% ของพื้นที่นอกนั้นนะคะอย่างภาคอีสานเนี่ยฝนน้อยสุด 40% ของพื้นที่ค่ะขณะที่กรมชลประทานก็แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาออกมาหลังจากที่มีการเตือน3จังหวัดเหนือเขื่อนเจ้าพระยาคือนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทเตรียมรับระดับน้ำสูงขึ้นในวันนี้นะคะแล้วก็ยังคงมีข้อมูลตั้งแต่เมื่อเย็นวานที่ผ่านมานะคะว่าน้ำไหลผ่านนครสวรรค์เนี่ย 1,904 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2,000 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อรวมกับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาคาดว่าจะมีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 2,200 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางนี้เนื่องจากพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างนะคะคือยังมีภาวะน้ำท่วมขังและชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบางแห่งก็ได้รับผลกระทบกรมชลเขาก็เลยจำเป็นต้องชะลอน้ำไว้ในพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการชั่วคราวค่ะนะคะเรียกว่าหน่วงน้ำไว้ก่อนเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างควบคุมไม่ให้ผลกระทบเนี่ยขยายวงกว้างก็เลยส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้นแต่จะควบคุมไม่ให้เกินสัก18เมตรนะคะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างที่บอกไปก็คือนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกรมชลประทานขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวค่ะรวมทั้งผู้ประกอบการกิจการในแม่น้ำอย่างเช่นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแล้วก็แพร่ร้านอาหารยกของขึ้นที่สูงค่ะเตรียมป้องกันทรัพย์สินแล้วก็ติดตามประกาศสถานการณ์น้ำจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกรมชลประทานจะติดตามปริมาณน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนทั้งพื้นที่เหนือเขื่อนแล้วก็ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาให้มากที่สุด
1: การส่วนทางด้านของเขื่อนพระราม6นั้นก็ปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนถึงวันนี้นะคะ29กันยายน2569ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักนั้นจะเพิ่มขึ้นประมาณ1ถึง 1.2 เมตรนะคะศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะค่ะชมกรมชลประทานนั้นได้ติดตามสถานการณ์ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยเมื่อวานนี้ประเทศไทยนั้นก็จะมีฝนตกในหลายพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกบางแห่งโดยเฉพาะของทางภาคกลางนั้นอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมจับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในบางพื้นที่ก็ประกอบกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ได้มีการติดตามแล้วก็มีการวัดปริมาณน้ำฝนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดจึงมีความจำเป็นต้องเตรียมพร้อมค่ะที่จะบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อที่จะรองรับปริมาณน้ำจากฝนที่ตกต่อเนื่องโดยเขื่อนพระราม6นั้นปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6ให้อยู่ในเกณฑ์600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันเมื่อวานนี้นะคะมาจนถึงวันนี้29กันยายน2569ก็จะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักนั้นเพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรถึง 1.2 เมตรค่ะโดยการระบายน้ำนั้นจะอยู่ในเกณฑ์วิกฤตทั้งนี้กรมชลประทานก็ขอให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นติดตามสถานการณ์น้ำปริมาณฝนแล้วก็การระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6นั้นอย่างใกล้ชิดพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ทราบถึงสถานการณ์ดังกล่าวและเตรียมพร้อมในการรับสถานการณ์น้ำที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงดังกล่าวด้วยค่ะ
0: เมื่อวานนี้ท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็คณะนะคะคือคณะท่านเยอะมากเลยนะคะหลายท่านลงไปพื้นที่คลองจันทน์แล้วก็ไปช่วยพี่น้องประชาชนนำข้าวกล่องนะคะนำอาหารเข้าไปเยี่ยมแล้วก็ขึ้นไปบนแฟลตด้วยนะคะไปกันที่คือไปตอนประมาณสักทุ่มเกือบสองทุ่มแล้วก็สี่ทุ่มอีกช่วงหนึ่งภารกิจท่านนายกเนี่ยนะคะติดตามทั้งการช่วยเหลือประชาชนที่เคหะชุมชนคลองจันทน์เป็นวันที่2แล้วก็ยังไปต่อที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังจากพื้นที่1ก็ไปสู่อีกพื้นที่1ประชาชนกลุ่มหนึ่งก็กำลังรอความช่วยเหลือท่านบอกรอไม่ได้นะคะต้องไป แล้วพอเข้าไปเนี่ยท่านก็ยังไปเยี่ยมขึ้นไปในอาคารเยี่ยมพี่น้องประชาชนพูดคุยรับฟังกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแลอาหารน้ำดื่มแล้วก็ยารักษาโรคให้ครบถ้วนทุกมื้อทุกวันและทุกคนนะคะสำหรับผู้ประสบภัยท่านบอกว่าอาหาร1กล่องเนี่ยอาจจะหมายถึงการประคองชีวิตได้อีก1มื้อน้ำดื่ม1ขวดอาจจะหมายถึงความอุ่นใจการได้เห็นนายกเดินเข้าไปหาอาจจะเป็นคำยืนยันว่าท่ามกลางความยากลำบากท่านนะคะเหล่านี้ไม่ได้ถูกลืมแม้ระดับน้ำจะยังลดลงไม่เร็วอย่างที่คาดหวังแต่ว่าการระบายจะต้องใช้เวลานะคะท่านก็ยังเดินเข้าไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็เยี่ยมแล้วก็ยังบอกว่ารัฐบาลยังอยู่ตรงนี้จะทำงานต่อไปไม่หยุดนะคะซึ่งในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้พูดถึงหลังลงไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนแล้วก็มอบถุงยางชีพที่แฟลตคลองจันทน์ไปวันที่2ท่านก็บอกด้วยนะคะว่าได้มีการประชุมแล้วก็เร่งระบายน้ำแล้วก็ระดมสิ่งของเข้าพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องแล้วท่านก็บอกว่าจากการลงพื้นที่ก็พบว่าในเรื่องของอาหารดีขึ้นเพราะท่านชูให้ดูเลยนะคะว่าข้าวเนี่ยในถุงเนี่ยนะคะคือต้องให้อิ่มเลยต้องให้เยอะๆหน่อยนะคะก่อนหน้านี้ประชาชนก็ร้องเรียนว่าไม่มีอาหารรับประทานติดต่อกันหลายวันส่วนไฟฟ้าก็สามารถกลับมาใช้งานได้ทุกอาคารนะคะขณะที่น้ำประปาก็ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการเนื่องจากว่าห้องปั๊มน้ำเนี่ยถูกน้ำท่วมนะคะรัฐบาลก็จัดหาน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นรวมทั้งถุงยางชีพเข้าไปช่วยเหลือแล้วนะคะส่วนกรณีที่มีคำถามว่าทำไมไม่เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ท่านก็ย้ำว่าระดับน้ำด้านนอกเนี่ยมันยังสูงอยู่สูบไปออกตอนนี้น้ำก็ไหลต้องรอให้ระดับน้ำในคลองต่างๆลดลงและระบายออกสู่ทะเลก่อนนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีคือท่านบอกไม่มีฝนตกลงมาก็จะเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่พร้อมกับสั่งการให้ตรวจสอบปั๊มน้ำถ้ามันชำรุดเนี่ยจัดซื้อใหม่เลยนะคะท่านบอกว่าจะใช้งบของตัวท่านเองสนับสนุนเพื่อเร่งระบายน้ำด้วยส่วนระยะเวลาการสูบน้ำออกก็ต้องใช้เวลากี่วันเรื่องนี้กรมอุตุก็รายงานว่าสักวัน2วันตอนนี้ได้แต่ขอให้ฝนอย่าตกลงมาเพิ่มนะคะรวมถึงต้องเร่งฟื้นฟูด้วยทางนี้ก็ได้กันงบส่วนกลางส่วนที่เหลือจะคืนคลังไว้สำหรับการเยียวยาตามระเบียบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วกว่า 2,000 ล้านบาทแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมีการประชุมครม.ด้วยถึงจะมีการประกาศเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ4จังหวัดนะคะแต่ก็จะมีการประชุมส่วนหนึ่งก็คือจะมีการพิจารณาเรื่องของงบช่วยเหลือในพื้นที่กรุงเทพด้วยในปริมณฑลที่มีการประกาศด้วยนะคะตอนนี้ทำได้ทั้งการแก้ปัญหาตอนนี้แล้วก็กระบวนการฟื้นฟูเยียวยาค่ะ
1: ค่ะสำหรับในส่วนของทางกรุงเทพมหานครเองก็มีการปรับระบบสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ค่ะมีการตั้งศูนย์พักพิงนั้น234แห่งและพร้อมที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่วิกฤตโดยทางด้านของนางสาวทวิดากมลเวชค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครท่านก็แถลงการนะครับเมื่อวานนี้เรื่องของการบริหารจัดการระบบของการแจ้งเตือนภัยและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะที่ศูนย์ควบคุมป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครโดยท่านเปิดเผยนะครับว่าทางกรุงเทพมหานครค่ะได้ยกระดับการทำงานโดยปรับระบบสายด่วน1669และ1555ค่ะให้รองรับกับการแจ้งเหตุเพื่อที่จะเตรียมเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางทั้งผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการโดยมีการบูรณาการที่จะทำงานร่วมกันกับระหว่างการกับศูนย์เอราวัณแล้วก็ฝ่ายพัฒนาสังคมของสำนักงานเขตมีการนำส่งโรงพยาบาลในสังกัดที่ปรับรูปแบบเป็นศูนย์พักพิงผู้ป่วยเพราะมีการจัดทีมเฝ้าระวังแล้วก็ดึงข้อมูลเรื่องของการร้องเรียนผ่านทัฟฟี่ฟอนดูนะคะแล้วก็เพื่อให้เข้าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ตกค้างนั้นได้ทันทีนอกจากนี้ค่ะท่านยังมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงที่จะรองรับพี่น้องประชาชนนั้นรวม234แห่งทั่วของกรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันก็มีพี่น้องประชาชนเข้าพักแล้วนะครับประมาณ 7,000 คนเนื่องจากระดับน้ำในหลายจุดนั้นยังคงท่วมกว่ารถ6ล้อจะเข้าไปถึงได้นะคะซึ่งทางกรุงเทพมหานครเองตอนนี้ได้รับการสนับสนุนเรื่องของรถยกสูงแล้วก็จากทางด้านของกองทัพแล้วก็หน่วยงานเครือข่ายพร้อมประสานขอรับการสนับสนุนเพิ่มอีก15คันเมื่อวานนี้ก็เพื่อที่จะนำไปใช้ร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินแล้วก็ปฏิบัติการรับส่งประชาชนด้วยเช่นกันขณะเดียวกันค่ะในพื้นที่ที่ประสบภัยวิกฤตนะครับอย่างเช่นเขตลาดกระบังบางกะปิมีนบุรีสะพานสูงสวนหลวงบึงกลุ่ม คลอง3วาสายไหมบางเขนหลัก4แล้วก็ลาดพร้าวค่ะก็มีการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐนั้นจัดตั้งโรงครัวสนามมีครัวกลางที่ผลิตอาหารที่ปรุงสุกค่ะไปแจกจ่ายพร้อมมีการปรับแผนเรื่องของการลำเลียงสิ่งของอุปโภคบริโภคโดยการสั่งให้ทีมนั้นลงไปแจกก็จะเน้นเรื่องของการเข้าถึงชุมชนแล้วก็พื้นที่ในส่วนลึกไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟดเคหะแล้วก็ชุมชนร่มกล้าวด้วยนะครับเพื่อการแก้ไขปัญหาของตกค้างแล้วก็ไม่ไปถึงมือของผู้ประสบภัยสำหรับกรุงเทพมหานครเองค่ะตอนนี้ก็มีการมอบให้กับผู้บริหารนั้นลงพื้นที่ก็ไปประชาการร่วมกับผู้อำนวยการระดับเขตเพื่อที่จะเชื่อมโยงกลุ่มระหว่างกันด้วยนะคะแล้วก็สำหรับแนวโน้มสภาพอากาศนะคะซึ่งทางกรุงเทพมหานครเองก็คาดการณ์ว่าปริมาณฝนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนั้นจะลดลงเหลือร้อยละ30นะสำหรับในวันนี้ซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
0: กทมนั้นท่านผู้ว่าชาชาติก็ไม่ได้หลับได้นอนเหมือนกันนะคะลงพื้นที่ทุกวันแล้วก็มีการประสานกับทางท่านนายกแล้วก็รัฐมนตรีทางคณะรัฐบาลตลอดเลยเพราะทำงานร่วมกันเหมือนที่ท่านนายกบอกว่าเราเป็นทีมไทยแลนด์นะคะศูนย์กระจายความช่วยเหลือโรงเรียนวิชูทิศเขตดินแดงก็พร้อมส่งต่อถุงยางชีพต่างๆถึงมือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยเช่นกันนะคะขณะที่ก็ให้ระวังเรื่องของโรคที่มากับน้ำด้วยอย่างโรคฉี่หนูโรคน้ำกัดเท้านะคะรวมไปถึงทางด้านการช่วยเหลือกทมเนี่ยขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนแล้วก็ส่งต่อความช่วยเหลือถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่เช่นกันค่ะขณะที่หลายท่านก็เป็นห่วงว่าบางเส้นทางเป็นยังไงบ้างนะคะก็อัปเดตกันนะคะหลายๆจุดเนี่ยเรียกว่าน้ำแห้งแล้วถนนหนทางสามารถที่จะเดินทางกันได้อย่างถนนเพชรบุรีตัดใหม่เปิดทางสัญจรแล้วนะคะกทมเองก็เร่งเคลียร์รถค้างก่อนลุยต่อสะพานคลองตันนะคะซึ่งทางด้านพลตรีเอกอดีตงามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ระบุว่าสถานการณ์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่หลังฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังตอนนี้น้ำลดลงเกือบหมดแล้วนะคะสัญจรขาเข้าขาออกได้ปกติแล้วเหลือแค่บางจุดที่อาจจะมีน้ำขังเล็กน้อยท่านก็บอกว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางมอเตอร์ไซค์เนี่ยขี่ได้ขับได้สัญจรได้นะคะตอนนี้รถที่จอดเสียแล้วก็รถที่จอดกีดขวางขอแพ้รถที่จอดค้างกีดขวางเส้นทางบางส่วนเจ้าหน้าที่ทยอยเคลื่อนย้ายไปพักไว้บริเวณสวนสาธารณะแล้วก็ลานกีฬาข้างวัดภาษีเจริญสำหรับรถที่ถูกเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่นำรถไปพักไว้2จุดหลักๆนะคะก็คือจุดแรกบริเวณถนนกำแพงเพชร7ซึ่งเป็นเส้นทางคู่ขนานกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่จุดที่2ค่ะสวนสมเด็จสรานราชมณีรมย์ใกล้ฟุตแลนด์เพชรบุรีตัดใหม่บริเวณทางขึ้นลงเอกมัยเจ้าของรถที่ยังไม่พบรถของตัวเองสามารถติดต่อขอดูรถได้นะคะที่สวนสมเด็จสรานราชมณีรมย์พร้อมนำหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของรถไปติดต่อฝ่ายจราจรด้วยนะคะสน.มักกะสันติดต่อได้สอบถามจุดเก็บรถแล้วก็ขั้นตอนการรับรถคืนส่วนคนที่ทำแผ่นป้ายทะเบียนหลุดหล่นหายจากน้ำท่วมก็ติดต่อได้ที่สน.มักกะสันหรือ Facebook งานจราจรสน.มักกะสันเช่นกันนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยทะเบียนหลุดนะคะบางส่วนก็ตามถนนตามริมถนนที่เป็นแผ่นคลองแต่ก่อนเนี่ยนะคะชาวบ้านหลายส่วนก็เก็บไว้ให้นะคะลองเข้าไปดูตามเพจของสำนักงานเขตก่อนที่บ้านเหมือนกันทะเบียนด้านหน้าหลุดตอนนี้จะตามหาอยู่น่าจะอยู่แถวข้างๆวัดไผ่เขียวแถวนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังผู้ชมน้ำใจคนไทยมีเยอะมากนะคะช่วยกันแล้วก็อะไรที่พอจะเรียกว่าแบ่งเบาความรู้สึกกันได้ก็ช่วยกันอย่างน้อยนะคะคนที่น้ำท่วมเนี่ยเราเข้าใจมากๆเลยพอมีคนเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะคะก็ได้กำลังใจมีกำลังใจขึ้นมาเลยแหละนะคะเชื่อว่าทุกท่านอยากให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วค่ะ
1: ในส่วนของทางด้านพลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเมื่อวานนี้ท่านก็ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่นะคะให้ไปเร่งเคลื่อนย้ายรถเนี่ยกว่า385คันที่จอดเสียอยู่ก็ไปบูรณาการร่วมกันกับทางกรุงเทพมหานครด้วยนะคะแล้วก็เร่งที่จะคืนผิวจราจรให้ทันก่อนที่จะเปิดทำการในวันพรุ่งนี้ก็คือวันพุธนั่นเองค่ะ
0: ค่ะกรุงเทพมหานครเพจโพสต์ลงไปแล้วนะคะว่าค่อยโล่งอกหน่อยเมฆฝนจางยังไม่พบมวลฝนก้อนใหญ่อ่ะขอให้ฝนจางนะคะฟ้าอาจจะครึ้มๆอยู่นิดหน่อยแต่กทม.ก็เร่งลดระดับน้ำเร่งระบายน้ำเต็มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ ในการเคลื่อนย้ายของรถที่แจ้งไปช่วงแรกรายงานไปช่วงแรกนะคะบนโทเวนะคะทางยกระดับดอนเมืองทางเจ้าหน้าที่เองก็มีการประชาสัมพันธ์นะคะบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนก็ขอความร่วมมือค่ะท่านเจ้าของรถยานพาหนะทุกคันนะคะนี่ฝากกันไปด้วยนะคะที่นำยานพาหนะของท่านไปจอดบนโทเวกรุณาเคลื่อนย้ายยานพาหนะของท่านออกนอกพื้นที่ภายในวันนี้นะคะภายในเวลา10นาฬิกาวันนี้เนื่องจากยานพาหนะของท่านได้จอดกีดขวางการจราจรบนทางแล้วก็เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินด้วยแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุถ้าพ้นเวลาไปแล้วเนี่ยบริษัทจะดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะของท่านไปบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางดินแดงนะคะซึ่งบริษัทก็จะทำการบันทึกรายละเอียดของยานพาหนะทุกคันหลักฐานที่จะนำไปรับรถนะคะก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของยานพาหนะและของผู้มารับยานพาหนะนะคะเพราะบางทีเจ้าของรถอาจจะไม่ได้มารับเองนะคะสำเนาคู่มือการจดทะเบียนรถยนต์แบบฟอร์มการรับยานพาหนะของบริษัทอันนี้กรอกที่จุดรับยานพาหนะได้เลยบริษัทก็ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีใครสงสัยยังไงสอบถามที่นะคะ call center นะคะ Toway call center 1233 1233หรือ02-792-6300 02-792-6300 นะคะก็จะได้ติดต่อกันจะได้เตรียมความพร้อมแล้วก็เข้าไปฟื้นฟูกันด้วยค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่มาฟังผู้ชมคะติดตามตีคล้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นมากนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อในมาตรการความช่วยเหลือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ความยากลำบากนี้พร้อมๆกับมีข้อมูลเรื่องของการรับมือในเรื่องของฟ้าฝนด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่โรดแมป 4P
6: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promotingเสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
5: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกัน
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกิจกรรมเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569พี่น้องครับวันที่28กันยายนของทุกปีคือวันพระราชทานธงชาติไทยซึ่งเป็นวันที่น้อมรำลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงประกาศใช้ธงไตรรงค์ให้เป็นธงชาติไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28กันยายน2460นับถึงปีนี้ก็ครบ109ปีพอดีครับพี่น้องโดยเมื่อวันที่28กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569โดยจัดกิจกรรมณบริเวณเสาธงหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโดยนายกรัฐมนตรีได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยก่อนถ่ายภาพร่วมกันเพื่อแสดงความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเรียกประชุมด่วนแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครสั่งระดมทุกหน่วยเร่งระบายน้ำเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่แล้วย้ำว่าจุดเดือดร้อนหนักต้องช่วยก่อนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่28กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรกันอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดแล้วครับส่วนทางด้านนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักหรือซิงเกิลคอมมานด์ในพื้นที่ก็เพื่อให้การสั่งการและการบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดนั่นก็คือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมไปถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกกันก่อนพร้อมทั้งได้สั่งการให้เร่งระดมเครื่องผลักดันน้ำเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ที่จำเป็นเข้าไปเสริมในพื้นที่และจุดระบายน้ำสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเร็วที่สุดแล้วครับและในส่วนของเรื่องของการดูแลประชาชนนั้นนายกรัฐมนตรีก็กำชับเป็นพิเศษบอกว่าให้กรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ยังขาดแคลนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงและจากการลงพื้นที่พบประชาชนที่ได้รับผลกระทบนั้นได้เห็นถึงความยากลำบากและความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายไปเร่งทำงานอย่างเต็มกำลังไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ใดหรือประชาชนกลุ่มใดตกหล่นจากการช่วยเหลือโดยนอกจากภารกิจเร่งระบายน้ำกันแล้วการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในระหว่างที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายก็ต้องดำเนินการควบคู่กันไปด้วยและนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการหารือถึงหลักเกณฑ์และแนวทางการเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยช่วยเหลือครอบคลุมและเหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าขณะนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือทำอย่างไรให้น้ำลดเร็วที่สุดและทำอย่างไรให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนโดยเร็วที่สุดทั้งยังได้สั่งการให้มีการเตรียมงบประมาณในเบื้องต้นเพื่อเตรียมการสำหรับการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบและในขณะเดียวกันก็ขอให้ทุกหน่วยงานต้องเร่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดูแลอาหารน้ำดื่มและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเต็มที่นี่แหละครับคือสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญอันดับแรกๆครับพี่น้องและในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้สั่งสถาบันการเงินเฉพาะกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทันทีพักหนี้เติมสภาพคล่องหนุนเงินฟื้นฟูหลังน้ำลดครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่28กันยายน2569นายเอกนิตินิติธันประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าทางกระทรวงการคลังได้ประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เร่งช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมครอบคลุมทั้งการพักชำระหนี้เดิมการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและกิจการผ่านเครือข่ายสถาบันการเงินอันได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารธกส SME D Bank ธนาคารธอส Exim Bank I Bank และบสย.โดยให้แต่ละแห่งเร่งแจ้งหลักเกณฑ์และช่องทางติดต่อที่ชัดเจนแก่ลูกค้าในพื้นที่กันด้วยครับแล้วนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือตัวย่อสำนักงานคปภ.และภาคธุรกิจประกันภัยยังได้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยบ้านเรือนและรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายก็แนะนำให้ดำเนินการตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยผ่าน LINE SIOIC Connectเก็บหลักฐานความเสียหายให้ครบถ้วนด้วยนะครับแล้วแจ้งเหตุทันทีที่สามารถดำเนินการได้และก็ให้เตรียมเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ครบถ้วนด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นสำนักงานคปภ.จะหารือกับบริษัทประกันวินาศภัยเพื่อวางกรอบการช่วยเหลือเพิ่มเติมทั้งประเด็นการบูรณาการ

2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดและกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าพร้อมกำชับร้านค้าให้ติดป้ายราคาอย่างชัดเจนกันด้วยและไม่ให้ปรับขึ้นราคาผิดปกติหากประชาชนพบเห็นก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1569ส่วนในเรื่องปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบภัยนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนการขนส่งสินค้าในเส้นทางที่รถทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงโดยล่าสุดเร่งนำอาหารสดจากจังหวัดปราจีนบุรีส่งไปยังจังหวัดสระแก้วขณะที่พื้นที่ลาดกระบังกรุงเทพมหานครซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบราว 30,000 รายได้มีการประสานนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าไปช่วยเหลือกันแล้วและนอกจากนี้ทางกระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินมาตรการสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดในระยะที่2โดยจะเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ประสบภัยเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับในส่วนประเด็นเรื่องของงบกลาง 2,000 ล้านบาทเพื่อที่จะเตรียมเอาไว้ในการเยียวยาผู้ประสบภัยว่ายังไงโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่28กันยายน2569นายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่3/2569ถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ากรุงเทพมหานครนั้นมีระเบียบในการชดเชยเยียวยาประชาชนอยู่แล้วโดยทางรัฐบาลได้หารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศแหละครับในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้นก็จะต้องพิจารณารายละเอียดตามหลักเกณฑ์ต่างๆของพื้นที่กันด้วยรวมถึงงบประมาณกลางของกรุงเทพมหานครในขณะที่ส่วนที่จำเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมนั้นทางรัฐบาลพร้อมให้การช่วยเหลือก็ได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทด้วยกันเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นมาโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จะรวบรวมรายละเอียดพื้นที่และความเสียหายที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนกันต่อไปครับพี่น้องส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่บางพลีใหญ่เผยว่าน้ำท่วมหลายจุดเริ่มคลี่คลายกันแล้วย้ำว่ารัฐบาลดูแลอย่างต่อเนื่องกำชับช่วยกลุ่มเปราะบางให้ทั่วถึงกันด้วยพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่28กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดสมุทรปราการโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ตรวจติดตามการระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำคลองชวดลากข้าวตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเชื่อมต่อระบบระบายน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงถนนบางนาตราดและเชื่อมโยงกับการระบายน้ำลงสู่คลองสำโรงโดยมีนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์ครับทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายในหลายจุดกันแล้วโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเร่งระบายน้ำและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พื้นที่

0: กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วพร้อมเน้นย้ำให้ติดตามพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดและสื่อสารความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนรับทราบอย่างสม่ำเสมอทั้งสถานการณ์น้ำการให้ความช่วยเหลือและการเตรียมความพร้อมกลับเข้าบ้านเรือนเมื่อมีความปลอดภัยจากนั้นคณะของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบภัยณศูนย์พักพิงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการและก็ไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่ชุมชนจตุรมิตรตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการโดยได้พบปะแล้วก็ให้กำลังใจผู้บริหารชุมชนมอบถุงยางชีพแก่ผู้แทนชุมชนและได้เข้าเยี่ยมผู้ประสบภัยตามบ้านเรือนเพื่อรับฟังปัญหาและประสานการช่วยเหลือเพิ่มเติมกันต่อไปครับพี่น้องและในส่วนของรัฐบาลนั้นได้มีการแถลงสรุปสถานการณ์น้ำท่วมเฝ้าระวังฝนเคลื่อนตัวสู่ภาคตะวันตกภาคตะวันออกเขื่อนเจ้าพระยาโครงการระบายน้ำครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่28กันยายน2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประจำวันที่28กันยายน2569ผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยณทำเนียบรัฐบาลว่าปริมาณฝนเริ่มลดลงแล้วก็ได้เคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานครและกำลังเคลื่อนตัวออกจากพื้นที่และทั้งนี้ทั้งนั้นหลายจุดระบายน้ำจนสัญจรได้ตามปกติกันแล้วแต่ยังคงมีพื้นที่น้ำท่วมขังสูงในบางชุมชนอันได้แก่เคหะคลองจันเคหะร่มเกล้าเคหะรามอินทราจึงขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆเร่งระดมความช่วยเหลือเข้าสู่จุดดังกล่าวเป็นหลักแหละครับควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาน้ำที่ไหลจากภาคเหนือลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังคงจัดการได้เนื่องจากอ่างเก็บน้ำและเขื่อนทางภาคเหนือยังสามารถรับน้ำได้อีกมากมายครับขณะที่เขื่อนเจ้าพระยายังคงอัตราการระบายน้ำไว้ที่ประมาณ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยมีการผันน้ำออกข้างผ่านพื้นที่รับน้ำซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่เก็บเกี่ยวแล้วเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดแล้วครับพร้อมเตือนภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันด้วยครับพี่น้องในส่วนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีอีก็เปิดศูนย์ความร่วมมือสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศผนึกหน่วยงานสื่อสารเร่งส่งข้อมูลถึงประชาชนให้รวดเร็วเข้าใจง่ายและทั่วถึงครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่28กันยายน2569นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีอีได้ถแถลงข่าวเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศณกรมอุตุนิยมวิทยาบางนากรุงเทพมหานครแล้วเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาให้กระทรวงดีอีกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเป็นจุดศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆให้รวดเร็วโดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องเป็นข้อเท็จจริงและอยู่บนพื้นฐานทางวิชาการแต่ต้องนำเสนอให้ประชาชนเข้าใจและรับรู้ได้ง่ายเบื้องต้นนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาได้ปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์และต่อจากนี้ไปจะร่วมกับทางกรมประชาสัมพันธ์และอสมอเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นครับทางด้านนางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็กล่าวว่าในภาวะวิกฤตหรือแม้แต่ภาวะปกติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการทำงานและประสานงานกันเป็นอย่างดีกรมอุตุนิยมวิทยาน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปปรับปรุงทั้งรูปแบบการนำเสนอสื่อสารให้สั้นกระชับเข้าใจง่ายแล้วทันเหตุการณ์กันด้วยขณะเดียวกันนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ระบุว่ากรมประชาสัมพันธ์ยังมีช่องทางสื่อสารทั้งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจำนวน75สถานีทั่วประเทศช่องทางออนไลน์กว่า700 account รวมไปถึงหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 จุดทั่วประเทศซึ่งทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นช่องทางแจ้งเตือนประชาชนนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายมาร่วมกันนับถอยหลังอีก13วันกันแล้วที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ครับซึ่งนับเป็นโอกาสของประเทศไทยในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติแหละครับสำหรับตีคองร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกกว่า 15,000 คนเลยทีเดียวครับโดยมาจาก191ประเทศทั่วโลกที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ซึ่งจะมีการประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครอย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันเตรียมต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของคนไทยกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ

0: 6:52 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อคุณผู้ฟังผู้ชมค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเราตามสถานการณ์น้ำหลายจังหวัดก็ยังได้รับผลกระทบกันอยู่นะคะเพื่อนที่ระยองโอ้โหแบบไม่เคยเจอหนักขนาดนี้เลยนะคะจังหวัดอื่นๆด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วสิ่งที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดก็คือเรื่องฟ้าฝนริมน้ำแม่กลองแล้วก็คลองสาขาตั้งแต่กาญจนบุรีมาถึงสมุทรสงครามนะคะก็มีการให้ติดตามสถานการณ์เพราะว่าเขื่อนวชิราลงกรณ์จ้างระบายน้ำเพิ่ม300-400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำจะมารวมหน้าเขื่อนแม่กลองนะคะแล้วก็นอกจากนี้ให้ระวังน้ำทะเลหนุนสูงด้วยตั้งแต่วันนี้จนถึง4ตุลาคมนะคะเพราะว่าอาจจะมีผลต่อการระบายน้ำคุณผู้ฟังหลายท่านก็ทักทายกันมาทางเพจข่าวยามเช้านะคะแล้วก็รายงานมาด้วยอย่างคุณประพงษ์ใช่ไหมคะบอกว่าอำเภอแวงใหญ่ขอนแก่นเช้านี้ฝนไม่ตกแล้วแต่มีหมอกปกคลุมครับนะคะขอบคุณมากเลย
1: ค่ะมาดูกันถึงเรื่องของกรมขนส่งทางบกหน่อยก็ออกมาตรการที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยขยายเวลาการดำเนินการด้านของทะเบียนภาษีแล้วเรื่องของการต่อใบอนุญาตสำหรับผู้ที่ครบกำหนดตั้งแต่เมื่อวันที่28กันยายนไปจนถึง30ตุลาคม2569นะคะสำหรับมาตรการตรงนี้นะคะโดยยกเว้นค่าปรับแล้วก็เงินเพิ่มสำหรับการชำระภาษีปีเรื่องของการโอนย้ายหรือว่าการเปลี่ยนสีรถนะคะผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุเกิน1ปีหรือว่า3ปีนั้นในส่วนตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าไปแจ้งกับนายทะเบียนให้ชัดเจนว่าที่ไม่ได้ต่อเนี่ยเนื่องจากเกิดอุทกภัยเกิดเหตุอุทกภัยนะคะแล้วก็รวมถึงก็จะมีการอนุโลมในเรื่องของใบรับรองแพทย์หรือว่าผลอบรม e-learning ด้วยนะคะที่หมดอายุแล้วตอนนี้นะคะสำหรับในวันที่28-29กันยายนสำนักงานขนส่งกรุงเทพพื้นที่1นะ2แล้วก็5เนี่ยขนส่งจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนั้นก็จะเปิดให้บริการเฉพาะงานจำเป็นหรือว่ารายการที่นัดหมายไว้ล่วงหน้าขณะที่พื้นที่3พระขนงพื้นที่4หนองจอกแล้วก็ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการนั้นยังปิดทำการเนื่องจากมีน้ำท่วมขังค่ะก็สามารถที่จะติดต่อชำระภาษีรายปีผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านช่องทางเว็บไซต์ e-service.dlt.go.th หรือว่าแอปพลิเคชันเป่าตังได้ค่ะ
0: ส่วนรถเสียจากน้ำท่วมย้ำกันนะคะบางคันก็ยังอยู่จุดเดิมเพราะว่าน้ำยังสูงอยู่หรือบางส่วนก็ถูกเคลื่อนย้ายไปแล้วทีนี้ท่านจะตรวจสอบรถยังไงบ้างนะคะทางกรุงเทพมหานครรวมไปถึงกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็มีประชาสัมพันธ์นะคะท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ในเพจของกองบัญชาการตำรวจนครบาล นะคะหรือถ้ากลับมาแล้วไปดูจุดเดิมไม่เจอรถของท่านก็ไปติดต่อสน.ในพื้นที่ที่ท่านจอดรถไว้ได้โดยตรงนะคะเจ้าหน้าที่จะช่วยตรวจสอบว่ารถเนี่ยถูกเคลื่อนย้ายไปที่ไหนท่านแจ้งทะเบียนรถของท่านตำแหน่งที่จอดรถเดิมเพื่อให้ตรวจสอบได้เร็วขึ้นนะคะเพราะว่าจุดจอดรถของประชาชนรถเสียจากน้ำท่วมมีการเคลื่อนย้ายนั้นแบ่งเป็นหลายโซนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโซนเหนือโซนตะวันออกโซนกลางโซนตะวันออกเฉียงใต้โซนใต้โซนตะวันตกนะคะบก.ก็ตำรวจนครบาลก็มีการแบ่งโซนอย่างโซนกรุงเทพชั้นกลางชั้นในบก.กองบัญชาการตำรวจนครบาล1ก็จะดูแลรับผิดชอบเส้นทางพระราม9เอสพลานาดรัชดาสะพานข้ามแยกเอกมัยหรือทางกองบัญชาการตำรวจนครบาล5ก็โซนสาทรพระราม3สุขุมวิทนะคะก็จะรับผิดชอบมีรายละเอียดให้ด้วยอันนี้ยกตัวอย่างนะคะหรือจะเป็นโซนกรุงเทพตอนเหนือชั้นนอกแล้วก็ฝั่งตะวันออกก็จะมีนครบาล2นะคะดูแลโซนสน.สายไหมก็จะมีโซนจอดรถโซนกรุงเทพฝั่งตะวันออกนครบาล3นะคะโซนตอนเหนือชั้นนอกนครบาล4อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ยังมีโซนฝั่งธนบุรีถนนวิภาวดีจุดนี้ก็จะเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็บางส่วนด้วยก็จะมีรายละเอียดด้วยนะคะพื้นที่รับผิดชอบกองบัญชาการตำรวจจราจรก็จะมีอย่างถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณ5แยกลาดพร้าวแยกบางเขนนะคะท่านก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือจะโทรสอบถามก็ได้025153111 025153111นะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รายงานไปนะคะแล้วก็นอกจากนี้ทางด้านท่านเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านในฐานะประ ธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเมื่อวานท่านก็ประชุมคณะกรรมการเป็นครั้งที่3ประจำปีนี้นะคะร่วมกับผู้ว่าในพื้นที่จังหวัดภาคกลางนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็สั่งเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยภาคกลางจัดทำริสก์แมปล่วงหน้า 7-10 วันเตรียมอพยพพร้อมเร่งรัดเงินเยียวยาเรียกได้ว่านะคะประชุมครั้งนี้มีข้อสั่งการให้ประเมินพื้นที่เสี่ยงจัดทำแผนพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยไว้ล่วงหน้ากันเลยนะคะ 7-10 วันเพื่อให้จังหวัดแล้วก็หน่วยปฏิบัติจะได้นำไปวางแผนแจ้งเตือนจัดวางกำลังพลเครื่องจักรกลเตรียมอพยพได้ตรงจุดแล้วก็ทันท่วงทีท่านนายกย้ำเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นนะคะก็จะมีรายละเอียดในการทำงานให้มีความรอบคอบแล้วก็ชัดเจนกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางกำลังพลการแจ้งเตือนนะคะเตรียมจุดอพยพให้ตรงจุดแล้วก็พิจารณาทั้งน้ำเหนือเขื่อนท้ายเขื่อนร่วมกันอย่างรอบคอบแล้วก็ยังให้กรมประชาสัมพันธ์สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะจะได้แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าและด้านการช่วยเหลือเยียวยาด้วยก็ให้ปภ.ประสานกรมบัญชีกลางเร่งรัดขั้นตอนเงินทดรองราชการพร้อมกับแก้ปัญหาในระดับพื้นที่เพื่อจะจ่ายเงินเยียวยาแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางให้เร็วที่สุดนั่นเองนะคะขณะที่กระทรวงมหาดไทยท่านอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ประชุมเช่นกันนะคะประชุมทางไกลด่วน5จังหวัดเสี่ยงทั้งปราจีนบุรีกาญจนบุรีระยองอุทัยธานีตากเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็เตรียมรับมวลน้ำสั่งการอพยพเตรียมเสบียงศูนย์พักพิงเพื่อรองรับประชาชนหลายพื้นที่ยังอยู่ในสภาวะยากลำบากในท่ามกลางน้ำท่วมนะคะขอส่งกำลังใจแล้วก็นะคะดูแลกันทางการจะทยอยเข้าไปช่วยเหลือค่ะเดี๋ยวส่งต่อให้ข่าวภาค7นาฬิกานะคะเรามาเจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่1การไม่คบคนพาล1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมดำเนินการช่วยเหลือในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังซึ่งระดับน้ำบนผิวจราจรหลายจุดเริ่มลดลงกรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นพร้อมเตือนพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา3จังหวัดระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
1: ผู้นำสูงสุดอิหร่านระบุสหรัฐจะถูกบีบบังคับให้ถอนกำลังทหารออกจากภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมวิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงไทยคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมดำเนินการช่วยเหลือในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังซึ่งระดับน้ำบนผิวจราจรหลายจุดเริ่มลดลง
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันนายกรัฐมนตรีย้ำว่าภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการจัดตั้งโรงครัวและเตรียมอาหารส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตั้งจุดแจกอาหารณจุดบริการประชาชนตลาดน้ำอตก.และจัดส่งไปยังพื้นที่เขตหลัก4บางบัวบางเขนคลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ประสบภัยโดยจะเป็นการปูพรมให้การช่วยเหลือที่เน้นไปยังพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนก่อน
3: เรากำลังมีการเตรียมการให้รถบรรทุกส่งของไปในพื้นที่ที่ได้รับกระทบที่หลัก4บางบัวบางเขนแล้วก็คลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบซึ่งรถบรรทุกพวกนี้ก็จะไปส่งให้กับผู้นำท้องถิ่นและทางผู้นำท้องถิ่นเองก็จะมีเรือแบนก็จะไปแจกตามประชาชนในพื้นที่เราก็มีการเน้นนะครับว่าในจุดที่ชุมชนช่วยตัวเองไม่ได้จุดที่ไม่สามารถออกมาหาอาหารต่างๆได้เราก็เน้นที่จุดนี้ก่อนแต่ในภาพทั่วไปถ้าตรงไหนสามารถช่วยได้ก็จะให้รีบทำการช่วยเหลือครับ
2: ขณะที่นางสาวทวิดากมลเวชรอง